0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศอยู่กับดิฉันวีรวรรณวรรุธขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งหนึ่งนะฮะสวัสดีคุณฟังพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านช่องทางของFacebook นะครับก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามานะครับผมก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตรับทราบทุกข้อความนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณด้วยเพราะว่าจริงๆมีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยครับอาจารย
1: ์
2: ครับงั้นผมไปข่าวประชา
1: ประชาสัมพันธ์เลย
2: ใช่ครับก็เป็นทริปนะครับที่เรียกว่า The Legend's Tale นะครับผมสองแควอโยธยาโดยที่ FM 100.5 นะครับ MCOT News เนี่ยเสนอเรื่องของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับทริปพิเศษที่จะรวบรวมคำว่าสุดยอดในตำนานไว้หนึ่งเดียวครับกับ The Legend's Tale สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมขององค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับผมโดยไฮไลท์สำคัญก็คือทุกท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกเลยทีเดียวนะครับสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับโดยวันแรกมุ่งสู่เมืองสองแควนะครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมรับฟังทอล์กโชว์แบบพิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวส่วนวันที่สองครับเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่3ครับชมมหัศจรรย์เสียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุนะครับและซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับพิเศษสุดครับก็คือมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลือดรถทุกมื้อนะครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076นะครับหมายเลขโทรศัพท์0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับสำรองด่วนได้เลยครับ
1: ฟังดูแล้วน่าไปเที่ยวจริงๆเลยนะคะ
2: ค
1: พลาดไม่ได้เลยนะค่ะทักทายอย่างเร็วๆนะทางไลน์นี้ยังก็จะมีดร.สมยศนะคะแสงสุวรรณคุณวิเศษคุณกรคุณพูนสุขมนัสวิวัฒน์คุณเทียนท่าฉลอมเช่นเคยส่งกรมาขอบคุณนะคะคุณโดยคุณเมรัตชื่นชอบคุณสุภชัยที่ดินแล้วก็อีกหลายหลายคนนะคะเพื่อไม่เสียเวลาเราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเมรัตคุณเวรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค
1: ่
3: ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เช้านี้อากาศสดใสนะฝนไม่ได้ตกนะที่บ้านที่อาจารย์อยู่ตรงนั้น
3: ตกตกเมื่อวานเนี่ยครับ
1: เมื่อคืนนะคะเมื่อวานอ๋อค่ะ
3: แถวบ้านแจ้งวัฒนะก็เป็นคลอง
1: อ๋อค่ะ
3: มันเป็นพื้นที่ลุ่มเลยพอฝนตกมันก็รองรับน้ำได้ดีมากอยากเอาไปไปเผื่อเวียดนาม
1: ก็ใช่ตอนนี้เวียดนามแล้งใช่ไหมที่อาจารย์บอกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยใช่ไหมคะค่ะ
3: ก็ยังปีนี้ยังไม่รุนแรงนะครับ
1: มันก็
3: จะสลับไปสลับมาทุก3ปีหรือ4ปีอะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
3: ก็เนื่องจากว่าก็อย่างที่ไล่เรียงเมื่อวานอย่างเช่นการเกษตรใช้น้ำถ้าเทียบเป็นตัน100แกนลอตเนี่ยเวียดนามมีแค่10แกนลอต
1: ค่ะ
3: มันก็เลยต้องพึ่งจากข้างบน
1: ค่ะ
3: จีนก็กักไว้ลาวก็กักไว้เยอะไทยเราเนี่ยยังไงก็ได้เป็นยุทธศาสตร์การเดินทาง ใครจะสร้างเขื่อนฉันก็ซื้อนะฮะใครจะเดินเรือฉันก็ร่วมใครจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉันก็ทำประเทศไทยเป็นอย่างนั้นก็เราไม่เคยมียุทธศาสตร์การพัฒนาแม่น้ำโขงเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือจะผันน้ำเพื่อการเกษตรนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าโครงการโขงขีมูลโขงขีมูลก็หมายความว่าจะผันน้ำโขงนะครับมาใส่แม่น้ำขีและแม่น้ำมูลแล้วก็จะทำเป็นคลองซอยไปทั่วอีสานเนี่ยแต่ทีนี้ก็สู้กันหนักนะฮะในแง่ของหนึ่งชาวบ้านเขาก็บอกว่าสภาพของพื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยมันเป็นดินเค็มส่วนใหญ่มันเป็นดินเค็มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคราชแอ่งโคราชนี่เป็นแอ่งเกลือที่ใหญ่มาก ถ้าเคยไปที่ใหม่จะสังเกตเห็นโรงเกลือ ตรงเกลือนั้นเขาเรียกว่าทุ่งสำลิดจะมีเกลืออยู่เยอะจนโบราณมีเกลืออยู่เยอะจนเขมรกองคาราวานเขมรมาขนเกลือไปจากพื้นที่แถบนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาไปทำปลาเนี่ยนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ที่กัมพูชาไม่มีเกลือนะครับมีแต่เกลือทะเลแต่เกลือทะเลเนี่ยมันเอาไปทำปลา
1: ไม่ได้ไม่นะ
3: นะฮะจะต้องใช้เกลือสีเทา
1: ค่ะ
3: ก็เลยต้องคาราวานมาขนเอานะฮะก็พื้นที่ชัดเจนมากจนเขมรเนี่ยเคยมาเรียกอำเภอหนึ่งก็อยู่ที่โคราชนะ
1: ค่ะ
3: เขาเรียกว่าขามทะเลส
1: อ
3: เคยได้ยินนะอำเภอขามทะเลส
1: อ
3: จริงๆมันเป็นภาษาที่เราเพี้ยนมาจากภาษาดั้งเดิมมันจริงๆมันมาจากคำว่าขามต้นเลสซ
1: อ
3: และขามแปลว่าเมืองครับขามแปลว่าเมืองต้นเลก็คือพื้นที่เมืองบางกว้างใหญ
1: ่
3: ซอแปลว่าสีขาวทะเลสีขาวเรื่องแห่งทะเลสีขาวนั่นแหละก็ติดเกลื่อนเยอะแล้วก็เลยเรียกว่าขามทะเลสอ
1: ขามทะเลสอค่ะ
3: แล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยก็ไปเห็นอีกที่หนึ่งก็เรียกว่าก็เรียกอะไรนะว่าจำชื่อไม่ได้ครับแต่ว่ามันมีต้นสแกขามสแกแสงก็คือทามสแกแสงเนี่ยคือมันมีต้นสแกแสงเยอะๆนะฮะสมัยโบราณผมก็ไม่ได้ไปนานนะยังเหลืออยู่หรือเปล่าในประมาณนั้นนะฮะก็นั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นเส้นทางของการมาขนเอาเกลือเพื่อที่จะไปเอาไปหมักเป็นปลาร้าแล้วปลาร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ศาสตร์ของเขมรนะต่อมาปลาร้าเนี่ยเป็นศาสตร์ของมอนเนี่ยเขาจะทำปลาร้าเป็นเจ้าดั้งเดิมเลยนะครับผู้คิดค้นในการ

0: มอนไปนะฮะคนไทยสยามก็เรียกปลาล็อกปลาล็อกมันพูดยากก็เลยเป็นปลาล่า
1: แต่เป็นปลาล่าไป
0: มันเอาปลาล่าดีกว่าส่วนลาวเนี่ยก็ปลาแดกเลยนะฮะก็เพราะว่าลาวเนี่ยเขาจะแปลงร่างมาจากวิธีการหมักทำมาแดกในภาษาลาวแต่ว่ายับลงไปยับลงไปในไหเป็นการยัดเข้าไปในไหตัดยัดเข้าไปนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละใครกินจิ๋วเขาก็เลยเรียกว่าแดก
1: ค่ะเราก็แต่ของเราก็มีคำว่าเนี่ยมันก็นะคำว่ามันไม่พระอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้หยาบคายนะบอกกินเข้าไปแทนที่จะพูดว่ากินก็พูดคำนั้นไปนะคะ
0: ก็เขาว่ากินเยอะไงกินส
1: ุ
0: ข
1: ค่ะ
0: แต่คำสุภาพของคำว่าแดงคือสว่าปามจริงๆเรียกว่าปลาสว่าปามก็ได
1: ้จริงค่ะนะแทนที่จะเรียกตัวปลาแดกก็เป็นปลาสว่าปามไป
0: มันพูดยากอีกแบบนะครับปลาแดกแต่ชัดแล้วนะครับมันก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยนะครับมีวิธีคิดอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าการปลูกข้าวเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีเพราะว่าหนึ่งนะครับต้องสูบน้ำบาดาลเอาขึ้นมาใช้ทุกฤดูกาลเพราะว่าน้ำต้นทุนมันไม่พอสำหรับการปลูกข้าวแล้วมาเจอเขื่อนของแม่น้ำกั้นไว้อีกเพราะฉะนั้นหน้าแล้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยหน้าแล้งเนี่ยน้ำที่จะไหลลงมาเนี่ยถือว่าโรยตัวมากโรยลื่นมากนะฮะมันก็เลยทำให้เขามีวิธีคิดว่าจะทำยังไงถึงจะลดฤดูการปลูกข้าวลงมันก็มีอยู่วิธีหนึ่งก็คือต้องเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้มากขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะแต่เวียดนามนี่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าอันนี้จากงานวิจัยเลยนะ
1: คร
0: ับงานวิจัยที่เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำที่สุดในโลกมาจากเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยมาศึกษาวิจัยเรื่องของเดลต้านะครับในช่วง1993จนถึงปี2003พบว่าสาเหตุว่าทำไมมันถึงหนึ่งนะครับแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินที่หน้าของเดลต้าเนี่ยมันซุดลงทุกปีแต่ชัดเจนมากก็คือน้ำป่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสูบขึ้นมาไหนนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะซุดลงเร็วขนาดนั้นแต่ทำไมน้ำทะเลมันลึกเข้ามาได้ถึง70กิโลเมตร
1: ค่ะ
0: มากับแม่น้ำลองนึกอย่างนี้นะครับคือเมื่อแม่น้ำมันไม่มีน้ำจืดน้ำเค็มมันก็เข้ามาแทน
1: โอ้ค่ะ
0: มันลุกเข้ามาแทนที่คือสาเหตุที่น้ำเค็มมันเข้ามาไม่ได้มันก็ต้องมีน้ำจืดไปดันไว้เช่นนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอเมื่อ
1: น้ำจืดลดลง
0: น้ำเค็มมันก็เข้ามาแทนที่ลึกเข้ามา70กิโลเมตรถึงเกินเธอ
1: ค่ะ
0: เมื่อประกอบกับภาวะโลกร้อนครับภาวะโลกร้อนนะฮะ global warming เนี่ยมันคืออะไรฮะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีพอระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีเนี่ยก็เลยย้อนสอนกลับมาศึกษาเรื่องการปลูกข้าวนี่แหละปรากฏว่าสิ่งที่การเร่งนะฮะประสิทธิผลต่อพื้นที่ที่ได้ผลผลิตสูงนะครับมันไม่ใช่แค่การวิจัยพันธุ์ข้าวเฉยๆแต่มันอุดมไปด้วยพวกเคมีพันธุ์นะครับทั้งปุ๋ยทั้งยาเร่งอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะที่จะเอาไปใส่หน้าข้าวแล้วปรากฏว่าปฏิ

0: ิยาเคมีพวกนี้นะครับมันคือแก๊สนะครับมันคือแก๊สที่ไหลที่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮีเลียมกับมีเทน
1: อ
0: ันนี้แหละครับที่มันไปทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกพอมันโลกมันร้อนขึ้นมันก็หมายความว่าอะไรล่ะครับหมายความว่าระดับน้ำทะเลมันก็ต้องสูงเพราะว่าหิมะมันละลายนั่นแหละครับก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมมันลุกเข้ามาไกลถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าจำได้ก็คือปี2016เนี่ยมันคือสภาวะนั้นแบบวิกฤตมากถึงขนาดว่าท่านระดับน้ำทะเลมันก็ต้องสูงเพราะว่าหิมะมันละลายนั่นแหละครับก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมมันลุกเข้ามาไกลถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าจำได้ก็คือปี2016เนี่ยมันคือสภาวะนั้นแบบวิกฤตมากถึงขนาดว่าท่านเหรียญฟูจองเนี่ยต้องมีจดหมายไปถึงท่าน40ปีจะดูหน้าปล่อยน้ำลงมา
2: การเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณดิฉันก็วีรวรรณบรรลุแล้วก็คุณวีรัตน์ศรีพงษ์ครับค่ะอ่ะต่อกันเลยค่ะอาจารย์คะแน่ปี2016ที่มันวิกฤตรุนแรงเลยนะจนกระทั่งผู้นำของเวียดนามเนี่ยนางเหงียนฝูจองแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเนาะก็ไปมีจดหมายไปถึงสีจิ้งผิงนะว่าให้โคโรนาปล่อยน้ำลงมาเนาะมันงั้นแย่เลยไอเดลต้าใช่ไหมครับแม่ของเวียดนามเนี่ยค่ะแม่ของเดลต้าค่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะพอมันวิกฤตนะครับมันก่อนน้อยทั้งเก้าเนี่ยก็แห้งพอแห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วแห้งเลยสองมังกรแห้งแล้วแห้งเลยสองมังกรแต่ว่ามันก็เป็นเพราะเวียดนามเองนะครับหนึ่งละเวียดนามไปทดน้ำก็คือไปสร้างเขื่อนก
1: ั
0: ้นทางน้ำนะครับอันที่สองก็คือสภาวะของความแห้งแล้งนะฮะก็มาบวกกับการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ใช้พื้นที่เกินความจำเป็นนะครับแต่จริงๆก็ใช้คำว่าเกินความจำเป็นไม่ได้เพราะว่าเวียดนามจำเป็นที่จะต้องทำนะครับไม่งั้นข้าวก็ไม่พอกิน
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงเขาจะปลูกได้เยอะแต่เขาก็บริโภคเยอะนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยจากเนเธอร์แลนด์ได้ออกมาคาดการเลยนะครับก็คือเมื่อปี2016เขาสืบค้นไปเจอบันทึกนะฮะก็คือย้อนไปเมื่อ90ปีนะครับย้อนไป90ปีก็คือปีอะไรอ่ะก็ย้อนไปจาก2016นั่นแหละนะฮะเมื่อย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยเขาพบว่ามันเกิดสภาวะอย่างเดียวกันนั่นแสดงว่า2016ไม่ใช่ครั้งแรก
1: ร้อยปีวนมาถึง1926กับปีนั้นอาจารย์ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับ90ปีก่อนหน้านั้นนะครับก็เกิดสภาวะภัยแห้งแล้งแบบนี้ขั้นรุนแรงนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เขาแปลกใจก็คือว่าแห้งแล้งในช่วงเวลานั้นเนี่ยน้ำเค็มมันไม่ได้ลุกเข้ามาได้ข่าวไหมฮะก็คือว่ามันแล้งแต่ว่าน้ำทะเลเนี่ยมันจะไม่ได้สูงขนาดนี
1: ้
0: นะครับแต่ในช่วง2016เนี่ยมันคือแล้งแล้วไม่พอนะครับระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมันสวนทางกันในขณะที่แผ่นดินมันสุดลง

0: ทดลงเพราะว่าการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้
1: ค่ะ
0: นะฮะจริงๆกรุงเทพเราก็มีสภาวะอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่า เราไม่ได้ทำวิธีการเกษตรนานเหมือนเวียดนามที่แม่โขงเดลต้านะครับมันก็เลยทำให้ชะลอการสุดลงได้แต่ของเวียดนามเนี่ยเขาเมื่อเขาทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องพยายามหาวิธีอย่างว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะมหาวิทยาลัยของเนเธอร์แลนด์เนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าอีก90ปีถัดไปหมายความว่าจาก2016ไปอีก90ปีนะฮะมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เกิดภัยแห้งแล้งแต่จะเป็นน้ำท่วม
1: โอ้หนักขึ้นอีกอันนี้น้ำท่วม
0: แล้วน้ำท่วมที่ว่านี้ไม่ใช่น้ำจืดแต่เป็นน้ำทะเล
1: เค็ม
0: นะครับก็ลองนึกไปนะฮะ อยู่ๆก็คือว่าป้าก็หายไปครับที่ไร่เลือกสวนไร่นาก็หายไปแล้วกลายเป็นทะเลครับพอกลายเป็นทะเลนะครับในอดีตนะครับแม่โขงเดลต้าก่อนที่เขาจะควบรวมจังหวัดกันในครั้งล่าสุดนี่นะครับแม่โขงเดลต้ามันมี13จังหวัดมีอยู่13จังหวัดอันนี้ไม่นับรวมโฮจิมินห์ซิตี้คือคำพยากรณ์ออกมาแบบเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่หมอดูแม่นั่นนะครับ แบบเป็นวิทยาศาสตร์เลยก็คือบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตในแม่โขงเดลต้านะฮะ90ปีข้างหน้าก็คือนับจาก2016มันจะจมอยู่ใต้บาดาลที่เป็นทะเลและภาคใต้ของเวียดนามจะเหลือแค่โฮจิมินห์เท่านั้น
1: โอ้13จังหวัดจะหายเกือบหมดไปหมดเลยแต่โฮจิมินห์นะอาจารย์ว้าว
0: ใช่ครับแล้วลองนึกดูนะครับตรงนั้นมีประชากรอยู่40ล้านคน
1: ค่ะ
0: แล้วจะไปอยู่ที่ไหนเอาแพรมาต่อกันอยู่ไหมไม่มีทางใช่ไหมครับ
1: ข้อมูลนี้จะทำให้เวียดนามรัฐบาลต้องการหนักแล้วตอนนี้ก็ต้องเร่งทำแล้วใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าเขามีปฏิกิริยาอะไรไหมคะ
0: ก็เมื่อปี2016นะครับหลังจากนั้นต่อมาก็คือปี2017เวียดนามก็ออกมาตรการบอกว่าจะต้องชะลอไม่ให้มันเกิดปัญหานี้ให้ได้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเขาวางแผนกันแล้วก็คือว่าจะต้องลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแต่ว่าจะต้องลดให้ได้นะครับภายใน10ปีหมายความว่าลดลงปีละ 7% นะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเดิมมันดีอยู่ 40,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ลดลงไป 70%มันก็จะเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนะฮะจากสมมติว่า100ใช่ไหมครับมันก็จะเหลืออยู่แค่ 30% เป็นพื้นที่ปลูกข้าวสิ่งนี้แหละที่มันท้าทายท้าทายก็คือว่าเมื่อพื้นที่มันเล็กลงจะทำอย่างไรถึงจะมีผลผลิตข้าวเพียงพอที่จะกินนะครับนี่คือโจทย์แรกเลยนะครับเพียงพอที่จะกินไม่ต้องไปนึกถึงการส่งออกเพราะว่าเอาปากของประเทศตัวเองก่อนนะครับไม่ต้องไปส่งออกเพราะยิ่งปลูกข้าวยิ่งจนนะครับโดยชาวนาไทยเนี่ยออกมาทุกปีฮะซึ่งทุกวันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่เลยนะครับทั้งมาเจอเชื้อเพลิงมาเจอปุ๋ยแพงอะไรสารพัดแพงหมดพลังงานก็แพงอีกนะครับแต่ราคาข้าวกับลงเหวจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดนะก็คือปลูกไว้เพื่อพอกินในบ้าน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาแบ่งไปกินเนี่ยออเดอร์มาล่วงหน้าฉันจะปลูกให้นะครับมันจะทำให้ชาวนาเนี่ยมีอำนาจต่อรองนะฮะเพราะวันนี้คือต้องไปแข่งส่งออกกันอะไรพวกนี้นะครับเพราะ าก็ไปอันไหนที่มันถูกกว่าเขาก็ไปซื้ออะไรพวกนี้นะฮะ
1: ก็เลยดั้มราคากันลงมาอีก
0: ใช่คือมีข้าวเนี่ยแหละคือผมแปลกใจว่าทำไมเราไม่ปลูกไปตามอุปสงค์อุปทานให้มันสมดุลนะครับอันนี้คือฉันเคยปลูกแค่นี้ฉันก็ปลูกไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับไม่มีเงินก็มากู้ธ.ก.ส.นะพอไม่มีเงินไปผ่อนก็มาประท้วง
1: อาจารย์ถ้าเรามีกรมวิจัยข้าวไหมมีไหม
0: ก็อยู่ที่เกษตรศาสตร์เองนะ
1: ค่ะ
0: น่าก็กรมข้าวนะฮะคำว่าก็ขอนะครับอาจารย์คำว่ากรมข้าว
1: อ๋ออ่าฮะก็ข้าวก็ขอ
0: นั่นแหละครับก็ขอที่เท่าไหร่นั่นแหละครับแล้วมีตัวเลขตามหลังนั่นแหละก็คือว่าเป็นข้าวชนิดที่วิจัยลำดับที่เท่าไหร
1: ่ดิฉันยังงงอันนี้หน่อยนะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าทำไมสถาบันวิจัยข้าวถึงไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์แทนที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทย
0: ไม่ฮะแต่ถ้าฟิลิปปินส์นี่อเมริกาตั้ง
1: ก็อ๋อใช่ใช่ไหมอเมริกา
0: อเมริกาตั้งครับ
1: ก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันอ่าฮะ
0: เขามาตั้งก็จริงๆมันก็คือมาวิจัยพันธุ์ข้าวแล้วก็เอาไปเป็นทรัพย์สินทาง
1: ปัญญาของเขาเออ
0: นั่นนะอันนี้ไม่ใช่หวังดีนะครับ
1: บางรายนะครับแสบจริงๆ
0: วิจัยของคนอื่นเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปจ
1: ดทะเบียนสิทธิบัตรของตัวเอง
0: นั่นแหละนะครับแสดงว่าเขาเรียกอะไรนักบุญใจไม่ดี
1: นักบุญใจบาป
0: บุญใจไม่ดี
1: ค่ะ
0: แต่กรมข้าวประเทศไทยเก่งนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีข้าวที่มีคุณภาพมาก
1: แต่ดิฉันก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ข้าวมันแพงขึ้นนะอาจารย์นะ
0: มันก็เป็นไปตามขนาดน้ำมันก็ยังเติมแพงนะครับข้าวไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นเอง
1: ใช่ค่ะมันต้องทั้งปุ๋ยทั้งการขนส่งไหมกว่าจะมาถึงผู้บริโภคใช่ค่ะ
0: ทุกอย่างเลยครับเก็บเกี่ยวก็ต้องจ้างรถมาใช่ไหมฮะทุกวันนี้ไม่มีใครไปดำนาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะต้องมีรถดำนานะครับทุกวันนี
1: ้
0: รถตักข้าวจะเป็นแบบจริงๆต้องส่งเสริมให้ลูกหลานไปเรียนรู้การเกษตร
1: ค่ะ
0: ในช่วงปิดเทอมหรือแม้กระทั่งเปิดเทอมนี่แหละครับไม่ต้องไปที่อื่นนะไปดูงานไปดูชีวิตเกษตรกรนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะได้เห็นคุณค่าของเกษตรกรบ้างไม่ใช่ว่าฉันกินได้หมดไม่ว่าอาชีพไหน
1: ครับ
0: จริงๆน่าจะเปลี่ยนชื่อนักการเมืองนักแสวงป่า
1: ค่ะ
0: หมดเวลาแล้ว
1: เราดูเวลาแล้วอ้าวนะเราต้องต่อยอดกันไปในวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้านะจริงๆฟังเพลินแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะเอาละเราทั้ง3คนก็ต้องลาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะได้บุญกันทั่วหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้อาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางออนไลน์ Facebook Live Mcord News FM 100.5 ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นนะครับด้วยภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ลงหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครับ
1: ส่วนในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้1มิถุนายนเราก็จะมาใช้โครงการนี้กันได้แล้วนะคะแม้ว่าตัวเลขของผู้ลงทะเบียนนั้นจะเหลืออยู่ที่3,900,000เศษสำหรับการลงทะเบียนสำเร็จค่ะอยู่ที่26กว่าล้านรายด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับคนที่เข้าร่วมในผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะสามารถที่จะใช้จ่ายได้เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าวันที่1มิถุนายนจะเริ่มต้นการใช้จ่ายสำหรับร้านที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus แต่ว่าในผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะจะเริ่มใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึงสิ้นสุด30กันยายนตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มส่วนร้านค้าทั่วไปนะคะ6โมงเช้านะคะไปจนถึง5ทุ่มเลยค่ะซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้นล้านกว่าร้านค้าส่วนใหญ่ค่ะ 970,000 กว่าร้านค้าเป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนมีร้านใหม่ที่ลงทะเบียนเกือบ 70,000 ร้านนะคะแล้วก็ยังมีร้านที่ถูกปฏิเสธการลงทะเบียนไป400กว่าร้านค้ายกเลิกการลงทะเบียน42ร้านเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มมากที่สุดเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะปิดไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนสแกนช็อปวันที่1มิถุนายนจี้3,400,000ร้านค้าเข้าร่วมสสวชี้ต่อลมหายใจให้กับ SME สอทหนุนมั่นคงพลังงาน EU ขึ้น GI มะพร้าวน้ำหอมปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกว่า26ล้านรายใช้สิทธิ์1มิถุนายนคลังจี้ 3,400,000 ล้านค้าเดิมยืนยันเข้าร่วมสสวชี้ลมหายใจ SME EU ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีค่ะ
0: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีประชาชนลงทะเบียน 26.04 ล้านรายนะครับสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลครับขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังครับขณะที่ร้านค้าใหม่ก็ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับและก็เริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิตอลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนอกเหนือจากนี้ครับรัฐบาลยังเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายครับได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีชมพูเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยครับบอกว่าดีเดย์สิทธิ์60 40 26ล้านคนใช้จ่ายผ่านเป๋าตังดัน MRT 4สายร่วมด้วยดร.เชนสวมแพรวาภูไทยเปิดงานบั้งไฟกาฬสินธุ์พรรคประชาชนจ่อยื่นปปช.และกกต.สอบอธิบดีปกครองลายหลุดดีเดย์เริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังรัฐจ่าย60ชาวบ้านจ่าย40เดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรัฐบาลปลื้มนะครับประชาชนตอบรับคึกคักเผยยอดลงทะเบียน 26.04 ล้านรายเหลือ 3.95 ล้านสิทธิ์ดันรถไฟฟ้า MRT 4สายร่วมโครงการด้วยขณะที่ประธานสภานะครับอันนี้ประเด็นพลานเมืองเลยครับสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก็พาดหัวข่าวประมาณนี้ครับ
1: ในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เองนะคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสปสช.ค่ะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ต้องปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจค่ะมีการปรับเพิ่มอัตราการเข้าถึงการรักษานะคะโดยมีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวผ่าตัดสำหรับผู้บริจาค 30,000 จาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายสำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายนะคะปรับค่าตัดผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเหมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายปรับค่าปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่ค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคนะคะ 600,000 บาทต่อรายเป็นการแยกให้ชัดเจนค่ะมีค่าผ่าตัดจากผู้รับบริจาค 200,000 บาทต่อรายค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเพื่อสะท้อนภาระบริการที่เกิดขึ้นจริงให้มากขึ้นแล้วก็ยังมีการเพิ่มการชดเชยค่ารักษาในกรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะนั้นเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ใน Daily News นะคะร้านขออภัยค่ะอันนี้เป็นพาดหัวข่าวที่รวมกันกับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสปสช.ค่ะก็จะเป็นติ่งอยู่ด้านท้ายเตือน 3.4 แสนรายร่วมหวั่นสแกนไม่ได้ไฟเขียวจ่ายค่าบัตรทองเพิ่มค่ารักษาตับและหัวใจนะคะไฟเขียวเพิ่มอัตราการจ่ายปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจบอร์ดสปสช.บัตรทองรองโฆษกรัฐบาลระบุเพิ่มโอกาสการเข้าถึงรักษาของผู้ป่วยระบุใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิชี้มีการปรับอัตราจ่ายเป็นการเสริมความมั่นคงทางระบบบริการทำให้หน่วยบริการสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับประเด็นแชทไลน์ปลอมจับโป๊ะช่วยน้ำเงินด้วยครับเพราะว่ารายชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับกกต.ครับส่วนสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ก็บรรยากาศคึกคักเลยนะครับดูรายละเอียดเกี่ยวกับแชทไลน์กันก่อนนะครับประเด็นกรณีร้อนทางการเมืองหลังจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกมาเปิดเผยพาดแคปหน้าจอแชทกลุ่มไลน์ปริศนาซึ่งถูกอ้างว่าเป็นแชทของอธิบดีกรมการปกครองที่มีการส่งรายงานสัดส่วนคะแนนนิยมผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในจังหวัดภูเก็ตช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมข้อความตอบกลับว่าช่วยน้ำเงินด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมาครับรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ต3เขตที่ปรากฏในภาพแชทไลน์หลุดดังกล่าวเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของกกต.พบว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับประกาศจริงหลายจุดเลยครับจากการตรวจสอบพบว่าในหลายกรณีมีการระบุชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงบางรายดำรงตำแหน่งราชการหรือว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในปัจจุบันครับอย่างเช่นเขตเลือกตั้งที่1พบความผิดปกติในหมายเลข2โดยในแชทไลน์ระบุชื่อนายวิสุทธิ์โรมินพรรครทสช.แต่ว่าประกาศกกต.ตัวจริงก็คือนายสุประชัยศิลปะรัศมีจากพรรคเศรษฐกิจทีนี้จากการตรวจสอบพบว่านายวิสุทธิ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและก็ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ครับไม่ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครส.ส.แต่อย่างใดเขตเลือกตั้งที่2พบข้อมูลไม่ตรงประกาศกกต.ถึง4รายชื่อครับก็ได้แก่หมายเลข2ในไลน์เนี่ยระบุว่าเป็นนางสาวนวลจันทร์พรรครทสช.แต่ว่าตัวจริงก็คือ นายอินเพชรหินจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข4ในรายระบุชื่อนายนิพนธ์เอกวานิชพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าประกาศจริงก็คือณัฐพรผานิชพิเชษฐ์วงศ์จากพรรคเพื่อไทยโดยนายนิพนธ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะครับขณะที่หมายเลข5ในรายระบุชื่อนายอาวุธหนูเชษฐ์พรรคเพื่อไทยแต่ประกาศจริงของกกต.ก็คือนายสมชาติสมนามจากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหมายเลข7ในรายระบุชื่อนายวงศกรชนกิจพรรคประชารัฐแต่ว่าไม่พบรายชื่อดังกล่าวอยู่ในประกาศของผู้สมัครของกกต.นะครับความคลาดเคลื่อนจำนวนมากในเอกสารที่ปรากฏในแชทหลุดดังกล่าวก็ทำให้เกิดข้อสังเกตตามมาว่าข้อมูลที่กล่าวออกมาเพื่อดิสเครดิตเบี่ยงเบนประเด็นหรือไม่พาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่จากไทยโพสต์ครับแฉแชทไลน์ปลอมจับโป๊ะช่วยน้ำเงินด้วยรายชื่อผู้สมัครส.ส.ไม่ตรงกับกกต.จับโป๊ะแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยปจ.ภูเก็ตกล่าวหาอธิบดีกรมการปกครองหนังคนละม้วนเทียบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ไม่ตรงประกาศจริงของกกต.โสพลบอกไม่รู้ย้ำแยกบทบาทชัดหลังนั่งประธานสภากล่าวติดตลกภูมิใจไทยไม่ใช่ตำบลกระสุนตกเป็นแค่หมู่บ้านย้อนสื่อใครเป็นรัฐบาลยุคไหนก็โดนจ่อบรรจุแก้รัฐธรรมนูญ7-8กรกฎาคมนี้ครับ
1: ซึ่งนายโสพลสารัมนะคะก็บอกว่าความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะตอนนี้ก็มีการรับร่างจากหลายพรรคแล้วบรรจุวาระเข้าทั้งหมดเลยค่ะซึ่งจากการพูดคุยกับวิป3ฝ่ายก็คาดว่าจะเข้าสู่วาระการประชุม 7-8 กรกฎาคมเพื่อประชุมร่วมกันนะคะที่รัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่กันนะคะอย่างในฝั่งของนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับดร.โจค่ะชัยวัฒน์นะคะของพรรคประชาชนเองก็ไปเจอกันระหว่างการลงพื้นที่ตลาดเอซีสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะโดยทั้งสองคนมีการทักทายกันตามปกตินะคะแล้วก็ทางฝั่งของนายชัชชาติค่ะก็ได้ถามนะคะว่าสบายดีหรือเปล่ามีการจับมือกันแล้วก็ยังทักทายสก.เขตสายไหมด้วยนายชัชชาติค่ะบอกหลังจากที่ได้เจอกันบอกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะซึ่งก็เห็นว่านายชัยวัฒน์หรือว่าดร.โจก็มีนโยบายที่ดีมีละเอียดเยอะไม่ได้มีอะไรแข่งกันก็เสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนสุดท้ายถ้าหากว่านายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าก็พร้อมที่จะช่วยพร้อมทำงานกับทุกคนไม่ได้มีปัญหาค่ะแล้วก็เห็นว่าวันนี้นายชัยวัฒน์นั้นได้พาสก.มาด้วยก็ได้คุยกันนะคะก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่ได้ดูเรื่องพักอยู่แล้วค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดีสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าในอนาคตนะคะพาดหัวข่าวรวมประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเคาะแก้วรัฐธรรมนูญโสพลบรรจุวาระรัฐสภาถก 7-8 กรกฎาคมพิจารณาทั้ง6ร่าง4พรรคปมแชทช่วยสีน้ำเงินประชาชนเร่งร้องปปช.กกต.จ่อยื่นคดีศักดิ์สยามด้วยมาร์ก GDE ทบทวนไทย AI เชนชูงานวิจัยแก้จนสวล.โสพลเผยบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้ชี้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการค่ะส่วนอีกรอบนึงค่ะชัชชาติดร.โจร่วมเช็คแฮนด์อ้อนหาเสียงเลือกผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนชูสีง่ายเพิ่มงบเขตอภิสิทธิ์อนุชาเดินตลาดมณิกาลุยสวยทุนเทาเบียอิทธิวัฒน์ชิงพัทยาชัชชาติเช็คแฮนด์ดร.โจหาสิงห์ใส่หมายเลือกผู้ว่ากทม.ชัยวัฒน์และหมายนำผู้สมัครสก.ชูสีง่ายเพิ่มงบ 7-13 ล้าน50เขตลอกท่อ 100% แก้น้ำท่วมมาควงอนุชาเดินตลาดตรอกหม้อมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพการทักทายของนายชัชชาติสิทธิพันธ์แชมป์เก่าลงชิงผู้ว่ากทม.ทักทายนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครของพรรคประชาชนหาเสียงที่ตลาด A4ย่านสายใหม่นะคะเช่นเดียวกันค่ะกับในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News นะคะก็มีประเด็นของการเมืองด้วยค่ะหาเสียงผู้ว่ากทม.ประชาธิปัตย์ดันปราบโกงที่ดินร้างลุยแก้รัฐธรรมนูญ 6-7-8 กรกฎาคมนายกชมงานอาหารค่ะ
0: 7:45 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.นะครับเพราะว่ามีผู้ยื่นค้านเลื่อนตำแหน่งนะครับหลังจากถูกโยกย้ายแต่ว่ากลับไปพบว่าโยกย้ายได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นและเงินประจำตำแหน่งเพิ่มไปถึงอีก 40,000 บาทเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่า รู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.ที่ไปขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตนะครับแต่ว่าการโยกย้ายของปปช.ออกจากตำแหน่งพบว่ามีการโยกย้ายกลับกลายเป็นตำแหน่งสูงขึ้นและเงินเดือนประจำตำแหน่งสูงขึ้นไปอีกนะครับจนทำให้เมื่อวานนี้ครับนายวชรัตน์เพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ต้องออกมาคัดค้านกรณีที่ปปช.มีคำสั่งแต่งตั้งนายจรงเกราะเหมาะจากผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดือนละ 18,000 บาทเป็นเดือนละ 40,000 บาทครับซึ่งนายวชรกล่าวว่าการแต่งตั้งดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค์กรสร้างความรู้สึกไม่เป็นธรรมต่อสังคมเนื่องจากนายจรงตกเป็นผู้ต้องหาของสภ.บางศรีเมืองในคดีเมาสุราขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตและขับรถหลบหนีเหตุเกิดเมื่อ27พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นข่าวได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของปปช.ตามหลักปฏิบัติแล้วผู้ถูกกล่าวหาในคดีลักษณะดังกล่าวควรถูกย้ายออกจากหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงและดำเนินการทางวินัยแต่กลับปรากฏว่ามีการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นและได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากงบประมาณแผ่นดินด้วยนะครับส่วนในญาติของผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าด้วยนะครับเพราะว่าพี่สาวพี่ชายรวมถึงลูก2คนของครอบครัวในสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่มีการพูดคุยรายละเอียดของในคดีเบื้องต้นไปแล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหากับคู่กรณีพี่สาวของไรเดอร์ผู้เสียชีวิตบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับคู่กรณีเดินทางไปที่วัดเพื่อขอขมาศพผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงิน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพส่วนเรื่องเงินเยียวยาหลังเสร็จสิ้นพิธีศพนั้นจากการพูดคุยอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นจะมีการหารือไว้ว่าเขาจะจ่ายประมาณ 500,000 บาทครับแต่ตนมองว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอแน่นอนจะมีการเรียกร้องเพิ่มเติมเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีภาระต้องเลี้ยงดูลูก2คนจึงต้องการให้คู่กรณีรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับค้านเลื่อนตำแหน่งผอ.ปปช.เมาขับลูกไรเดอร์โรคเข้าพบตำรวจร้องขอความเป็นธรรมคดีญาติลูกไรเดอร์เหยื่อผอ.ปปช.ซิ่งบรณะเข้าพบตำรวจหวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรมครอบครัวมาจากรากหญ้าคู่กรณีเป็นข้าราชการนะครับซึ่งกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าวนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการพูดคุยและเจรจากันนะครับจะให้ค่าเยียวยา 500,000 บาทซึ่งทางญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะครับขณะที่อดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ข้อร้องคัดค้านการเลื่อนตำแหน่งผอ.ปปช.เมาขับนะครับเพราะว่าตามการเลื่อนตำแหน่งนั้นกลายเป็นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและก็ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 18,000 บาทเป็น 40,000 บาทครับ
1: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะผนึกกำลังกองปราบรวบ4จีนเทาทลายแก๊งทวงหนี้โหดข้ามชาติค่ะโดยตม.จังหวัดชลบุรีร่วมกันกับกองปราบปรามนะคะไปตรวจที่พักในตำบลตะเคียนเตี้ยกับตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงรวบได้4ผู้ต้องหาชาวจีนค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะมีการรายงานว่าตั้งแต่20มีนาคมเมื่อปี68ค่ะสำนักงานความมั่นคงเฟิงหนานที่เมืองถังชานของจีนประกาศออกหมายจับ4ผู้ต้องหาประกอบธุรกิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทวงหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยแก๊งโดยพฤติการของผู้ต้องหาทั้ง4คนค่ะมีการระบุนะคะว่าเมื่อเหยื่อรายใดจ่ายไม่ทันตามกำหนดค่ะจะมีการให้ผู้ต้องหารายอื่นๆนั้นลงมือไปจับเหยื่อที่ห้องเช่าแล้วก็จะมีการทุบตีทรมานด้วยวิธีต่างๆขูดรีดทรัพย์สินจนหยดสุดท้ายทางตำรวจไทยค่ะก็ไปตรวจจนพบนะคะว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจงใจหลบเลี่ยงไม่ลงทะเบียนยานพาหนะไม่ทำธุรกรรมในชื่อรวมไปถึงหนังสือเดินทางของตัวเองจึงรวบรวมหลักฐานจนทราบผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ที่ทางการจีนต้องการตัวค่ะก็ไปควบคุมตัวแล้วก็จะมีการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะจู่โจมจับ4มาเฟียจีนแสบกู้โหดไม่จ่ายอุ้มรีดข่มขู่ประสานตำรวจไทยเร่งล่าตัวกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสตม.ค่ะผนึกกำลังครั้งใหญ่ไล่ล่าจับกุม4ชาวจีนมาเฟียระดับหัวหน้าและสมุนพฤติกรรมสุดเหี้ยมอำมหิตปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดร้อยละ30ต่อเดือนเหยื่อจ่ายไม่ทันหิ้วขังในห้องเช่าทุบตีทรมานขุดรีดทรัพย์สินหนีออกจากแผ่นดินใหญ่กบดานในไทยแถวจังหวัดชลบุรีรัฐบาลจีนออกหมายจับประสานตำรวจไทยแกะรอยจนได้ตัวในที่สุดค่ะ
0: ยังมีประเด็นเรื่องของสังคมนะครับนั่นก็คือเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางไปบุกร้านคาราโอเกะแฝงค้ากามครับช่วยเหลือเหยื่อมา3รายพบอายุต่ำสุดเพียง15ปีเท่านั้นเองครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าทลายขบวนการค้ามนุษย์ในคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรโดยร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติการจัดให้มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นพนักงานในร้านแฝงค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวโดยต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งการขายบริการทางเพศให้กับทางร้านเพื่อเด็กหญิงจะออกไปขายบริการทางเพศนอกร้านได้ครับถือเป็นการได้รับประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันเป็นเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้3คนครับก็คือนางสาว1อายุ15ปีนางสาว2อายุ16ปีได้ที่โรงแรมแห่ง1ใกล้กับร้านคาราโอเกะแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบร้านคาราโอเกะดังกล่าวพบมีเด็กสาวอีก1คนก็คือนางสาว3อายุ17ปีคอยนั่งบริการปรนิบัติและนั่งร่วมดื่มกินแอลกอฮอล์กับลูกค้าที่มาให้บริการภายในร้านโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานางสาวกฤชกรซึ่งเป็นเจ้าของร้านครับในข้อหาค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจารและจากที่มีการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีพรากผู้เยาว์อายุ 15-18 ปีไปยังบิดามารดาเพื่อหากำไรและเพื่อการอนาจารชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติไม่เหมาะสมเป็นนายจ้างไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กทำงานที่สถานบริการที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มนะครับนอกจากนี้ครับพัฒนาสังคมของยโสธรก็ส่งเด็กทั้ง3คนเข้าบ้านคุ้มครองเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับทลายโอเกะแฝงค้ากามสาววัยต่ำ18ปคม.ร่วมกับพม.ยโสธรกุดชุมช่วย3เหยื่อวัยกระเตาะพ้นนรกเจ๊เจ้าของร้านวัย20ปฏิเสธบุ่นโดนข้อหาหนักฐานค้ามนุษย์บก.ปคม.ร่วมกับพม.ยโสธรบุกจับสาว20เจ๊ร้านคาราโอเกะในอำเภอกุดชุมข้อหาค้ามนุษย์หลังสืบพบพฤติการนำเด็กต่ำกว่า18ปีมาทำงานแฝงค้าประเวณีและหักหัวคิวรายได้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยผู้เสียหายที่3รายอายุ 15-17 ปีพาส่งบ้านพักเด็กเบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธครับ
1: พักกันครู่นึงค่ะ
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันหน่อยครับเพราะว่า FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวก็คือ2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคครับ ร่วมร้อนยอยย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยาครับกิจกรรมนี้3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญจะร่วมทัพไปกับผู้รู้3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกจะไปเมืองสองแควพิษณุโลกครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันที่2ไปเยือนพระราชวังจันทร์ครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมาอยุธยาสัมผัสมนต์เสน่ห์ร่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3จะไปชมมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันจะพบกับคุณดำรงผู้ตาและก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านครับสำรองที่นั่งด่วนที่หมายเลข0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
1: มากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News กันต่อนะคะมีประเด็นนี้ค่ะชุดน้องเสียตือคอสโม DSI ส่งหมายเรียกปลอมปนค้าเกินรับข้อหา8มิถุนายนโกยกำไรรวยเละเรียกตัวสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายเสียตือคอสโมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงขายเกินราคา8มิถุนายนนี้ DSI ยันหลักฐานชัดอยู่เบื้องหลังฟาดผลประโยชน์ค้าน้ำมันของบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งเมืองอ่างทองพ่วงไล่เบี้ยเช็คบิน6โรงกลั่นยักษ์ฐานผิดฐานขนส่งปกปิดข้อมูลใบกำกับขนส่งน้ำมันทางเรือไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเล็งออกหมายเรียกให้รับทราบข้อหา 11-12 มิถุนายนค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของลูกชายมาหาคุณแม่ที่ห้องนอนชั้น2ครับช็อกว่าเจอแม่นอนเปลือยกายเสียชีวิตปริศนาคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ4วันนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวว่าอย่างนี้ครับว่าสาวใหญ่ตายเปลือยปริศนาลูกชายสงสัยแม่โดนคนฆ่าพบสาวใหญ่เปลือยกายบนเตียงอยู่ในทาวน์เฮาส์แพทย์ตรวจร่างไม่พบบาดแผลเสียชีวิตมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงลูกชายมาดูศพผิดวิสัยแม่ไม่เคยถอดเสื้อผ้านอนบนเตียงไม่มีหมอนและผ้าปูพบหยดเลือดอยู่ที่หน้าบ้านช่วงหลังมีเพื่อนชายมาติดพันสองคนคาดถูกฆาตกรรมขณะที่ตำรวจส่งศพชันสูตรพร้อมประสานฝ่ายสืบสวนตรวจกล้องวงจรปิดหาหลักฐานคลี่คลายคดีปริศนาครับ
1: ส่วนเรื่องของสหรัฐและอิหร่านนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวเช่นเดียวกันค่ะอิหร่านสู้ไม่ถอยด้อยค่าสหรัฐวาทะกลับกลอกปัดขนย้ายยูเรเนียมชี้ยุติสงครามเท่านั้นอิหร่านประกาศไม่มีถอยไม่ย้ายยูเรเนียมออกนอกประเทศเพียงเพราะคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ซัดสหรัฐกลับกลอกเปลี่ยนข้อเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาระบุการเจรจาต้องเน้นเรื่องการยุติสงครามเท่านั้นชี้สหรัฐต้องลงมือทำไม่ใช่เอาแต่พูดด้านผู้นำสหรัฐนั่งหัวโต๊ะถกเครียดกุนซือความมั่นคงยังตัดสินใจไม่ได้เรื่อง MOU กับอิหร่านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐย้ำถ้าอิหร่านไม่รับข้อตกลงเจอถล่มแน่นอนค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐนะครับที่พาดหัวข่าวบอกว่าสงครามไม่จบทรัมป์ต่อ60วันหยุดยิงอิหร่านสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางยังอึมครึมหลังทรัมป์ยังไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงย้ำคำเดิมอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ร่วมมือกับสหรัฐทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดยื่นคำขาดอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยระบุกรอบข้อตกลง2ฝ่ายขยายเวลาหยุดยิงอีก60วันเปิดเส้นทางเดินเรือเสรีในช่องแคบฮอร์มุซยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลและเปิดฉากเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ด้านอิหร่านซัดกลับทรัมป์ไม่ได้ต้องเจรจาจริงแต่มีเป้าหมายอื่นแอบแฝงครับ
1: อบจ.เชียงใหม่อัดงบ350ล้านจะซื้อรถโดยสาร EV วิ่งทั่วเมืองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นสุดท้ายในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการก้าวทันข่าวแล้วนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอมโภชนาถลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: มานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีวิรุณกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานครผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมที่องครักษ์นครนายกก็มีโอกาสได้น้อมนำก็คิดธรรมะสารธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาแสดงให้ญาติโยมได้รับฟังเป็นปาฐกถาธรรมสำหรับในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธและเป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งญาติโยมเราชาวพุทธทุกท่านก็เป็นที่ทราบรู้ทั่วกันดีว่าวันวิสาขบูชานั้นตรงกับวันเป็นขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าซึ่งผู้รู้ทั้งหลายก็ได้กล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระพุทธวันนาคบูชาเป็นวันแห่งพระธรรมวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระสงฆ์ฉะนั้นวันวิสาขบูชานั้นเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นวันสำคัญที่เรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและเป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมทางองค์การสหประชาชาติก็ประกาศไทยวันวิสาขบูชานี้เนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกให้เป็นวันหยุดที่เรียกว่าเป็นวันหยุดของชาวพุทธและเป็นวันหยุดของสำนักงานองค์การสหประชาชาติทั่วโลกเพื่อให้ชาวพุทธได้ทำกิจกรรมเพื่อถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้าและตามประสงค์ตามหลักของการบูชาอันได้แก่อมิตรบูชาโดยการถวายทานด้วยวัตถุทานมีดอกไม้ถูกเทียนข้าวปลาอาหารจะถูกปัจจัยวัตถุทานการสร้างศาสนาวัตถุต่างๆและปฏิบัติบูชาก็โดยการปฏิบัติธรรมมีการรักษาศีลเจริญภาวนาเว้นความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตใจของตนได้หมดจดผ่องใสและทำความดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนสังคมเกื้อกูลกันด้วยเมตตากรุณาไม่ประมาทให้อภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อนำชีวิตของตนก้าวไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพื่อปรารถนาดีให้สังคมผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีให้ถึงพร้อม ากนั้นก็ทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสด้วยการรักษาศีลก็งดเว้นทำให้กายบริสุทธิ์ทำให้วาจาบริสุทธิ์จากบาปอกุศลทั้งปวงเจริญภาวนาฟังธรรมพิจารณาธรรมตรึกตรองไตรตรองพระสัจธรรมค้นคว้าพระสัจธรรมให้เข้าใจจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงโดยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงการเห็นสัจธรรมความจริงเห็นความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สามารถที่คลายทุกข์ดับทุกข์อาตนในพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏขึ้นได้จนน้อมจิตไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงเข้าสู่มรรคผลนิพพานตามเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทำจิตให้หมดจดผ่องใสจากกิเลสตัณหาทั้งปวงเพื่อเข้าถึงธรรมแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4ทรงประกาศพระสัจธรรมปฏิจจสมุปบาทในมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ให้เราชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติญาติโยมจะเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่โลกนี้ยังมีผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอยู่นั้นโลกก็ยังไม่หมดปริยบุคคลยังมีปริยบุคคลปรากฏอยู่ในโลกเมื่อยังมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นได้ว่าหลักการปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขมาสซึ่งปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีอธิกมาสจมก็วิสาขบูชาก็จึงกลายมาเป็นวันที่31พฤษภาคมขึ้น15ค่ำเดือน7ของเดือนพฤษภาคมก็เคลื่อนมา1เดือนโยมจากเดือน6มาถัดมาอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือน7ก็เป็นปีอธิกมาสเดือน8 2ครั้งปกติวิสาขบูชาก็จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี่ก็เลื่อนมาท้ายเดือน31พฤษภาคมเลยทีเดียวบางปีก็เลื่อนไปจนถึงนู่นมิถุนาก็มีเพราะเป็นอธิกมาสเดือน8 2ครั้งแต่อย่างไรก็ดีวิสาขบูชาก็คือวันแห่งพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทำให้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นในโลกเป็นที่พึ่งของเราชาวพุทธและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นแสงสว่างส่องให้ความมืดมนในโลกนี้จางคลายหายไปให้มนุษย์โลกนั้นได้รู้ได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงในเรื่องของความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ภัยในวัฏสงสารว่ามี

ให้ได้จึงจะพ้นคือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานฉะนั้นญาติโยมจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติขึ้นมาได้ทรงตรัสรู้ค้นพบความจริงเข้าถึงกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าสังคตธรรมหรือสภาวะที่ปัจจัยต่างๆไม่สามารถปรุงแต่งได้อีกก็คือพระนิพพานพระองค์ก็ทรงน้อมนำมาแสดงประกาศให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าท่านทั้งหลายจะได้มัวแต่มองออกไปข้างนอกอย่ามัวไปหวังผลจากการโดนบันดาลของสิ่งต่างๆที่จะขอให้มาช่วยบันดาลสิ่งโน้นสิ่งนี้ในทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์นั้นได้เปลี่ยนแปลงจากการบูชาเทพสูงสุดมาเป็นการบูชาธรรมะอันสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่ย่อมได้รับผลตามความเป็นจริงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นพระองค์จึงย้ำเตือนว่าอย่ามัวแต่มองไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและร่ำร้องอ้อนวอนขอร้องสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้ท่านได้ช่วยเลยขอให้เรามามองดูความจริงที่อยู่รอบตัวนี่แหละซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผลที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นด้วยการกระทำของเราที่ตรงตามเหตุถ้าเราตามเหตุปัจจัยให้ตรงให้พร้อมผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นนี่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างสรุปเข้าใจง่ายก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงชี้ชวนพวกเราทั้งหลายให้หันเหเบนความสนใจจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอำนาจภายนอกที่เรามองไม่เห็นและไม่สามารถที่จะบังคับควบคุมเรียกร้องหาความยุติธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นได้ก็หันมาดูความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะดีกว่าสิ่งนั้นก็คือพระสัจธรรมหรือสัจธรรมความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรมง่ายๆซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเบนความสนใจของชาวพุทธและผู้คนในโลกนี้มาสู่ความจริงอันเป็นกฎธรรมชาติคือธรรมะเพราะฉะนั้นพุทธกิจสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก็คือทรงประกาศพระสัจธรรมเปลี่ยนแปลงการอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดมาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมอันสูงสุดเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถปฏิบัติธรรมจนนำพาตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ฉะนั้นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในพุทธกาลนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติสังคมญาติโยมในขณะที่สังคมมุ่งหวังผลจากการดลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนก็ได้น้อมกายน้อมใจไปสู่การกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลสิ่งที่ตนเองชอบใจปรารถนาต้องการแต่เมื่อไม่ได้ก็จะเลิกในการกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องหรือไม่ก็ยอมจำนนว่าเป็นไปตามประสงค์หรือไม่ก็เพิ่มเครื่องบูชา

0: นกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพึงพอใจแล้วจึงจะโดนบันดาลให้ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในความจริงและการกระทำของตนจึงต้องพึ่งพิงสิ่งที่มีอำนาจเหนือตนแต่แท้ที่สุดแล้วผู้ที่จะกระทำให้ได้รับผลก็คือตนเองนั่นเป็นไปตามสัจธรรมความจริงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเบี่ยงเบนพฤติกรรมเหล่านั้นให้มาสนใจอยู่กับสัจธรรมมันเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติหรือความจริงที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นว่าพระองค์นั้นได้ทรงตรัสในสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะจนนำไปสู่กรรมคือการกระทำเรียกว่าจากเหตุปัจจัยมาสู่ธรรมะหรือเหตุปัจจัยก็คือธรรมะนำไปสู่กรรมคือการกระทำฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาพระองค์จึงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้กับพระสัจธรรมเพื่อนำมาปรับพฤติกรรมคือการกระทำของตนคือให้เว้นจากความชั่วทั้งปวงที่จะส่งผลร้ายต่อตนเองครอบครัวสังคมผู้คนประเทศชาติโลกนี้และทำความดีให้เกิดขึ้นเพื่อกูลกันช่วยเหลือเมตตาการุณซึ่งกันและกันพระสัจธรรมของพระองค์เป็นไปด้วยความเมตตาการุณเป็นไปด้วยการให้อภัยไม่ได้เรียกร้องกอบกวยฉกฉวยเอาผลประโยชน์เห็นแก่ตัวแข่งแย่งเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่จบสิ้นญาติโยมเห็นสังคมปัจจุบันนี่สงครามเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันก็แพงขึ้นเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรยอมมันก็เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นยอมมีแต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่คนเรานั้นนี่กระทำสิ่งที่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเนี่ยผลก็คือย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนไปทุกหย่อมยาผลกระทบไปทั่วโลกยอมเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีให้ถึงพร้อมคือเกื้อกูลกันเห็นใจกันเมตตาการุณสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อภัยกันแล้วก็มีการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีอย่างเป็นระบบถูกต้องเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนที่ไม่ดีนั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆอันเป็นสัจธรรมความจริงแล้วก็จะหันมาลดละความโลภโกรธหลงความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบเบียดเบียนกดขี่กดเหม็งรังแกเบียดเบียนผู้อื่นมาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตากรุณให้อภัยส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้เพราะนั่นคือการอยู่ร่วมกันด้วยความดีด้วยความเห็นใจด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาการุณไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดด้วยความกลัวด้วยความจริงจังด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยการเบียดเบียนเอาเปรียบฉกฉวยผลประโยชน์ นี่จึงเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความคิดยอมมาสู่คำพูดมาสู่พฤติกรรมเรียกว่ากรรมที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วนี่ทรงประกาศพระศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงไม่มีคำสอนใดๆของพุทธองค์ที่ตรัสว่าจะต้องรบต้องฆ่าต้องทำสงครามต้องเบียดเบียนต้องขับไล่ต้องรังแกต้องทำลายไม่มีจบแต่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นไปเพื่อความเมตตากรุณาคนเราเกิดมาต้องรู้จักเห็นใจสงสารเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อธรรมชาติเกื้อกูลต่อสังคมจึงจะมีพื้นที่แห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ของความเห็นแก่ตัวในใจของตนเองมีแต่ความต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นจะตายจะเดือดร้อนจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ช่างมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุคคลผู้เป็นกาลกิณีเป็นบุคคลผู้เป็นความหายนะเป็นบุคคลผู้ที่เรียกว่ามีแต่ความเป็นไปด้วยอกุศลมิจฉาทิฐิสร้างแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างนี้เนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรเพื่อเผื่อแผ่ธรรมะปลุกธรรมะสร้างธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งขึ้นมาในโอกาสแห่งวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้เนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนเราชาวพุทธนั้นเนี่ยจะช่วยกันอย่างไรเพื่อน้อมพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้ 2,600 กว่าปีมาแล้วยังคงมีพลังแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาการุณสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ผู้คนประเทศชาติและโลกนี้ธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยเพื่อลดภาวะความเดือดร้อนเดือดดาลความเอาเปรียบการเบียดเบียนนะการเห็นแก่ตัวทั้งหลายให้เบาบางลดลงแม้จะไม่หมดสิ้นแต่เราชาวพุทธเราคนดีเราผู้ปรารถนาความสงบร่มเย็นเป็นสุขต้องไม่ทิ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องน้อมธรรมะของพระพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นให้เข้มแข็งให้มั่นคงส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยกันกระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เราท่านทั้งหลายจึงจะน้อมนำความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามพระสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในโอกาสวันวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมเราชาวพุทธก็จะได้ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมแสดงพลังของชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและด้วยการมาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลฟังธรรมถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลที่วัดอมรคีรีก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปวัดใกล้บ้านที่โยมสะดวกคุ้นเคยนอกจากนั้นก็มีปฏิบัติธรรมถือบวชเวียนเทียนที่วัดอมรคีรีก็เวียนเทียนได้ทั้งวันจบ วัดใกล้บ้านพุทธสถานญาติโยมเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นอกจากนั้นก็ยังมีการฟังธรรมการเวียนเทียนในระบบออนไลน์ก็สามารถทำได้แต่ก็ควรจะทำทั้งสองส่วนทั้งส่วนออนไลน์ทั้งส่วนออนไซต์โยมที่ออกมาทำกิจกรรมเรียกว่าทั้งในโลกความจริงและในโลกเสมือนจริงออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงออนไซต์สังคมปกติเป็นโลกแห่งความจริงดังนั้นต้องทำทั้งสองส่วนเพื่อแสดงพลังของชาวพุทธในการแสดงออกถึงความเคารพบูชาแสดงความขอบคุณต่อพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระสัจธรรมมาสู่โลกนี้และนอกจากนั้นเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมของชาวพุทธร่วมกันทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นธรรมะแห่งสามัคคีธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้การทำความดีนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่การร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรมเพื่อทำกิจกรรมของชาวพุทธให้ปรากฏขึ้นแม้จะเป็นศาสนาพิธีกรรมก็ตามแต่ควรแสดงออกเป็นพลังของชาวพุทธการแสดงออกนี้เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธเพื่อที่จะนำไปสู่ความดำรงอย่างมั่นคงยั่งยืนแห่งพุทธศาสนาผ่านรูปแบบผ่านสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรมที่ยังมีปรากฏอยู่ในสังคมโลกต่อไปวันนี้ก็น้อมนำข้อคิดธรรมะมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนในรายการปาฐกถาธรรมในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พอสมควรเก็บเวลาขอขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายได้งดเว้นจากความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสมีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเจริญในมรรคในผลจนถึงพระนิพพานปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จผลจงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHzคลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
9: การเมืองเดียวกัน 109.08 ระบุว่าไม่แน่ใจและ 0.15 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจประชาชนและนักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่ขึ้นดอยสุเทพประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชาประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาตินับหมื่นคนทยอยเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปตามถนนห้วยแก้วและถนนศรีวิชัยและแวะกราบไหว้อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาที่นำชาวบ้านร่วมกันสร้างเส้นทางขึ้นดอยสุเทพโดยที่บริเวณจุดอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยจะมีพระสงฆ์จากวัดศรีโสดาพระอารามหลวงเชิงดอยสุเทพมาประพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับประชาชนที่พากันขึ้นดอยเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้ยิ่งดึกยิ่งมีประชาชนนักท่องเที่ยวและพระสงฆ์มากขึ้นซึ่งเส้นทางเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพระยะทางกว่า11กิโลเมตรคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางตลอดทั้งคืนและตามเส้นทางมีโรงทานน้ำดื่มไว้แจกฟรีตลอดเส้นทางรวมถึงยังมีน้องๆจิตอาสาที่มาช่วยกันนำถุงดำใส่ขยะมาเดินให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มีขวดน้ำดื่มหรือภาชนะใส่อาหารทิ้งลงในถุงดำเพื่อไม่ให้เกลื่อนถนนทั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินขึ้นดอยสุเทพตลอดทั้งคืนเพื่อขึ้นไปกราบไหว้สักการะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชาและในช่วงเช้าใส่บาตรพระภิกษุสามเณรที่เดินลงมาจากบันไดนาค306ขั้นของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเพื่อรับบิณฑบาตซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกปีนี้ที่ตรงกับวันนี
10: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
11: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถเติมรายเพื่อคุณ
14: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: เค
1: ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

0: ายโฆษณาเรากลับมาในจังหวะกระฉับกระเฉงขึ้นหน่อยนะคะ
1: จูบเย้ยจันนะเพลงนี้เชื่อว่าหลายๆคนร้องตามได้แล้วก็โยกได้แน่นอนนะคะ
0: ก็มีการบันทึกเสียงมาจนกระทั่งถึงวันนี้นี่น่าจะมีหลายรุ่นจริง
1: ๆค่ะ
0: ที่ฟังจบลงไปนี่เป็นเสียงคุณกุ้งเตรียมขอพาย
1: คุณกุ้งเรียมจินดา
0: ใช่ร้องกับน้อง
1: น้องอะไรเอ่ย
0: ณัฐฐาสิงหกุลเพลงนี้ก็น่าจะสัก 20-30 ปีนะคะมี30ปีนะ
1: เหมือนจะเกินนะ เรารู้สึกว่าเราโตกับเพลงนี้เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังร้องกันอยู่นะคะ
1: ใช่
0: เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับพระจันทร์ที่มีความน่ารักแล้วก็เป็นเพลงอมตะคุณอิ๋วได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพระจันทร์คืนนี้บ้างไหม
1: พระจันทร์คืนวันวิสาขบูชาก็น่าจะสวยนะดวงจันทร
0: ์ใช่เป็นพระจันทร์เต็มดวงแต่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะจะเกิดปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าไมโครบลูมูนไมโครที่แปลว่าเล็กมากๆ
1: ไม่ใช่แมโครนะไมโคร
0: ใช่แล้วบลูที่แปลว่าสีฟ้า
1: ค่ะ
0: มูนพระจันทร์แต่ไม่ได้เป็นพระจันทร์ดวงเล็กมากๆสีฟ้านะคะเขาบอกว่ามันเป็นสองปรากฏการณ์ที่มาเจอกันก็คือไมโครฟูลมูนคือดวงไกลๆแต่ว่าเต็มดวงไกลโลกที่สุดคืนนี
1: ้พระจันทร์ไม่ได้อยู่ใกล้โลกอยู่ไกลโลก
0: ไกลโลกที่สุดในรอบปีแล้วก็อีกปรากฏการณ์ก็คือบลูมูนดวงมูลนี่เป็นปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวงเป็นครั้งที่สองของเดือนเขาก็เลยเอามาผสมกันเรียกว่าเป็นไมโครบลูมูล
1: ค่ะ
0: ดังนั้นคืนนี้ถ้าใครดูพระจันทร
1: ์
0: นะคะก็อาจจะบอกว่าเอ๊วันนี้ดวงเล็กไปนิดนึงแต่ว่าเขาก็มีคำอธิบายประกอบว่ามันเป็นปรากฏการณ
1: ์
0: อะไรนะคะเป็นความรู้รอบตัวทางด้านดาราศาสตร
1: ์
0: อีกมุมหนึ่งที่เรานำเอามาฝากกันละกัน
1: จะดวงเล็กดวงใหญ่ไม่สำคัญแต่ว่ามันก็คือดวงจันทร์ดวงเดียวกันนะคะและยิ่งคนที่อยู่ห่างไกลกันเนาะคืนนี้มองดวงจันทร์ดวงเดียวกันนะก็จะ
0: ติดมากเลยนะ
1: คำพูดคิดถึงกันได้เอาจริงๆนะคะบางคนก็ถึงอยู่ห่างไกลแค่ไหนถ้าคิดถึงกันก็ให้มองดวงจันทร์นะคะ
0: นะคะและเราก็มาฟังเพลงที่มองดวงจันทร์ดวงเดียวกันแล้วก็เป็นดวงจันทร์ in loveเพลงนี้คุณชรินทร์ นันทนาครท่านก็อาวุโสเยอะมากแล้วนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตแต่ท่านยังร้องเพลงได้อยู่และเพลงนี้ก็ร้องหลังจากจูบเย้ยจันทร์ที่คุณกุ้งตวงศิษย์ร้องไปเมื่อสักครู่นี้โดยคุณชรินทร์ นันทนาครและคุณอรวีนะคะเราก็ไปฟังเพลงที่ชื่อว่าดวงจันทร์กับเพลงพระจันทร์วันเพ็ญซึ่งสองท่านนี้ร้องเช่นกันค่ะ

0: ของเพลงบทเพลงพระจันทร
1: ์ค่ะ
0: เพราะมีหลายอารมณ์นะคะ
1: ค่ะดวงจันทร์กับพระจันทร์วันเพ็ญโดยคุณชรินทร์กับคุณอรวีนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เขาบอกว่าความจริงก็เปรียบผู้หญิงเหมือนดังดวงจันทร์ใช่ไหมคะและการชมก็ชมผู้หญิงสวยเหมือนดวงจันทร์แต่ถ้าเอาข้อจริงแล้วนะพื้นผิวของดวงจันทร์เนี่ยนะเคยเห็นใช่ไหมคะ
0: มันก็จะครุขระไปลงไ
1: งชมผู้หญิงเหมือนดวงจันทร์แบบหน้าฉันครุขระหรือเปล่าไม่ได้หมายความอย่างนั้นก็ชมว่าเหมือนกับแสงจันทร์ใช่ไหมคะแสงนวลอะไรอย่างนี้
0: คือเหมือนจากเวลาที่เรามองมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ใช่ไหมก็อยู่ไกลจากพระจันทร์พอสมควรเวลาแสงนวลนี่ก็สวยสวยแล้วเงาต่างๆบนพระจันทร์เนี่ยก็จะจินตนาการกันไปต่างๆนานาใช่ไหม
1: ค่ะแล้วการที่เราดูผ่านกล้องหรือถ่ายภาพมันไม่สวยเท่าตาเห็นนะ
0: ใช่อยู่นี้คนอยู่ในเมืองกรุงก็อาจจะเสียเปรียบคนอยู่ชนบทหน่อยเพราะว่าชนบทเนี่ยท้องฟ้าจะเอื้อให้เราชมจันทร์ชมดาวให้สวยกว่าปกติเพราะว่าท้องฟ้าเขามืดใช่ไหมคะ
1: คืนนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะช่วงนี้มันจะมีฝนฟ้าใช่ไหมคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ฝนจะตกมากขึ้นในช่วงเวลานี้ต้องดูว่าไอ้คืนนี้นี่จะมีฝนหรือเปล่านะคะเราจะได้ดูดวงจันทร์อย่างเต็มตากันหรือเปล่า
0: แล้วก็อาจจะส่งผลกับการไปเวียนเทียนของคนไทยด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ปกติยังเวียนเทียนอยู่หรือเปล่าคะคุณสุภรัตน์
1: เพิ่งเวียนเทียนเมื่อวันมาฆะที่ผ่านมานะคะ
0: เป็นพุทธศาสนิกชน
1: ใช่แล้วไปเวียนเทียนต้นไม้นะคะพี่เต๋ว
0: ยังไงเขาเล่าให้ฟัง
1: เอาทางกรุงเทพมหานครเขาก็ส่งเสริมเวียนเทียนก็แทนที่จะจุดธูปจุดเทียนใช่ไหมคะดอกกล้วยไม้ดอกบัวอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาแต่ว่าเขาจะแจกแบบพันต้นไม้อะค่ะ
0: ไปเวียนที่ไหนมาคะเนี
1: ่
0: ย
1: ไปเวียนที่วัดแถวมีนบุรีค่ะ
0: แจกพันต้นไม้แล้วยังไงคะต่อไป
1: ก็ถือต้นไม้ก็จะใส่แบบในถุงที่ใส่ดินนะคะก็จะมีพวกพืชผักสวนครัวต้นอะไรต่างๆนะฮะนั้นก็เลือกหยิบมาต้นหนึ่งแล้วก็เวียนเทียนก็ไม่ต้องจุดธูปจุดเทียนเสร็จแล้วก็เอาต้นไม้เนี่ยไปปลูกที่บ้านเลยนะคะ
0: โอ้
1: ต้นไม้ที่เลือกนั้นต้นโหระพาค่ะปรากฏว่าไปปลูกอุ้ยงามๆนะ
0: ใบโหระพาคงได้รับอิทธิพลจากกระแสบุญที่คนไปเวียนเทียน
1: ด้วยค่ะ
0: พี่เนี่ยไม่ได้ไปเวียนเทียนมานานแล้วนะจำได้ว่าเวียนครั้งล่าสุดเนี่ยเวียนที่พุทธมณฑลเวียนตอนกลางวันตอนนั้นยังทำงานอยู่ใช่ไหมคะยังอยู่ในการเมืองก็ไปร่วมในพิธีแล้วก็ไม่ได้เวียนอีกเลย
1: วันนี้ก็ถ้านะฟ้าฝนเป็นใจก็อาจจะหาโอกาสไปเวียนเทียนกันนะคะ
0: ใช่คือก็ดูเดี๋ยวนี้ก็ดูตามออนไลน์ใช่ไหมคะว่าวัดต่างๆที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเขาจัดกิจกรรมกันอย่างไรเพราะส่วนใหญ่ก็จะเวียน2 ทุ่มนะแล้วตัวเองก็จะไม่ถนัดกลางคืนเท่าไหร่
1: บางวัดก็เวียนตั้งแต่ตอนเย็นก็มีนะคะ4-5 โมงเย็นก็มีนะคะ
0: ใช่ใช่
1: ก็เวียนหลายรอบ
0: หาจนเจอวัดที่เวียน6 โมงเย็นตอนแถวๆบ้านไม่แน่นะคะไปอาจจะพบท่านผู้ฟังที่ฟังรายการด้วยถ้าไปเจอกันก็ช่วยกรุณาทักทายด้วยนะคะเพราะว่าท่านอาจจะเห็นเราทาง Facebook แต่วันนี้เปิดไปดู Facebook ช่วงหลังไม่เห็นนะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสเห็นท่าน
1: ค่ะก็มีหลายๆท่านบอกว่าเช้านี้ก็ไปวัดทำบุญกันนะคะก็บางท่านก็บอกโอ้ชอบจังเลยที่เปิดเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็เพลงที่เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาเดี๋ยวช่วงท้ายรายการก็ยังเปิดให้ฟังกันต่อนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราตื่นเช้ามาก็ทำอารมณ์ให้แจ่มใสเบิกบานเขาบอกว่าถ้าเราตื่นเช้ามานะทำอารมณ์ให้แจ่มใสเบิกบานชีวิตมันก็จะดีไปทั้งวันนะคะเพราะว่าเรียกว่าเริ่มเซตติ้งอารมณ์ตั้งแต่เช้าเลยนะอย่าเพิ่งคุณมัวเช้าตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งเปิดดูข่าวคิดเครียดนะให้ฟังเพลงก่อนนะหรือชมนกชมไม้ดูต้นไม้นะจิตใจจะได้เบิกบานค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะการมองธรรมชาติในบางทีชีวิตมันวุ่นวายน
1: ะ
0: ลืมที่จะมองธรรมชาติมีอยู่ช่วงที่ทำงานเยอะๆเนี่ยไม่เคยมองฟ้ามองอะไรเลยนะจนวันหนึ่งเนี่ยไปดูงานหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรหนึ่งที่มาเรียนตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็มีเพื่อนที่เรียนด้วยกันเข้ามานั่งใกล้ๆแล้วเขาก็พูดว่าเออฟ้าดูสิฟ้ามันสวยอย่างนั้นอย่างนี้เรามองออกไปเออฟ้ามันสวยเนาะจริงๆเราไม่เคยมองฟ้ามานานหลังจากนั้นก็เลยมาเดินในหมู่บ้านพยายามมองฟ้าแล้วก็มีความสุขดี
1: ใช่ค่ะมันสบายใจแล้วฟ้าเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละวันนะคะ
0: ใช่
1: มันก็จะมีสีแล้วก็มีก้อนเมฆต่างๆแล้วก็เอ้ยเมฆก้อนนี้รูปร่างเหมือนอะไรอะไรนะจินตนาการไป
0: ใช่แล้วฟ้าเดียวกันมองพร้อมๆกันหลายๆคนมองก็ไม่เหมือนกันอีกต่างหาก
1: ค่ะ
0: ขึ้นอยู่กับว่าจินตนาการของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรเมื่อกี้คุณอิ๋วพูดถึงแง่คิดที่เป็นธรรมะก็เลยนึกถึงท่านพุทธทาสเนี่ยนะคะท่านได้พูดไว้สั้นๆน่าสนใจมากเลยว่ามีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าวันหลังมีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าวันหลังพูดถึงท่านพุทธทาสนะถ้าใครมีโอกาสนะคะลองไปเปิดดูแม้ดิฉันก็ลืมจำชื่อรายการละเขาไปสัมภาษณ์ของคุณหมอบัญชาที่เป็นผู้ดูแลมูลนิธิท่านพุทธทาสอยู่ที่สวนจตุจักรนะคะว่าท่านพุทธทาสเนี่ยมีวิธีในการทำงานอย่างไรเป็นรายการประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็ไปชมกันเอาละค่ะตอนนี้ก็มาฟังเพลงพระจันทร์กันต่ออีกสัก2เพลงสำหรับช่วงเวลานี้นะคะเพลงจันทร์คุณนุ่นกนกวรรณจริงๆเธอเป็นคนตาพิการมองไม่เห็นจันทร์แต่เธอร้องเพลงนี้เพราะจริงๆแล้วต่อจากนั้นก็ฟังคุณวิยดาโกมารกุลขอจันทร์ค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านจีวอลเล็ตรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้1มิถุนายนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้าย่อยทั่วประเทศรองโฆษกกล่าวว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำวิธีการใช้งานสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ขั้นตอนในการใช้จ่ายประชาชนต้องเติมเงินเข้าจีวอลเล็ตจากนั้นร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR code และประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนรายจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักทั้งนี้โครงการใช้หลักการร่วมจ่ายสัดส่วนรัฐ60ประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทวันวิสาขบูชารัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลย้ำเตือนประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาศัยวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเงินและข้อมูลส่วนตัวขอให้ระมัดระวังการกดลิงก์จากข้อความ SMS หรือ URL เว็บไซต์ที่ส่งเข้ามาผ่านอีเมลหรือช่องทางออนไลน์แอบอ้างหลอกทำบุญในรูปแบบต่างๆเพราะอาจเป็นลิงก์ปลอมส่งผลให้เงินประชาชนหายไปจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวและอาจถูกมิจฉาชีพขโมยข้อมูลส่วนตัวด้วยสำหรับข้อควรระวังมีดังนี้ 1. ขอให้หลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขประจำตัวประชาชนเลขบัญชีหรือส่งเลข OTP เพื่อให้กรอกข้อมูลเนื่องจากการวินเทียนออนไลน์ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล 2. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากเบอร์แปลกปลอมที่ส่ง SMS ชวนเวียนเทียนออนไลน์เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามิจฉาชีพฉวยโอกาสช่วงเทศกาลต่างๆส่ง SMS พร้อมแนบลิงก์ให้กดและเมื่อใครเผลอกดเข้าไปอาจถูกดูดเงินจากบัญชีและ3หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันที่แปลกปลอมแอบอ้างเป็นการเวียนเทียนหรือให้ทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพที่หลอกให้ติดตั้งเพราะอาจเป็นแอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพสามารถใช้ระบบการควบคุมระยะไกลเพื่อดูดเงินออกจากบัญชีผู้บริโภคในช่วงวันหยุดเทศกาลวันวิสาขบูชารัฐบาลสั่งกรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นธรรมเพื่อป้องกันฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาชุดสังฆทาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
9: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053 600 222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะอีก1ชั่วโมงนะถึง10นาฬิกากับดีเจเอ็มสุภรัตน์นาคพงษ์นำแล้วก็ดีเจพี่ติ๋วกิติภานาคพงษ์นะคะเพลงที่เปิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าเพลงบางหลวงนะคะเสียงร้องของคุณชรินนันทนาคอนค่ะคำร้องทำนองโดยสสวรรณทัศน์นะคะบันทึกเสียงครั้งแรกปี2498นะคะบางหลวงเนี่ยจริงๆก็คือคลองบางกอกใหญ่นั่นเองนะคะพี่ติ๋วมีโอกาสไปบ้างไหมคะ
1: เมื่อไม่กี่มาแล้วอดีตการนานมาตอนนี้ไม่ได้ไปอ
0: ดีตการนานมาค่ะที่เปิดเพลงนี้เพราะว่าเพิ่งไปที่ตลาดน้ำบางหลวงมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพอดีไปพักบ้านคุณแม่แถวฝั่งทนตลิ่งชันแล้วพี่ชายก็เลยพาแว้นมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนะ
1: คะอย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะต้องพูดถึงบางหลวงก่อนนะคะว่าเอ๊ะทำไมชื่อคลองบางหลวงนะก็เล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมาตั้งราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรีบรรดาขุนนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยก็พากันไปสร้างบ้านเรือนที่ริมคลองบางกอกใหญ่เพื่อจะได้อยู่ใกล้พระราชวังนะคะชาวบ้านก็เลยเรียกคลองบางกอกใหญ่ช่วงนี้ว่าคลองบางข้าหลวงนะคะนานวันเข้าก็กร่อนลงเหลือเพียงคลองบางหลวงนะคะในปัจจุบันแล้วก็เพลงบางหลวงเนี่ยก็มีคำร้องพูดถึงชุมชนบางหลวงคลองบางหลวงสาวบางหลวงนะคะไม่ทราบว่ามีใครอยู่แถวนั้นบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะที่น่าสนใจเพราะว่าเขาจะมีเรือนไม้เก่าๆเนี่ยนะคะแล้วก็นำมาทำเป็นเขาใช้ชื่อว่าบ้านศิลปินนะคะไปที่นั่นก็จะเป็นแหล่งรวมศิลปะนะคะมีทั้งการวาดรูปการแสดงหุ่นเล็กแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยวันที่ดิฉันไปก็ไปวันธรรมดานะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะก็เลยไปวันธรรมดาแต่ก็คนก็ยังมากพอสมควรโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะเขาก็จะไปชอบวาดภาพระบายสีไปร้อยลูกปัดนะคือก็มีเวิร์กช็อปให้ทำ
1: เดี๋ยวนี้คนเขาชอบทำกิจกรรมเนาะไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียว

0: ของที่ระลึกนะร้านอาหารร้านตัดผมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ใกล้กับวัดกำแพงนะคะเป็นวัดเก่าคู่ชุมชนมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาเป็นเหมือนกับว่าชุมชนเขาเรียกว่าเป็นพหุวัฒนธรรมนะคะก็มีทั้งชาวจีนมีมุสลิมมีโปรตุเกสนะคะตั้งแต่ดั้งเดิมมานะคะ
1: ก็คือสัมผัสได้เลย
0: เขายังอนุรักษ์เรียกว่าวิถีดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีโอกาสไปคุยกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ริมน้ำนะคะอาแปะท่านหนึ่งเนี่ยอายุประมาณ80ปีละบอกว่าเมื่อก่อนบ้านตรงนี้เขาขายข้าวสารนะคะแล้วก็ถัดไปก็เป็นร้านขายทองนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยย่านนี้ก็เรียกว่าจะเป็นย่านที่ค้าขายกันนะพายเรือกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมนะคะพี่ติ๋ว
1: ค่ะ
0: นะคะก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดเพื่อที่จะย่นระยะทางจนกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาใครสนใจก็ลองไปเที่ยวชมวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมดูนะคะตั้งอยู่ที่เขตภาษีเจริญค่ะ
1: ไปไม่ยากใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่ยากค่ะถ้านั่งรถไฟฟ้าไปก็ลงสถานีบางไผ่นะ
1: คะ
0: แล้วก็เรียกมอเตอร์ไซค์ไปได้เลย
1: ค่ะเที่ยวใกล้ๆก็ดีเหมือนกันนะคะ
0: ใช่นะคะแม้พูดถึงคลองแล้วเนี่ยนะคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เราก็ต้องไปแวะคลองบางกอกน้อยนะคู่กันก็เลยนึกถึงเพลงบางกอกน้อยนะคะที่ร้องโดยคุณชัยชนะบุญโชติแล้วก็ไปต่ออีกคลองนึงก็คือคลองมอนนะคะเสียงร้องของคุณนพดลชาวไร่เงินค่ะ

0: คลองมอนนะคะขับร้องโดยคุณนพดลชาวไร่เงินคำร้องโดยศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะคะทำนองเอื้อสุนทรสนานนะคะพร้อมไหมคะคุณผู้ฟังฟังแล้ว
1: ค่ะ
0: เริ่มเคลิ้มเลยนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ถอยตัวเองมาเป็นผู้ฟังนะ
0: ค่ะ
1: คือก็เพราะดีมากมากเสียงคุณนพดลเนี่ยเสียงนุ่ม
0: นุ่มเสียงหวานอ่ะร้องได้แบบได้เข้าถึงอารมณ์มากเลยนะคะแล
1: ้
0: วก็พอเราฟังคือคนที่บ้านอยู่ริมคลองหรือว่าผูกพันกับสายน้ำเนี่ยมันยิ่งอินนะคะ
1: มันทำให้นึกอยากจะไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างในคลองนี่เห็นเพื่อนๆ เขาไปเที่ยวกันแต่ว่าเขาไปเที่ยวคลองต่างประเทศนะก็ยังนึกว่าเองน่าจะมีคนมาทำในคลองเมืองไทยเขาไปที่ฝรั่งเศสนะ
0: คะ
1: เรือเนี้ยบรรจุได้8คนในเรือเนี้ยเขาจัดอย่างดีเลยที่ทานข้าวก็ดูดีๆแล้วเขาไม่ได้ถ่ายที่นอนให้ดูนะแต่เขาก็พาแวะเที่ยวตามเมืองโน้นเมืองนี้ระหว่างทาง
0: ถ้าเป็นแบบไทยๆก็เรือหางยาว
1: หางยาวมันใช้กิจกรรมอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องเอาเรือใหญ่
0: ต้องมีเรืออีกแบบหนึ่งค่ะก็เขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็ต้องทำให้ลำคลองเนี่ยกลับมาใสสะอาดแล้วก็เป็นเวนิสตะวันออกใช่ไหมคะ
1: เขามีความพยายามทำกันอย
0: ู่
1: น
0: ะใช่ช่วงนี้เรียกว่าอะไรนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.กำลังหาเสียงกันอยู่หลายท่านนะคะ
1: คึกคักนะคะ
0: คึกคักเลยนะคะ
1: บางคนก็บอกไม่คึกคักแต่ว่าในส่วนตัวอาจจะเป็นเพราะดูในโซเชียลเนี่ยจะพบผู้สมัคร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลายท่านหาเสียงก็เลยมันก็คึกคักดีทำไมเราไปเห็นคนเขียนว่าไม่คึกคัก
0: ก็ฝากดูเรื่องของคลองต่างๆเพราะว่าสมัยก่อนนี่คลองก็เปรียบเหมือนถนนใช่ไหมคะบ้านเรือนอยู่ริมคลองก็ใช้คลองในสัญจรไปมาวัดวาอารามต่างๆนะคะก็อยากที่จะให้
1: สายน้ำเนี่ยมันสัมพันธ์กัน
0: มีแบบวิถีชีวิตแบบนี้นะคะที่ยังคงมีความเป็นในอดีตอยู่นะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลง

0: คลองมอนเนี่ยก็เลยอยากจะขอพูดถึงคลองมอนนิดนึงซึ่งเป็นคลองธรรมชาตินะคะคุณผู้ฟังแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตอนตกพาดเป็นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างเขตบางกอกใหญ่กับเขตบางกอกน้อยมีความยาวประมาณ3กิโลเมตรค่ะที่มาของชื่อคลองมอนก็มาจากการที่สองฝั่งคลองเนี่ยเป็นชุมชนชาวมอนเรียงรายกันไปตลอดแนวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งนะคะที่บรรยายให้เห็นถึงสภาพบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการผู้แต่งเพลงเนี้ยนะคะให้คุณนพดลได้ร้องบันทึกเสียงเอาไว้เนี่ยจริงๆก็มีหลายเพลงนะคะที่เป็นที่รู้จักกันอย่างเช่นลาที่ปากน้ำสาวอัมพวาปากลัดคลองมอนแล้วก็ลาแล้วลำปางอย่างนี้เป็นต้น
1: เพราะทุกเพลง
0: ใช่นะคะส่วนเพลงบางกอกน้อยที่เปิดไปก่อนหน้าเนี่ยที่เสียงร้องของคุณชัยชนะบุญโชตนั่นก็แต่งคำร้องทำนองโดยคุณพิพัฒน์บริบูรณ์นะคะตอนแรกเนี่ยเพลงนี้ครูพิพัฒน์ตั้งชื่อว่าเพลงศพลอยนะคะฟังดูแบบหลอนๆมากเลยนะ
1: มากเลย
0: แล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะทางครูพิพัฒน์ก็ตั้งใจจะไปติดต่อนะทั้งคุณทูลทองใจคุณชรินทร์คุณนฤทธิ์อารีต่างปฏิเสธไม่อยากร้องเพลงนี้เพราะว่าแม้ชื่อศพลอยนะ คือเพลงนี้บรรยายเกี่ยวกับชายหนุ่มที่ตามหาร่างของสาวคนรักที่ชื่อโบลอยที่ เธอไปเล่นน้ำในคลองบางกอกน้อยทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็จมหายไปในสายน้ำต่อหน้าชายคนรักเขาก็เลยพายเรือออกตามหาสาวคนรักเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่พบนะ
1: คะ
0: แม้เพลงก็เป็นเพลงเศร้าเนาะครูพิพัฒน์ก็เปลี่ยนจากเพลงศพลอยไปเป็นเพลงบางกอกน้อยนะคะทีนี้ครูพิพัฒน์ก็บอกว่าแหมมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะว่าแหมเพลงเนี้ยมันฟังดูยังไงไม่รู้เนาะแต่งไปได้ยังไงแหมว่ายน้ำไม่เป็นยังลงไปว่ายเล่นอะไรนี่นะคะครูพิพัฒน์ก็บอกว่าจริงๆได้ส่งเนื้อเพลงเนี้ยให้คุณครูไพบูลย์บุตรขันช่วยขัดเกลาครูไพบูลย์ก็ติงประเด็นนี้เหมือนกันนะแต่ครูพิพัฒน์ก็บอกครูไพบูลย์บอกว่าอยากจะสร้างปมให้คนวิจารณ์น่ะยิ่งถูกวิจารณ์หนักเพลงยิ่งดังแล้วก็จริงนะฮะเพลงก็ดัง
1: จริงๆเลยนะถึงแม้ไม่ได้สร้างปมเป็นความจริงที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได
0: ้
1: ตัวพี่เองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็สมัยที่ยังไม่อายุขนาดนี้เราก็ไม่ค่อยกลัวอะไรน
0: ะ
1: ก็ลงเล่นน้ำหลายครั้งนะบางทีให้เพื่อนเนี่ยเอาให้เราเกาะเชือกแล้วเขาก็ดึงเชือกลากไปใต้น้ำเลยด้วยซ้ำ
0: พูดถึง
1: มันมีคนทำแบบนี
0: ้เรื่องว่ายน้ำนี่ถ้าเราหัดว่ายน้ำตั้งแต่เด็กให้เป็นก็ดีนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะจะได้เอาตัวรอดได้นะคะ
1: ขอออกตัวนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าแล้วทำไมไม่หัดว่ายน้ำคือไปเจอการหัดแบบโหดนะคะญาติเขาบ้านอยู่ริมแม่น้ำเขาก็บอกอ้าวมาเดี๋ยวสอนว่ายน้ำลากเราไปกลางน้ำปล่อยเลยค่ะ
0: โอ้
1: ตั้งแต่นั้นขวัญมันก็
0: ขวัญเสีย
1: ก็ไม่รู
0: ้
1: ขวัญไม่กลับเลยเนี่ย
0: ค่ะเอาเป็นว่าก็ต้องมีวิธีการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพูดถึงเรื่องของคลองแล้วเนี่ยเรามาทางฝั่งตอนออกที่หนึ่งก็มีคลองที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากเพลงหนึ่งก็คือแสนแสบนั่นเองนะก็จะให้ฟังแสนแสบนะคะคุณชรินทร์ขับร้องเอาไว้แล้วก็เพลงสนุกสนุกนะคะรักข้ามคลองจากคุณรักชาติสิริชัยค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า15ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
9: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
8: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
10: จะละครไปถึงไหนเนยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: ค่ะก็เป็นเพลงในอดีตนะคะทั้งสาวลุ่มเจ้าพระยาโดยคุณปองปรีดาแล้วก็ล่องแพแม่ปิงคุณนริศอารีนะคะพูดถึงเพลงล่องแพแม่ปิงเนี่ยก็แต่งคำร้องทำนองโดยชาญชัยโบบังสอนนะคะซึ่งครูชาญชัยเนี่ยปกติเป็นนักแต่งเพลงลูกทุ่งนะคะคุณผู้ฟังเป็นลูกศิษย์ของครูสมยศทัศนพันธ์ค่ะแล้วก็ในเพลงนี้เราจะได้ยินเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งก็คือแอคคอร์เดียนนะครับครูชาญชัยก็ถือว่าเป็นผู้นำเอาเครื่องดนตรีแอคคอร์เดียนเนี่ยมาใช้ในวงดนตรีลูกทุ่งเป็นคนแรกนะคะจนเสียงแอคคอร์เดียนเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งในสมัยหนึ่งนะคะแต่ว่าครูชาญชัยมาแต่งให้นักร้องลูกกรุงร้องเนี่ยมีอยู่สองเพลงที่คุ้นหูกันดีก็คือลมรักลมหวนนะที่ร้องโดยคุณชรินทร์กะรงทองแล้วก็เพลงล่องแพแม่ปิงเนี่ยแหละค่ะที
1: ่
0: แต่งให้ครูนริศอารีเป็นผู้ร้องนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเครื่องดนตรีแอคคอร์เดียนมีใครมาเล่นแล้วแต่ว่าแฟนเพลงเหนียวแน่นของเรานะคะคือพี่ประเสริฐรอดขำเนี่ยท
0: ่
1: านมีแอคคอร์เดียนเต็มบ้านไปหมดเลยแล้วก็เล่นเป็นระยะถ้าใครสนใจก็ไปฟังทาง Facebook คุณประเสริฐรอดขำนะคะ
0: เนี่ยถ้าพูดถึงแอคคอร์เดียนนึกถึงพี่ประเสริฐเลยจริงๆเพราะว่าเคยเห็นท่านเล่นด้วยตามาแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เราไปทานข้าวกันนะท่านก็เล่นในฝั่งนะคะก็หวังว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านก็คอมเมนต์มาเหมือนกันนะช่วงแรกๆก็คงจะฟังรายการอยู่นะคะก็เห็นบอกว่าที่บ้านเคยถ่ายรูปให้ดูเนาะอู้แอคคอร์เดียนมีตั้งหลายชิ้นอะ
1: พิพิธภัณฑ์ได้เลย
0: พิพิธภัณฑ์สะสมนะ
1: คะ
0: แล้วก็เสียงเครื่องดนตรีแอคคอร์เดียนเพราะมากจริงๆเลยนะมีความหวานแล้วก็มีความเล่นช้าก็ได้เล่นเร็วก็ได้สนุกสนานนะคะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเพลงล่องแม่ปิงพูดถึงไปแล้วนะคะก็เพลงสาวลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพลงนี้ให้ฟังแบบต้นฉบับเลยคุณปองปรีดาเป็นผู้ร้องเอาไว้นะคะแล้วก็ผู้แต่งก็คือครูพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ที่แต่งเพลงเดียวกับบางกอกน้อยนั่นแหละค่ะท่านก็แต่งเพลงนี้เอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่เราไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่นะคะพอดีตั้งใจจะเปิดเพลงเกี่ยวกับนี่แหละ

0: ก็กรอนก็พาไปนะคลองนุ่งคลองนี่มาจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่ปิงในที่สุดนะคะวันนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากเลยแต่ว่าแหมไม่ได้ทักทายแฟนเพลงมีหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะคุณวาสนานะคะก็บอกว่าฟังอยู่แถวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วนะคะ
1: คือพี่เนี่ยก็มีปัญหาว่าเปิดไปไม่เจอในเครื่องตัวเองไม่รู้ว่าเป็นอะไรสำหรับถ่ายทอดสดนะคะจะช่วยน้องอิ๋วอ่านคอมเมนต์ซะหน่อย
0: ค่ะ
1: อ๋อเจอแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
0: ก็ถ้าเข้าไปดูใน Facebook นะคะ
1: แต่ว่าเสียงมันจะตีกันกับที่เรากำลังพูดอยู่นี
0: ่ค่ะ
1: แล้วถ้าปิดเสียงก็อาจจะทำให้ไม่ได้ยินที่จัดสดอยู
0: ่ค่ะไม่เป็นไรค่ะมีคุณจิตราพรคุณอรุณธาดีนะคะคุณสมประสงค์อยู่เราแต่ต้นเลยนะคะคุณฮักพอกำกานะคะแล้วก็
1: คุณประยูนบัวทอง
0: ค่ะ
1: เห็นแค่นี้ค่ะ
0: บางทีข้อความเดิมๆเราไล่ดูไม่ทันนะต้องขออภัยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณนัทคุณมีประเสริฐรอดคำนะคะก็กรุณาเข้ามาบอกว่ารายการนี้เขาเปิดเพลงลูกกรุงลูกทุ่งสมัยยุค80-90นะคะและบางเพลงก็จะมีเรื่องเล่าที่มาที่ไปนะคะเพราะว่าเห็นมีบางท่านขอเพลงแบบสมัยใหม่มาอะไรแบบนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะว่าเราเป็นช่วงที่เปิดเพลงโดยเฉพาะเพลงเก่าๆนะคะ
1: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่สถานีเนี่ยเปิดไปฟังเถอะเพลงที่คุณขอเนี่ยมีเปิดแน่นอน แล้วก็ขอพูดถึงคุณสมประสงค์สักนิดหนึ่งในฐานะที่ท่านก็เป็นแฟนรายการเหนียวแน่นนะคะท่านก็พูดมาว่ามีความหวังว่าอากาศที่ฝรั่งเศสหรือว่ายุโรปเนี่ยจะเบาบางลงจากที่ร้อนมากๆนี
0: ้
1: ก็ขอให้เป็นอย่างที่คิดนะคะเพราะมีเพื่อนหลายคนอังกฤษบ้างฝรั่งเศสบ้างเนี่ยบ่นมาเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะโอ้ก็ดูข่าววันก่อนที่อังกฤษร้อน30กว่าองศาค่ะเหมือนเมืองไทยเลยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะโลกร้อนขึ้นจนสัมผัสได้ทุกปีแล้วก็จะยิ่งร้อนขึ้นอีกนะคะ
1: เขาว่าปีนี้จะร้อนหนัก
0: ก็มีปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเอลนีโญนะคะฟ
1: ัง
0: อาจารย์ธรเขาบอกว่าไม่ใช่เอลนีโญธรรมดานะเป็นซูเปอร์เอลนีโญเลยเนี่ยตั้งแต่ครึ่งปีนี้เป็นต้นไปก็เตรียมรับถึงแม้ฝนจะตกลงมาบ้างในช่วงที่บอกว่าเอ๊ะทำไมฝนตกแล้วอากาศร้อนจังเลยใช่ไหมคะเพราะว่าโลกมันสะสมความร้อนเอาไว้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ดินไม่ว่าจะเป็นใต้ทะเลเนี่ยนะก็ร้อนมากทีเดียวนะคะ
1: แล้วก็ยังเป็นความร้อนจากจิตใจของผู้คนที่ทำให้เกิดการรบราฆ่าฟันกันด้วยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันนี้นะคะก็ต้องใช้หลักธรรมะเมตตาธรรมนะคะเหมือนเพลงที่เราเคยเปิดไปเนี่ยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศส
1: ัง
0: คมก็วิปริตก็เห็นจะจริงแท้นะคะเพราะว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะถ้าไม่มีศีลธรรมกำกับเนี่ยคนก็จะมีการใช้ความรุนแรงกันนะคะแล้วก็จนสุดท้ายยืดเยื้อยาวนานไม่มีใครยอมใครนะไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรเหมือนกันนะคะเป็นว่าพื้นฐานของเราตัวเราครอบครัวของเรานะเพื่อนฝูงเราสังคมของเราเราก็พยายามทำให้มันเย็นลงแล้วกันนะฮะ
1: ใช่เราแก้ในสังคมที่ห่างไกลไม่ได้ก็แก้ที่ตัวเราและใกล้เคียงค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการคนข่าวเล่าเพลงมาตั้งแต่7:30 น.จนถึงเวลา10:00 น.นะคะเราจะส่งท้ายด้วยเพลงวันวิสาขบูชานะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เข้ากับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะแล้วก็ธรรมะอยู่ที่ใจทุกท่านก็ขอให้นำมาปฏิบัติในทุกๆวันไม่ใช่วันพระอย่างเดียวนะคะวันนี้ก็อยู่สุภรัตน์นาคุณนำแล้วก็พี่ติ๋วกิติภานาคพงศ์ลาไปก่อนนะคะพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ

สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังที่รักนะคะพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะอาทิตย์หนึ่งก็พบกันแค่ครั้งเดียวนะคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ต้องจัดคนเดียวนะคะเพราะว่าหญิงหนุ่ยเนี่ยเขาไปใกล้ๆแถวๆเนี้ยทางประเทศใกล้ๆกับที่เราเนี่ยแหละแต่ไม่ใช่เขมรนะนะรับรองไม่ใช่เขมรไปทั้งหมดก็คำนะก็คือไปมาเลเซียนะคะไปกับครอบครัวก็อาทิตย์นี้ไม่อยู่อาทิตย์หน้าก็อาจจะกลับมาไม่ทันเช่นกันก็เป็น2อาทิตย์อย่าเพิ่งเบื่อนะคะแล้วก็มาฟังอ้อยจัดคนเดียวไปก่อนช่วงนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งจริงๆแล้วที่สำคัญมากแล้วก็ดีมากๆก็คือองค์การยูเนสโกเนี่ยเขาได้

0: าเรียกอะไรอ่ะคือให้เป็นวันวิสาขบูชาโลกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวันที่เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะมีวันเขาคือวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะครับในวันเดียวกันนะคะถ้าอยากจะทราบรายละเอียดว่าอุ้ยทำไมถึงได้เป็นวันสำคัญของโลกวันหนึ่งก็เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ขององค์การยูเนสโกได้นะคะเขาจะมีเขียนไว้เรื่องรายละเอียดต่างๆค่ะท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงไปตอนนี้เรารอสายจากหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวให้น้องแป้งรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งช่วงคุยตรงนั้นเดี๋ยวประกาศชื่อเพลงไปก่อนนะคะมีเพลงที่เปิดไปเป็นเพลงของพี่เล็กธานินเหมือนคนละฟากฟ้านะคะตะวันยอแสงพี่หญิงทิพวรรณปิ่นวิบาลค่ะทาตทรมานคุณชรินทร์นันทนาคอนพ่อวงรักคุณสุรวณีโพธิเทพนะคะคำมั่นสัญญาพี่กุ้งกิติคุณเทียนสงพี่กุ้งนี่ร้องเพลงอะไรก็เพราะตลอดนะคะคนจะรักกันคุณภัยจิตอักษรณรงค์ค่ะตอนนี้สายหน้าใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราค่อยทักทายกับท่านผู้ฟังนะคะมาคุยกับท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาก่อนแป๊บนึงนะคะสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะจากที่ไหนคะคุณอะไร
1: ผมชื่อชนันรัตพรมงคลครับ
0: คุณชนันนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: รัตพร
1: มง
0: คลอ๋อ
1: ครับผมเป็นแฟนรายการของคุณอ้อยกับคุณหน่วยประจำ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: จัดเพลงได้ดีมากเลยฮะโอ้โหเน
0: ี่
1: ยครับเพราะว่าหายากมากที่จะมีลูกกรุงสมัยที่ผม2504มาเนี่ยได้ฟังเหมือนทุกชีวิตเลยครับ
0: ค่ะก็
1: แล้วก็ดีมากเลยครับเป็นรายการขอให้อยู่นานๆนะครับ
0: โอ้ขอบพระคุณค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณค่ามากเลยครับ
0: โอ้ดีจังเลย
1: นี่
0: กำลังใจเยอะ
1: ของอะไรต่างๆอยากให้ได้รางวัลเพราะว่าหาอนุรักษ์เพลงลูกกรุงสมัยเก่าเนี่ยหายากมากเลยครับ
0: ถึงกับได้รางวัลโอ้ย
1: ใช่ครับฟังแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากเลยครับ
0: ค่ะเหมือนดีใจจัง
1: คนรุ่นเก่าครับ
0: มันไม่มีโอกาสหาคือจริงๆแล้วมันไปเปิดฟัง
1: เป็นกำลังใจใช่ใช่เป็นกำลังใจเชียร์เพราะว่าได้ฟังแล้วมันเหมือนกับจัดหูแต่ละเพลงนี่มีคุณภาพมากเลยคร
0: ับ หานานนะคะเนี่ยกว่าจะได้16เพลงแต่ละอาทิตย์เนี่ยอ้อยไม่ได้จัดระเบิดอะไรก็ได้อ้อยก็แบบพยายามทำให้มันคล้อยกัน
1: มากแล้วมันไม่พอกับช่วงเวลาของ เ
0: รา
1: จำกัดด้วยครับ
0: ก็อย่างนี้ค่ะเรียนให้ทราบว่า16เพลงเนี่ยอ้อยก็จะแบบ16 17 18เพลงเนี่ยอ้อยจะนำมาให้ฟังก่อนแล้วก็กว่าจะได้แต่ละเพลงเนี่ยบางอาทิตย์ก็อาจจะติดขัดบ้างอาจจะแบบไม่เป็นดังที่ใจคิดว่าไม่ค่อยคล้อยตามกันแต่ก็พยายามเต็มที
1: ่พี่ขอก็ได้ฟังก็เหมือนขอแล้วครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเพลงที่แนะนำเข้ามาเนี่ยให้โอกาสอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงจากชั่วโมงที่2อะค่ะนะคะวันนี้แนะนำเพลงอะไรมาคะ
1: อ๋อขอเพลงปั้นดินให้เป็นดาวของคุณ
0: ธ
1: าน
0: ินพี่เล็กธานิน
1: ก็แปลงพี่เล็กประจำเลยครับเพราะว่าเวลาจะร้องเพลงก็ร้องเพลงของพี่เล็กครับเวลาไปไหนก็จะร้อง
0: วันนี้ก็ต้องโชว์หน่อยสิคะ
1: อ
0: ๋
1: อได้คร
0: ับ ขอเสียงหน่อยนะ
1: ครับท่อนหนึ่งเล็กๆนะครับ
0: ครับครับได้ครับเชิญค่ะ
1: จากดินก้อนเดียวฉันเคี้ยวฉันปั้นเพื่อเธอสุขสันต์พบวันสดใสปัดเหลือบยุงลิ้นมิให้บินตอมไตครับผมครับ
0: ขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็ทำให้แบบมีความบันเทิงในรายการนิดนึงไม่งั้นมันจะเงียบนะ
1: โอ้ใช่เพราะว่าวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็
0: เขาไปทำบุญกันหมด
1: ได้มาได้ประจักษ์ที่ว่าได้ฟังแล้วรู้สึกโอ้โหสุดยอดมากเลยครับ
0: โอ้ดีใจด
1: ี
0: ใจ
1: ที่ย้อนยุคสมัยเขาว่าเพลงลูกกรุงเราจะไม่ตายเป็นอมตะครับขอให้อยู่นานๆแต่ละเพลงที่จัดวันนี้ครับพอเปิดมาได้เปิดของคุณธานินผมก็มีความสุขแล้ว
0: พี่เล็กพี่เล็ก
1: ดีมากเลยครับพี่เล็กใช่ใช่พี่เล็กธานินครับเป็นแฟนกันมาใช่ครับ
0: ร้องเพลงของพี่เล็กธานินท่านเดียวเหรอคะที่ใจที่ชอบ
1: แต่ผมจะเป็นร้องของท่านส่วนใหญ่จะแล้วบางทีผมก็ร้องของพี่ชลัมเทพชัยมาก
0: เล
1: ย
0: ครับอ๋อร้องเสียงจะลงกับพี่เล็กนะแล้วก็พี่ตั้มใช่ไหมฮะแต่พี่เล็กกับพี่ตั้มนี่ไม่ได้สังเกตแกร้องสองท่านนี่คีย์เพลงใกล้ๆกันไหม
1: เออจะเสียงคล้ายๆกันมากที่คุณชลัมกับพี่เล็กจะเสียงคล้ายๆกันจะไปอย่าง
0: คือเสียงเนี่ยฟังออกว่าเป็นใครแต่ว่า
1: แต่ว่า
0: คีย์เพลงคงจะใกล้กันใช่ไหมฮะค่ะ
1: แล้วทีนี้ว่าเหมือนค่ายเดียวกันเอาง่ายๆนะอย่างคุณธานินทร์อินทรเทพ
0: ค
1: ุณชลัมเทพประชัยก็จะมาที่ค่ายแล้วจะมาด้วยค่ายของคุณสุเทพทั้งนั้นเลยครับเหมือนลูกศิษย์

0: ับ
1: ใช่ใช่ทั้งสองท่านเป็นลูกศิษย์ของครูสุเทพค่ะ
0: ใช่แต่ลงท้ายด้วยเทพทั้งนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณชลามเทพชัยคุณธานินทร์อินทรเทพพวกนี้นะฮะใช่ลงท้ายด้วยเทพพี่เล็กท่านก็80กว่าแล้วครับท่านก็นึกถึงท่าน
1: พี่เล็ก80กว่าหรือคะถึงหรือคะท่าน
0: น่าจะผมว่าน่าจะ82 83
1: อ๋อใช่ใช่ถ้าประมาณนั้นอาจจะได้ใกล้เคียง
0: ครับ
1: ต้นๆจากสิบต้นๆ
0: นามสกุลอินทรัตแจ้งครับแล้วก็มาพอท่านมาอยู่ในวงการท่านก็ได้น้ำเติมเป็นเทพไปเปลี่ยนจากแจ้งเป็นเทพเป็นอินทรัตเทพครับ
1: ค่ะ
0: ครับเป็นคนสมุทรสาครนะ
1: ค่ะ
0: เป็นคนสมุทรสาคร
1: พี่เล็กครับอ๋ออ๋อเหรอคะโอ้โหวันนี้มาบอกประวัติพี่เล็ก
0: สมุทรสาครวิทยาลัยครับ
1: ค่ะค่ะ
0: นะแล้วท่านก็จะเหมือนกับอาจจะเข้ากรุงเทพแล้วก็มาร้องเพลงมาอะไรก็ท่านก็เสียงของท่านเป็นอะไรต่างๆมีเสน่ห์นะฮะ
1: พี่เล็กเขาเสียงเพราะรูปหล่อค่ะ
0: เพราะนะไม่น่าเชื่อนะร่างเล็ก
1: ค
0: ่ะแล้วก็แสดงภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อยแต่ก่อนท่านก็เล่นภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อยสมัยก่อนฉายที่เฉลิมไทยครับ
1: ค
0: ู่กับคุณสุนิสาพัฒนุชเนี่ย
1: อ๋อสุธิสาพัฒนุชค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ฮะแต่ก่อนท่านเล่นพระแสดงภาพยนตร์เหมือนกันแล้วก็อาจจะคู่กับไม่แน่ใจตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็ดน้อยในมิตรหรือคุณสมบัติเล่นนะแต่ลืมเลยฮะใช่เป็นตอนนั้นผมยังเล็กๆผมอยู่มหานาคฮะยังไปดูยังไปกับแม่อยู่ฮะ
1: อ๋อ
0: ใช่ตอนสมัยก่อนอยู่สะพานขาวเราไปดูมันจะใกล้โรงภาพยนตร์แต่ก็เสียงพี่เล็กสมัยก่อนก็จะมีแต่เพลงพี่เล็กเท่านั้นเยอะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงคาหัวใจ
1: คือเรามาคุยเรื่องพี่เล็กกันนิดนึงว่าสมัยก่อนนะพี่เล็กเนี่ยร้องเพลงเหมือนคนละฟากฟ้าเนี่ยเคยฟังตอนน่าเด็กๆนะแล้วก็เสียงจะฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงใครคือระหว่างคุณธนงศักดิ์กับพี่เล็กเนี่ยเสียงจะใกล้เคียงกันมากในสมัยก่อนนะในสมัยก่อน
0: ใ
1: กล้เคียงกันมากแต่ว่าหลังจากที่คุณทวีพงษ์มณีนินทร์มาทำเพลง
0: คุณทวีพงษ์ก็แต่งอะไรนะ
1: อย่างเช่นเพลงปั้นดินให้เป็นดาวอะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะแหวกออกมาคือแสดงว่าท่านเนี่ยพยายามให้ออกมาจากตรงนั้นเลยคือ
0: โอ้ใช่เพลงมีความหมายเท่าคุณทวีพงศ์ก็แต่งแต่ละเพลงมีความหมายแต่ละเพลงนะฮะ
1: ในแนวของเสียงอะค่ะคือมันจะเริ่มฉีกออกมาแล้วฉีกเป็นของตัวเองละ
0: ใช่
1: เพราะตอนนั้นจะเหมือนมากเหมือนพี่
0: เหมือนมากเลยครับ
1: เหมือน
0: แล้วคุณธานินทร์ก็ได้รับเสาอากาศทองคำด้วยนะไม่แน่ใจว่าเพลงนี้อาจจะได้รับรางวัลด้วยครับ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากเดี๋ยวเราฟังเพลงกันนะคะถ้ามีโอกาสหน้าโทรมาใหม่นะคะคุณธนัน
0: ท์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

เพลงจากสายหน้าใหม่นะคะก็มีเพลงแป้นดินให้เป็นดาวนะคะจากคุณชนันท์สำโรงนัดพบคุณสุเทพวงศ์กำแหงคอยเขาคุณสวรีประกาพันธ์เพลงนี้เป็นเพลงที่แก้กับเพลงคอยน้องใช่ไหมชื่อนี้เปล่าคอยน้องข้องใจของพี่วินัยพันธุลักษ์คิดว่าใช่นะคะแล้วก็จบลงด้วยเพลงนี้เมื่อกี้นี้ฉันยังรักเธอพี่วินัยพันธุรักษ์นะคะหรือพี่ต่อยของเรานะคะก็ท่านที่ทักทายเข้ามาเนี่ยมีพี่แอลผักสดคุณอรุณธดีมากันตั้งแต่แรกๆเลยคุณธวัชชัยคุณทศวรรณคุณวัจนาพี่วัจนาคุณกีติคุณวันวิสาพี่นาฏคุณวัฒนาเงินแก้วนะคะท่านอื่นยังไม่เห็นมีใครเขียนมาเลยนะคะเดี๋ยวหน้ามีเขียนมาว่าขออ่านนิดนึงคุณธวัชชัยบอกว่าสวัสดีครับคุณยายอ้อยคุณย่าหญิงหนุยวันนี้วันพระใหญ่ขอบุญกุศลของหลานให้คุณยายอ้อยวิภาคุณย่าหญิงหนุยมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงร่ำรวยเงินทองด้วยนะคะขอฟังเพลงคุณอรวีคือฝากใจไว้โอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราน่าจะได้ฟังเพลงกันต่อนะอีก2เพลงแล้วก็มาฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะ2เพลงก็คือเพลงพนาโศกเป็นเสียงคุณนันทิดาแล้วก็ตามด้วยหนุ่มสุพรรณฝันเฟื่องคุณชรัมเทพชัยค่ะ

0: ะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรมการศาสนาจัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรเช้าวันวิสาขบูชาจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกันอย่างเนื่องแน่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์สักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลองอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใต้วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามรวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนและในช่วงค่ำจะมีกิจกรรมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตาพร้อมการสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญภาวนาพิธีเวียนเทียนและจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าอภิสิทธิ์หวังรัฐบาลสวรับประการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของทุกพรรคไม่ใช่เสียงข้างมากลากไปแม้ที่มาสสรของทุกพรรคจะต่างกับภูมิใจไทยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของสสรแต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากลากไปว่าเข้าใจว่าในวาระแรกจะมีการรับประการทุกฉบับแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมธิการส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเว้นร่างของภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือกสสรมาจากประชาชนแม้จะเข้าใจดีว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ให้เลือกโดยตรงแต่พรรคประชาธิปัตย์เสนอว่าเพื่อให้เกิดความลงตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเมื่อหยั่งเสียงจากประชาชนแล้วการเลือกสสรก็ทำโดยสมาชิกรัฐสภาโดยเลือกมาจากจังหวัดละ3คนในที่สุดก็เหลือ80คนย้ำว่าวาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาลจะยอมรับประการร่างของทุกพรรคไว้จลาจลป่วนปารีสฉลองซิวแชมป์ตัวใหญ่บอลยุโรปบรรยากาศเฉลิมฉลองแชมป์ยุโรปสมัยที่2ติดต่อกันของปารีสแซงต์แชร์แมงในกรุงปารีสกลายเป็นสภาพเหตุจลาจลย่อมๆเมื่อแฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์จุดไฟเผาสิ่งของและปะทะกับตำรวจปราบจลาจลหลังทีมรักสามารถดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล 4-3 ที่สนามปุตคัชอารีนากรุงบูดาเปสต์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประจำฤดูกาล 2025-2026 ได้สำเร็จตำรวจปราบจราจรฝรั่งเศสต้องยิงแก๊สน้ำตาและใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายฝูงชนบริเวณรอบสนามปาร์คเดแพรงซึ่งมีการจัดจอยักษ์ใหญ่ให้แฟนบอลกว่า 40,000 คนเข้าชมรวมถึงย่างช็อตแลและหน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่หรูหรา

0: กลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางรวมถึงยานพาหนะอย่างน้อย6คันถังขยะและจักรยานเช่าสาธารณะป้ายรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารรถประจำทางถูกทุบทำลายเสียหายเช่นเดียวกับร้านค้าบางส่วนที่ตกเป็นเป้าถูกปล้นสะดมกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปราบจราจรและทหารกว่า 8,000 นายในกรุงปารีสรวมทั้งประเทศกว่า 20,000 นายเพื่อควบคุมสถานการณ์มีผู้ถูกควบคุมตัวทั่วประเทศ416คนโดยในจำนวนนี้เป็นการจับกุมในพื้นที่ปารีสกว่า280คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7นาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้อันเจริญรุ่งเรืองลีซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
10: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมันอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
13: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอยู่ที่รายการเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569นะคะวันวิสาขบูชาวันนี้หลายๆท่านออกไปทำบุญนะคะไปที่ต่างๆเพราะเมื่อเช้าที่ขับรถมาก็รถนี้ก็แบบประมาณว่าเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าคนไทยชาวไทยเราส่วนมากจะเป็นชาวพุทธนะคะจะมากเพราะฉะนั้นก็เป็นวันสำคัญก็ต้องออกจากบ้านไปเพื่อทำบุญค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ขับรถออกมาปุ๊บต้องขับรถกลับไปอีกออกมาจากหมู่บ้านแล้วก็ออกมาถนนใหญ่แล้วด้วยก็ต้องไปวนรถกลับ

เชื่อไหมว่าต้องบนรถกลับสองรอบเนี่ยเพราะว่ามันต้องสองไฟแดงไงเลี้ยวไปทางนี้เลี้ยวมาแล้วอ้าวจะมาทํางานเอาเลี้ยวกลับมาอีกลืมของสําคัญด้วยอะไรอะตัวเองว่าต้องถามน้องพจน์ว่าของสําคัญเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เราจะต้องกลับมากลับไปเอากระเป๋าตังค์เหรอถ้ากระเป๋าตังค์ลืมก็ยังพอไหวถ้ามีมือถือแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้ลืมกระเป๋าตังค์มันลืมมือถือแล้วมือถือต้องมาค้นเพลงเวลาท่านผู้ฟังแนะนําเพลงมาเนี่ยต้องช่วยน้องๆก็อันไหนที่แบบน้องๆเขาค้นได้ก็ให้น้องๆค้นให้แล้วก็เราก็ต้องช่วยด้วยไม่งั้นเราก็จะจัดรายการไม่ได้ตอนแรกคิดว่าจะไม่กลับไปดีกว่าไม่เป็นไรส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบลืมท่านผู้ฟังเป็นกันบ้างไหมเวลาลืมอะไรประมาณเนี้ยลืมได้ประจําเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยต้องติดเงินไว้ในรถเอาเงินวางไว้ในรถประมาณ200ไม่ใส่เยอะเผื่อว่าเราลืมแล้วเราไม่ได้จะซื้ออะไรแล้วเรายังหยิบในรถมาใช้ได้ใช่ไหมคะเพลงที่ได้เปิดไปเนี่ยเป็นเพลงสนุกๆแล้วก็เป็นเพลงที่พี่หมูดาวใจไพจิตรร้องเป็นเพลงแรกเมื่อที่ได้เปิดเมื่อต้นชั่วโมงเนาะน่ารักดีอ่ะมันเป็นเพลงแบบเหมือนแกร้องแบบสไตล์เหมือนอ่อนๆอ่ะคือยังไงอ่ะอย่างเช่นคำว่าอะไรนะอะไรนะยอยักษ์นี่แหละหญิงอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าแกจะเป็นแบบมันใช้แบบใช้เขาเรียกปากร้องไม่ค่อยชัดเหมือนเด็กน่ารักน่ารักกันเด็กวัยรุ่นตอนนั้นยังอยากจะถามพี่หมูว่าพี่หมูอายุเท่าไหร่ตอนนั้นที่ร้องเพลงเนี้ยน่าเอ็นดูมากนางฟ้าสลัมนะคะคุณดาวใจไพจิตรนะแล้วก็ความหมายก็น่ารักดีกุ๊กกิ๊กนะคะตกหลุมรักพี่ไม่ใช่อาจารย์สุเทพวงศ์คำแหงร้องนะคะโคมสวรรค์คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีแล้วก็ตะลุงพรานบุญคุณเลิศคุณศรีสุดาวงศ์สุนทราภรณ์แข่งอารมณ์คุณศรีสุดารัชตะวันแล้วก็ตามด้วยเพลงที่เพิ่งจบลงไปเป็นเพลงที่พี่เล็กธานินร้องผมเลิกเจ้าชู้นะคะน้องธวัชชัยเขียนมาที่เรียกคุณย่าคุณยายอ้อยคุณย่าหนุ่ยเนี่ยเขียนว่าคุณอรวีเพลงฝากใจไว้มันไม่มีมันมีแต่ฝากรักอันเดียวกันหรือเปล่าถ้าไม่เขียนมาก็จะเปิดเป็นเพลงฝากรักนะเพลงฝากรักเป็นของสุนทราภรณ์คุณบุษยารังสีขับร้องเอาไว้นะคะแล้วก็คุณอรวีก็นำมาร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างท่านผู้ฟังมันก็ร้อนหน้าดูเลยนะคะร้อนจริงๆเลยเปิดพัดลมทีไรแบบก็มันได้ไอร้อนมาด้วยบางครั้งนะคะยิ่งวันไหนฝนตกแล้วแบบมันประมาณว่าตกแล้วตกไม่จริงมาแป๊บนึงแล้วก็ไปอะไรเงี้ยนั่นแหละยิ่งร้อนหนักเข้าไปอีกเลยว่าร้อนนี้เนี่ยเราจะมีท่านผู้ฟังก็ไปลองหาดูนะคะมีที่จะแนะนำก็คือ Cool Plus นะคะสามารถเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็น Cool Plus รุ่น AV514 นะคะมีตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะอาดใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งใส่น้ำแข็งได้ด้วยนะแล้วก็สามารถปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องเลยนะคะเป็นดีไซน์สีขาวสีเทาค่ะสุดมินิมอลนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกอย่างเช่นเราจะไปวางไว้ตรงห้องนอนก็ได้ห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนที่เย็นได้ทุกที่เลยนะคะมั่นใจในการมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์ให้นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลให้คุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะคุ้มสุดๆราคาเพียง 1,190 บาทจะได้รับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นสนใจนะคะโทรที่02-114-3990ค่ะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคุณเหน่งแนะนำเพลงเข้ามาแล้วก็เขียนมาที่ SMS มานะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยและแฟนเพลงลูกกรุงสุนทราภรณ์ทุกท่านครับขอเพลงฟังได้ไหมอายฟ้าดินอยากฟังเพลงครูสุเทพนะคะอยากได้ยินรบกวนเถิดถ้าเปิดได้ถ้าหาก

เกิดเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าบอกใครเขาหนาอายฟ้าดินเจ้าบทเจ้ากลอนจริงๆเจ้าคนนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณเน่งจากคุณเน่งการทางพิเศษค่ะที่เขียนมาขอเพลงแล้วก็อีกท่านนึงไม่ได้บอกชื่อขอเพลงของคุณไรอันเปิดไม่ได้แล้วก็อันนั้นก็ไม่ได้เป็นลูกทุ่งนะคะเราจะเปิดเฉพาะเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงสุนทราภรณ์เท่านั้นนะคะเพราะว่ารายการอื่นก็จะสงวนให้กับรายการอื่นนะคะตอนนี้เดี๋ยวนะมีเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้ววันนี้แนะนำเพลงไม่เยอะยังไม่เต็มเลยอ่ะหรือว่าสงสารวิภาเห็นวิภามาคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าไปไหนกันหมดนะคะพี่นาฏค่ะปกติแนะนำเพลงมาถามว่ามีเวลาไหมวันนี้แนะนำเข้ามาได้เลยนะหลายๆท่านแนะนำเข้ามาได้เลยค่ะยังเหลืออีกหลายเพลงที่จะบรรจุลงไปนะคะตอนนี้มีเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมอบเพลงที่แนะนำเข้ามาให้ฟังกันไปก่อนนะเดี๋ยวเพลงนี้อันนี้มอบให้เองก่อนหนึ่งเพลงก่อนแล้วก็ตามด้วยเพลงที่แนะนำเข้ามานะเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่อ้อยร้องอันนี้เป็นจริงๆแล้วมันเป็นสตริงนะคุณแจนะไม่เป็นไรนักร้องลูกกรุงร้องนักร้องลูกกรุงร้องก็ถือว่าเป็นลูกกรุงก็แล้วกันแสลงใจนะคะฟังเพลงแรกจากพี่อ้อยแล้วก็ตามด้วยเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะเรียงกันไปเลยนะคะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
3: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
4: ตะร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV512

0: ัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะตามปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเพลงที่แนะนำเข้ามาเนาะประมาณเกือบ20เพลงดิฉันกับหน่อยก็ไม่รู้จะไปใส่ตรงไหนก็สองคนก็เดี๋ยวหัวฟูวันนี้ไม่หัวฟูแต่ก็หัวฟูเพราะว่าพอไม่มีเพลงเข้ามาปุ๊บก็จะต้องหาเองแต่ว่าเมื่อกี้นี้ตอนรอก็เตรียมไว้ให้แล้วนะคะแล้วสำหรับวันนี้แนะนำเข้ามาแค่5เพลงมั้งฮะนะคะ5-6เพลงประมาณเนี่ยมีจากพระยาที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีคุณเน่งมีจังหวัดแพร่แล้วก็เท่านี้นะคะมีที่เปิดไปเมื่อสักครู่ก็มีแสลงใจเสียงย่อยนะคะแล้วก็อ้ายฟ้าดินคุณเทพวงศ์กำแหงนะคะแล้วก็ธาราระธมหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีมอบให้กับป้ายาสมุทรปราการคิดถึงพี่คุณรุ่งตะวันมอบให้กับคุณพรชัยจังหวัดแพร่ราตรีประดับดาคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะแล้วก็แนะนำเข้ามาอีกก็คือเพ้อฝันไปคุณบุษยารังสีหวานรักคุณรวงทองนะคะเราเปิดไปยังคะหวานรักยังเนาะเปิดยัง
1: อ
0: ๋อเดี๋ยวจะเปิดที่ฉันชักงงชักยมึนไปแล้วเนี่ยไปแล้วทำไงดีทีนี้เวลาก็จะเหลือประมาณได้สักเพลงเดียวใช่ไหมคะน้องพอดแล้วเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้แล้วนะคะเราก็จะไปพักฟังข่าวพักเที่ยงกันทีนี้ยังเดี๋ยวเขาอ่านของคุณวัฒนาพี่วัฒนาแป๊บนึงพี่วัฒนาเขียนตั้งแต่ต้นรายการเลยละแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยบอกว่าเพลงเหมือนคนละฟากฟ้าเนี่ยพี่วัฒนาจะเป็นนักเรียนมัธยมบอกว่าขึ้นร้องเพลงนี้บนเวทีงานนิทรรศการของโรงเรียนทุกคืนค่ะโหร้อง7วันเลยนะ7วัน7คืนเพลงเดียวนะงานพ่อแม่ย่าไม่ได้กลับบ้านนอนบ้านเลยนอนที่บ้านพักครูในโรงเรียนค่ะวันสุดท้ายก็ป่วยเลยนั่นน่ะสิสมควรไหมล่ะพี่วัฒนาตั้ง7วันแล้วก็เพลงเดียวด้วยเป็นอ้อยก็ป่วยแล้ว เพลงเดียวไม่ให้เปลี่ยนเพลงเลยเหรอคะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสุดท้ายในช่วงของก่อนจะพักฟังกับพักเที่ยงก็คือเพลงหวานรักนะคะคุณรวงทองทองร้อนทมค่ะ

0: ทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: รัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านจีวอลเล็ตรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทไทยยังแชมป์กวาดรางวัลท่องเที่ยวทุกกลุ่มตอกย้ำจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับนานาชาติภาวะความผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่มีผลสธนช.เตือน15จังหวัดเฝ้าระวังฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังเลบานอนตอนใต้ยังระอุอิสราเอลยกระดับโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะมีการยิงจรวดหลายระลอกข้ามชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกันอย่างเนื่องแน่นครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์สักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลองอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเบญจมบพิตรรวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัวและก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในช่วงค่ำครับจะมีสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตาพร้อมการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็มีเรื่องของการเวียนเทียนจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยสำนองสรพัญญะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าครับสำหรับวันวิสาขบูชานอกจากเป็นวันสำคัญของชาวพุทธยังเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยนะครับที่องค์การสหประชาชาติรับรองมาตั้งแต่ปี2542เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธประวัติได้แก่การประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาในฐานะมรดกทางจิตใจและก็ภูมิปัญญาของมนุษยชาติการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมครับ
4: มากันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่จะสามารถใช้โครงการนี้ได้แล้วค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยว่าโครงการนี้จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็มีการเน้นย้ำวิธีการในการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้องโดยเริ่มใช้งานผ่านแอปเคชันเป่าตังค่ะใช้จ่ายตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสจากนั้นค่ะตรวจสอบวงเงินที่จะเริ่มต้นการรับสิทธิ์ขั้นตอนการใช้จ่ายนะคะจะต้องมีการเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนผ่านทางแอปเป่าตังค่ะจากนั้น

0: านค้าที่เปิดแอปพลิเคชันถุงเงินจะมี QR code และประชาชนก็ไปซื้อสินค้าโดยใช้จ่ายผ่านทางแอปเป่าตังสแกนชำระเงิน QR code ผ่านทางถุงเงินของร้านค้านะคะระบบจะดำเนินการคำนวณสัดส่วนร่วมจ่าย60 40ให้โดยอัตโนมัติก่อนที่จะยืนยันด้วยรหัสพิน6หลักนั่นเองค่ะโดยโครงการใช้จ่ายหลักการร่วมกันจ่ายในสัดส่วน60 40นี้นะคะอย่างเช่นหากประชาชนซื้อสินค้าราคา100บาทค่ะรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทนะคะซึ่งการใช้จ่ายนี้จะมีการที่รัฐช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันค่ะเท่ากับประชาชนนั้นสามารถใช้จ่ายเอง133บาทก็เป็นการซื้อสินค้าใน1วันนะคะมูลค่า333บาทค่ะภาครัฐก็จะสนับสนุนวงเงินย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าไม่เกิน200บาทสูงสุดค่ะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทค่ะวงเงินจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ซึ่งโครงการนี้นะคะจะมีทั้งหมด4เดือนด้วยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะ
1: ไทยยังแชมป์กวาดรางวัลท่องเที่ยวทุกกลุ่มครับตอกย้ำจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับนานาชาติภาวะความผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่มีผลครับนางสาวณัฐริยาทวีวงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเปิดเผยบอกว่าแม้สถานการณ์ความท้าทายและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสงครามภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภายในประเทศแต่ว่าไทยยังสามารถครองแชมป์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและก็ตอกย้ำศักยภาพการเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวชั้นนำของโลกหลังแหล่งท่องเที่ยวไทยได้รับรางวัลและก็การยอมรับจากองค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในช่วงปี2025ถึง2026ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริการระดับลักชัวรี่อีเวนต์ระดับโลกแล้วก็การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางคุณภาพจากทั่วโลกครับจากสถิติที่รวบรวมจากนิตยสารและก็ผู้เก็บสถิติระดับนานาชาติที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีครับว่าไทยติดอยู่ท็อป5เกือบทุกสถาบันและก็นิตยสารเช่นเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกขณะที่หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับได้รับคว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB Berlin ประเทศเยอรมันสะท้อนความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลครับนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและก็เมืองเกาะตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัล Green Destination Award 2026จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควบคู่การอนุรักษ์อัตลักษณ์และวิถีชุมชนท้องถิ่นขณะที่เชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยวไทยในเวทีระดับโลกครั้งนี้ครับสะท้อนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่มุ่งเน้นคุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ที่มีคุณค่าพร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนเชิงธรรมชาติเชิงสุขภาพกลุ่มลักชัวรี่และกลุ่มนักเดินทางคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลกอย่างต่อเนื่องครับ
0: ขณะที่ทางโฆษกนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคค่ะโดยล่าสุดนะคะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนการบินไทยจำกัดมหาชนโรงแรมท่าอากาศยานสุนภูมิวางแผนเพิ่มเส้นทางเชื่อมการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองค่ะโดยได้มีการหารือกับการบินไทยเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งกระบี่นครศรีธรรมราชอุดรธานีผลักดันเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพนะคะอย่างเช่นกระบี่สุราษฎร์ธานีหัวหินจากประเทศต้นทางสำคัญทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเพิ่มในความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงค่ะและยังมูรณาการทำงานร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็น Airport for Regional Development นะคะหรือว่ากลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ับพื้นที่สำหรับเมืองรอง7เป้าหมายค่ะมีที่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่ร้อยเอ็ดมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนงานร่วมกันเร่งรัดพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

0: ยันความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มเติมทั้งการพัฒนาศักยภาพสนามบินบุคลากรเชื่อมต่อการเดินทางพื้นที่พร้อมกับสนับสนุนการขยายตลาดการบินโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานกระบี่ให้เติบโตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอากาศสำคัญของภาคใต้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ผบ.ตร.ครับสั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้ว 7.1 แสน URL พร้อมใช้ AI ดักจับสกัดเว็บพนันบ่อนนะครับพลตำรวจโทตาในรุงผิวพันธ์รองเฉลี่ยตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรสั่งการกำชับการปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดโดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทับใช้ทุกมาตรการทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงหรือว่าการปิดกั้นเว็บไซต์และก็ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึง20พฤษภาคมนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE TikTok ไปแล้ว 717,425 URL และยังคงดำเนินการสืบสวนแล้วก็ทำการปิดกั้นอย่างเข้มข้นครับขณะเดียวกันสปอสตร.โดยพลตำรวจธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์ครับได้เดินหน้าปราบปรามจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ยังคงท้าทายไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงมิถุนายนนั้นสปอ.สตร.ปักหมุดปราบเว็บพนันออนไลน์309เว็บไซต์เป้าหมายจากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะขยายผลเครือข่ายทั้งหมดโดยในจำนวนนี้ออกหมายจับแล้วก็จับกุมไปได้แล้วส่วนหนึ่งครับโฆษกตร.บอกด้วยนะครับว่าผบ.ตร.และสปอ.สตร.เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ให้ปราบปรามการพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอลโลกทุกรูปแบบอย่างเข้มข้นซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพนันฟุตบอลออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยการนำเทคโนโลยี AI ช่วยจวดจับนะครับทำให้การสกัดกั้นทำได้เร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นครับ
0: มาดูกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนค่ะว่าใน15จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรภายใน12ชั่วโมงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายนค่ะหลังจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงและร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองพื้นที่สิงห์น้ำท่วมฉับพลันค่ะเลขาธิการสทนช.นายชยันต์เมืองสงเปิดเผยนะคะว่าตามประกาศของสทนช.ค่ะระหว่าง29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักนะคะโดยจังหวัดที่จะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องมากกว่า100มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองที่มักจะ

0: เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำจากปัญหาน้ำระบายไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนภูเก็ตค่ะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ศักยภาพในการรองรับปริมาณฝนสะสมหากว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องอาจส่งผลให้ไปเกิดน้ำขังรอการระบายกระทบต่อการสัญจรใช้ชีวิตของประชาชนและได้มีการย้ำค่ะว่าให้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเครื่องจักรเครื่องมือแผนเผชิญเหตุให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกผลิตกล่องครับเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงที่โรงงานพลาสติกผลิตกล่องใส่อาหารและกระดาษลูกฟูกของบริษัทซินปังกรุ๊ปจำกัดตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ติดกัน3หลังบนพื้นที่กว่า10ไร่ต้นเพลิงเป็นอาคารผลิตกล่องพลาสติกมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบเม็ดพลาสติกแล้วก็สารผสมกระบวนการขึ้นรูปตลอดจนกล่องพลาสติกสำเร็จรูปที่เก็บไว้เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำเกือบ20คันเข้าฉีดสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับเพลิงจึงสงบแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดเวลาป้องกันการปะทุอาคารทรุดตัวลงมา1หลังส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินความเสียหายเบื้องต้นหลายล้านบาทครับ
0: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกิดทหารพรานยิงสกัดแก๊งขนยาเสพติดนะคะมีการปะทะกันเดือดค่ะโดยกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองรับทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมามายังฝั่งประเทศไทยตรงข้ามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อช่วง 1:30 นของเมื่อวานนี้ค่ะตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามายังช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำการเฝ้าตรวจและมีการส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่ขบวนการดังกล่าวค่ะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ทหารพรานลาดตระเวนเกิดการปะทะกันนาน3นาทีค่ะเมื่อเสียงปืนสงบลงค่ะทางเจ้าหน้าที่มองว่าทัศนวิสัยมืดนะคะทำให้ไม่สามารถตรวจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนจนต้องรอจนถึงช่วงเช้าได้มีการวางกำลังควบคุมพื้นที่บริเวณจุดที่มีการปะทะและขอกำลังเพิ่มเติมพบว่ามีร่องรอยของเลือดค่ะอยู่ที่บริเวณต้นไม้เป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการน่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหนีรอดไปได้เจ้าหน้าที่ยังพบถุงเป้ดัดแปลง2เป้ที่1ค่ะมียาเสพติด 150,000 เม็ดส่วนเป้ที่2พบยาเสพติด 148,000 เม็ดรวม3 300,000 เมตรค่ะก็คาดว่ายาเสพติดชุดนี้ขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโกตำบลเมืองการจังหวัดเมืองสาดในประเทศเมียนมาลำเลียงมาตามช่องทางธรรมชาติบ้าน46เมืองยอนเปียงคำพักคอยที่บ้านห้วยฮะจังหวัดเมืองสาดซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของชาวลาหูในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยผ่านทางบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะน่าจะเป็นของเครือข่ายจลอโบอดีตรองผบ.เขตทหารที่171เชื้อสายว้าติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทยแล้วก็กำลังขนของกลางไปส่งมอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ค่ะได้ส่งมอบของกลางให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีขยายผลและเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้พักอีกครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับดูสนามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนครับไปลุยที่สีลมฟังคนทำงานกลางคืนชู AI CCTV สร้างเมืองปลอดภัยสำหรับทุกคนครับวันนี้นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนเบอร์10ครับได้เปิดเผยถึงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเขตบางรักย่านสีลมเพื่อรับฟังปัญหาของคนทำงานกลางคืนและก็ธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม LGBTQ+ เมื่อวานนี้นะครับว่าคนทำงานกลางคืนต้องการให้รัฐยอมรับอาชีพดังกล่าวในฐานะอาชีพอิสระและก็

0: ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตนอกจากนี้ครับยังต้องการให้สังคมมองว่าดรักโชว์เป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ต่างจากศิลปะแขนงอื่นๆทั้งในมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจโดยอยากให้ภาครัฐมองเห็นศักยภาพและคุณค่าของธุรกิจเหล่านี้ครับในฐานะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสีรุ้งที่สามารถเติบโตและก็พัฒนาได้อย่างยั่งยืนนายชวัฒน์บอกว่าความตั้งใจของตนก็คือการทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนซึ่งรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยตนต้องทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQ+ ก่อนหน้านี้กรุงเทพเคยได้รับรางวัล Gold ด้านความเท่าเทียมเป็นเมืองแรกของเอเชียจาก UNDP มาแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทำให้กลุ่ม LGBTQ+ อยากเดินทางเข้ามาแต่ขณะเดียวกันเราจำเป็นต้องยกระดับด้านความปลอดภัยทำให้กทม.เป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับคนกลุ่มนี้รวมถึงทุกๆคนครับโดยนายชัยวัฒน์บอกว่านโยบายของพรรคประชาชนคือการใช้สิ่งที่กทม.มีอยู่แล้วอย่างเช่นกล้อง CCTV เข้ามาพร้อมกับระบบเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยตรวจสอบภาพบนกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์เมื่อเกิดเหตุที่น่าสงสัยที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมกล้อง CCTV จะต้องส่งการแจ้งเตือนไปยังตำรวจในทันทีพร้อมทั้งแจ้งพิกัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นณที่ใดเพื่อให้ตำรวจสามารถลงมาตรวจสอบสถานที่ได้ทันเวลาซึ่งจะเป็นนโยบายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทำให้คนกรุงเทพมีความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ที่มาท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเวลากลางคืนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยนายชัยวัฒน์บอกด้วยนะครับว่านโยบายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนครับ
1: อนุชาควงอภิสิทธิ์ค่ะหาเสียงที่ตลาดสมกรนะคะก็ชูต้นแบบตลาด AI ถูกสุขะอนามัยค่ะโดยการลงพื้นที่ของนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเดินทางไปพร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคนะคะอย่างเช่นนายกรจาติกะวณิชนายสกลทิพย์ภัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปนะคะโดยทักทายประชาชนพร้อมกับสะท้อนสภาพเศรษฐกิจทั้งต่อตัวผู้สมัครแล้วก็นายอภิสิทธิ์ค่ะนายอนุชาบอกว่าการลงพื้นที่ตลาดสมกรถือว่าเป็นจุดเด่นที่นำเทคโนโลยีให้ลูกค้าสแกนตาม QR code เลือกพิกัดร้านค้าได้อย่างสะดวกแม่นยำแล้วก็ยังมีลิงก์ไปสแกนจ่ายเงินได้เป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงสามารถจัดอันดับแบบเรียลไทม์ร้านค้าที่ได้รับความสนใจซื้อมากที่สุดถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวใช้ข้อมูลประมวลผลในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะตลาดแห่งนี้ค่อนข้างที่จะมีการบริหารจัดการความสะอาดได้เป็นอย่างดีลบภาพตลาดสดแบบเติมไปได้เลยค่ะมีสุขลักษณะที่ดีที่ดังนั้นเห็นว่าสามารถที่จะผลักดันเปิดตลาดได้ทั้งสัปดาห์ไม่ใช่เพียงแค่ในสุดสัปดาห์เท่านั้นสร้างรายได้ให้มากขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปบริหารจัดการช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดการจัดการขยะแยกขยะอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจัดการจราจรกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยดูแลความปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินให้กับผู้ค้าและประชาชนและจะต่อยอดตลาดในระดับกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเน้นเรื่องความสะอาดให้ทุกคนสบายใจมาตลาดแล้วถูกต้องตามสุขลักษณะรวมไปถึงดูแลผิวพรรณและกลิ่นนะคะจากการปรุงอาหารสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างดังนั้นต้องมีมาตรการเสริมไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเช่นการจัดเก็บไขมันของเสียจากตลาดจะต้องมีบ่อพักไขมันค่ะขณะที่ในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนไพร์มันนะคะในช่วงเย็นวันนี้ค่ะทางฝั่งของนายอนุชาจะไปที่สีรมนะคะจะมีการเดินขบวนพาเหรดกันซึ่งเป็นงานสำคัญทุกปีค่ะสำหรับนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางเพศของพรรคประชาธิปัตย์ชูจุดเด่นเริ่มที่องค์กรของกทมเพราะว่าความหลากหลายทางเพศอยู่ในทุกส่วนของราชการค่ะจะต้องเข้าไปดูสัดส่วนให้เหมาะสมพร้อมเข้าไปดูกฎระเบียบการจัดกิจกรรมต่างๆที่คำนึงถึงความหลากหลายทางเพศค่ะ
0: นายอภิสิทธิ์ยังให้ความเห็นเรื่องของความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับโดยหวังว่ารัฐบาลและสว.จะรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของทุกพรรคไม่ใช้เสียงข้างมากลากไปแม้ที่มาสสร.ของทุกพรรคจะต่างกับภูมิใจไทยครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของสสร.แต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากกังวลหรือไม่นะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่า เข้าใจว่าในวาระแรกมีการ

0: รับหลักการทุกฉบับแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมธิการส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเว้นร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือกส.ส.ร.มาจากประชาชนแม้จะเข้าใจดีว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ให้มีการเลือกโดยตรงแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอว่าเพื่อให้เกิดความลงตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเมื่อหยั่งเสียงจากประชาชนแล้วการเลือกส.ส.ร.ก็ทำโดยสมาชิกรัฐสภาโดยเลือกมาจากจังหวัดละ3คนในที่สุดก็จะเหลือ80คนนายพิสิทธิ์ย้ำด้วยนะครับว่าวาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาลจะยอมรับหลักการของทุกพรรคการเมืองครับ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะและบันดาลตอนใต้ยังระอุนะคะขณะที่เรื่องของการเจรจาสหรัฐก็มีการรายงานด้วยเช่นเดียวกันโดยพบว่ามีกลุ่มควันลอยขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนค่ะมีการยิงจรวดหลายระลอกข้ามชายแดนอิสราเอลเลบานอนซึ่งการสู้รบทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะมีการขยายข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามโดยกองกำลังอิสราเอลรุกคืบไปยังตำแหน่งทางตอนเหนือของแม่น้ำริตานีของเลบานอนมีการยกระดับการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์การรุกคืบของอิสราเอลครั้งนี้มีขึ้นขณะที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพต้อนรับตัวแทนฝ่ายความมั่นคงจากทั้งอิสราเอลและเลบานอนที่กรุงวอชิงตันเพื่อเดินหน้าการเจรจาที่สหรัฐเป็นคนกลางให้การผลักดันสร้างสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศค่ะ
0: แฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์ปารีสแองเช็กแมงหรือว่า PSG นะครับจุดไฟเผาสิ่งของแล้วก็ปะทะกับตำรวจปรับจราจรหลังทีมรักของเขาสามารถดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3คือเสมอกันในเวลา1-1ครับโดย PSG สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจำฤดูกาล 2025-2026 ไปครองครับตำรวจปราบจลาจลฝรั่งเศสต้องยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็ใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายฝูงชนบริเวณรอบสนามปาร์คเดพรังซึ่งมีการจัดจอขนาดยักษ์ให้แฟนบอลกว่า 40,000 คนเข้าชมแมตช์นี้เมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงย่านชัดแลและก็หน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่หรูหรากลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางรวมถึงยานพาหนะอย่างน้อย6คันทั้งขยะจักรยานเช่าสาธารณะป้ายรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารประจำทางถูกทุบทำลายเสียหายจะเดียวกับร้านค้าบางส่วนที่ตกเป็นเป้าถูกปล้นสะดมแม้ร้านค้าส่วนใหญ่จะติดตั้งแผงไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้าร้านเพื่อป้องกันล่วงหน้าแล้วก็ตามครับกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนบุกยึดและก็ปิดถนนวงแหวนรอบกรุงปารีสพร้อมจุดพลุไฟจนการจราจรเป็นอัมพาตกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจรและทหารกว่า 8,000 นายในกรุงปารีสรวมทั่วประเทศกว่า 20,000 นายครับเพื่อควบคุมเหตุการณ์มีผู้ถูกคุมตัวทั่วประเทศ416คนโดยในจำนวนนี้เป็นการจับกุมในพื้นที่ปารีสกว่า280คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ7นายครับมารีนเลอแปนผู้นำฝาจัดของฝรั่งเศสออกมาโจมตีเหตุการณ์นี้ผ่านแพลตฟอร์ม X ทันทีระบุว่ามีแค่ที่ฝรั่งเศสเท่านั้นที่ชัยชนะของสโมสรฟุตบอลจะจุดชนวนให้เกิดจลาจลและก็ทำให้ประชาชนขังตัวเองอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยครับ
1: พายุทรายพัดถล่มหลายเมืองในรัฐราชสถานของอินเดียนะคะกระทบทัศนวิสัยพายุทรายขนาดมหึมาและรุนแรงพัดถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐราชสถานซึ่งเป็นรัฐทะเลทรายของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทำให้ในพื้นที่ท้องฟ้านะคะก็มืดสนิทราวกับกลางคืนทัศนวิสัยเหลือเพียงศูนย์เลยค่ะและมีลมกระโชกแรง70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เมืองหนุมานกาและสีคังคานครนะคะซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าพายุฝุ่นที่รัฐราชสถานอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงนี้ซึ่งจะช่วยบรรเทาสภาพอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อุณหภูมิที่ลดลงอย่างมากตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเผชิญกับคลื่นความร้อนสูงถึง48องศาเซลเซียสมาหลายวันก็คาดว่าสภาพอากาศจะยังคงแปรปรวนต่อไป 4-5 วันค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิว

0: ุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีวันวิสาขบูชาค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพวันนี้เขาเรียกกันว่าวันพระใหญ่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: จริงๆไม่ใช่องค์พระใหญ่หรือเล็กแต่หมายความว่าเป็นงานบุญใหญ
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: วิสาขบูชาวันนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งเยอะแยะมากมายนะครับในความคิดเห็นคุณขวัญวันวิสาขบูชานี่เราชาวพุทธควรจะทำอะไรกันบ้างนะครับ
0: คือที่อย่างแรกเลยนะคะก็เริ่มต้นมาด้วยจิตใจที่ผ่องใสนะเวลาตื่นเช้าในแต่ละวันนะคะไม่ใช่เฉพาะวันวิสาขบูชาสำหรับขวัญ นะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยยิ้มให้กับตัวเองสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแต่ว่าในวันพิเศษวันพระใหญ่แบบ

0: นี้เนี่ยนะคะนอกเสียจากที่จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วนะคะก็ทนุบำรุงพระในบ้านอย่างต่อเนื่องทุกๆวันด้วยและนอกจากนั้นเราก็หมั่นฝึกฝนความเพียรโดยการที่อย่างน้อยนะอาจารย์คือถ้าทำสมาธิได้ทำที่ไหนก็ได้ค่ะอาจารย์สมาธิเวลาเดินก็ทำสมาธิได้เวลาทำอาจจะไม่ชินในระยะแรกๆค่ะอาจารย์แต่ว่าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีความเคยชินของเวลาอาจจะแบบตอนแรกอาจจะ20ลมหายใจต่อไปก็50ลมหายใจอันนี้ขวัญมองว่าเวลาเรามีลมหายใจที่มีสมาธิหมั่นฝึกความเพียรไว้เนี่ยนะคะตามที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ท่านได้ประทานพรในวันวิสาขบูชาของประจำปีนี้ท่านบอกว่าให้หมั่นฝึกความเพียรไว้เนี่ยขวัญมองว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนถ้ามีความเพียรมีความมานะอดทนเนี่ยมันจะส่งผลดีๆในหลายๆเรื่องค่ะอาจารย์คะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมรรคแปดนะครับ
0: ค่ะ
1: คือความเพียรชอบคือสำหรับผมวันวิสาขบูชาปีนี้ก็อยากจะย้ำกับแฟนรายการที่เคารพว่าเราคงไม่ลืมความสำคัญวันนี้คุณขวัญก็คงจะบอกให้ฉันทราบได้มั้งว่ามันตรงกับวันประสูติและอะไรต่อฮะ
0: ค่ะจัดรู้ปรินิพพานค่ะอาจารย์ขา
1: ครับอะไรก็เป็นวันสิบห้าค่ำเดือนนี้ก็เดือนเจ็ดใช่ไหม
0: เดือนแปดแล้วไหมอาจารย์เดือนเจ็ดค่ะ
1: ทีนี้หลายคนก็จะใช้โอกาสวาระอย่างวันวิสาขบูชาเนี่ยไปทำบุญที่วัดก็แล้วแต่คนนะครับแต่อย่างผมเตี่ยสอนว่าถ้าใจเป็นวัดที่ไหนก็เป็นวัดทำบุญแต่บางคนก็ต้องไปที่วัดแล้วก็ซื้อของนะเลือกของดีๆแล้วก็ไปใส่บาตรถวายพระแต่ระหว่างที่จะเอาของไปถวายพระถ้าเผื่อว่าผัวขอบิณฑบาตสักห่อหนึ่งเนี่ยก็ต้องแบ่งให้นะ
0: ที่บ้านหรือเปล่าเนี่ย ประสบการณ์ตรงหรือเปล่า
1: คุณขวัญรู้ใจเมื่อวานภรรยาบอกว่าไปร้านสะดวกซื้อบอกจะซื้อของใส่บาตรผมก็ยังพูดเมื่อวานนี้พาลูกหลานไปทานข้าวก็ยังพูดแจวบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อบาตรมารอหน้าประตู
0: ค่ะ
1: ถามว่าทำเวลาเคยใส่กี่องค์
0: บวกหนึ่งไปนะคะใช่ไหมคะ
1: คืนนี้ผมก็กำลังจะบอกว่าไปทำบุญกับพระก็อย่าลืมผัว
0: ค่ะ
1: ส่วนคนเป็นผัวไปทำบุญกับพระก็อย่าลืมเมีย
0: ค่ะ
1: คืออย่าลืมคนในครอบครัวซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยเรามักจะไปเห็นของไกลตัวเนี่ยมากกว่าของใกล้ตัว
0: มัน
1: ก็ไม่อยากให้ลืมเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยได้ไปใส่บาตรแล้วก็เป็นคนที่ไม่สะดวกไปวัดเพราะว่าเวลาไปหาพระต้องคลานไป
0: อ๋อเพราะว่าสุขภาพอาจจะไม่อำนวยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์คืออันนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กเข่า
0: ค่ะ
1: เตะฟุตบอลแล้วหัวเข่าเนี่ยมันกระแทกกระดูกโกนเพราะฉะนั้นเวลาผมคลานเข่าผมจะเจ็บมาก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผมจะยืนตัวตรงเสมอนะฮะไม่ค่อยได้คลานได้คุกอะไรไม่เป็นแบบนั้นทีนี้เวลาที่เข้าไปทำบุญที่วัดนอกจากเขาเอาของไปใส่บาตร
0: ค่ะ
1: มันมาเกี่ยวกับการเกษตรยังไง
0: เ
1: พราะว่า
0: อาจารย์เดี๋ยวขวัญสงสัยนิดนึงที่บ้านอาจารย์เป็นไหมที่ของที่ใส่บาตรถวายพระเนี่ยคือจะต้องเป็นอะไรที่ดีที่สุดในหม้อนั้นในจานนั้นในถ้าผลไม้ถ้าในทุเรียนก็ต้องเป็นภูที่สวยที่สุดอะค่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะบ้านขวัญเป็นบ้านคุณผู้ฟังล่ะคะเป็นไหมแชร์กันมาได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะ
1: ส่วนมากเป็นอย่างนี้ทุกบ้านแหละ
0: ค่ะ
1: ของดีๆต้องให้ไปเอาไปให้พระไปถวายพระส่วนของเหลือนะเอาไว้กินเอง
0: ใช่ที่บ้านก็เป็นเหมือนกันค่ะ
1: แต่ผมว่านะมันก็ต้องยึดทางสายกลางของพระพุทธองค์นะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าดีสำหรับคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้นะ
0: อันนี้ถูกต้องค่ะ
1: หลายคนบอกโอ้เนี่ยท้องหยิบท้องหยอดเนี่ยอร่อยเอาไปถวายพระพระก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็เลยเป็นเบาหวาน
0: ใช่เบาหวานความดันไขมันเป็นโรคที่

0: พระภิกษุสงฆ์เป็นกันเยอะเหมือนกันอาจารย์คะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมก็เรียกร้องมานานแต่ก็ยังไม่เกิดนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าหลักโภชนาการเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีบางร้านที่อาจจะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งช่วยกันก็คือว่าหลวงช่วยด้วยก็คือร้านที่เรียกว่าร้านอาหารห้าหมู
0: ่ค่ะ
1: คือคุณเข้าไปกินอาหารจานเดียวที่ร้านนี้เนี่ยคุณจะได้อาหารห้าหมู่ครบตัวอย่างของเราก็จะเป็นอย่างผัดไทยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ผัดไทยเนี่ยก็จะมีเครื่องเคียงครบแต่เครื่องปรุงถั่วก็ต้องถั่วคุณภาพ
0: ใช่
1: เต้าหู้ก็ต้องคุณภาพ
0: ค่ะ
1: คือเครื่องปรุงก็ต้องมีคุณภาพด้วยทีนี้ในการที่เราไปใส่บาตรเราก็หวังว่าเราไปใส่ให้พระมีคุณภาพ
0: ค่ะ
1: คนไปใส่ถ้าสักแต่ว่าไปใส่แต่ไม่มีคุณภาพในการใส่มันก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรมั้งแล้วคุณขวัญทราบไหมทำไมก็ต้องเอาของดีๆไปถวายพระ
0: อยากให้คนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยได้รับประทานสิ่งนั้นด้วยอันนี้ในความคิดแบบของขวัญนะอาจารย์ขวัญก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอื่นเขาคิดยังไง
1: ครับอันนี้ก็หมายความว่าคุณขวัญยึดบรรพบุรุษเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่หลายคนเนี่ยผมไปถามบอกเอ้าต้องเป็นของดีสิเพราะว่าจะได้บุญเยอะอันได้บุญเยอะแล้วไงเอ้าไปใส่บาตรได้บุญ
0: ค่ะ
1: แล้วชาติหน้าเราจะได้เกิดมาสบาย
0: อ๋อค่ะ
1: มันก็เลยผิดวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าการใส่บาตรไม่ใช่หมายคือคนส่วนใหญ่จะไปเอาบุญ
0: ค่ะ
1: จะไปเอานะเอาบุญเอานู่นเอานี่การที่พระไปขอบิณฑบาตก็ไม่ได้หมายความว่าพระเป็นขอทานนะไม่ใช
0: ่ค่ะ
1: ทานคือการให้แต่พระพุทธองค์ท่านทรงกล่าวว่าการที่เราไปขอบิณฑบาตนั้นเป็นการไปเปิดโอกาสให้กับบรรดาญาติโยม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้รู้จักเสียสละสิ่งกลัวสิ่งที่เป็นส่วนเกินของชีวิตโดยรู้จักการให้นะอันนี้ถ้าเผื่อใครไม่ลึกซึ้งไปฟังเพลงให้ของอาจารย์บ้วนใน YouTube นะฮะพิมพ์คำว่าเพลงทิศบ้วนแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงให้เข้าไปก
0: ็
1: จะเข้าใจความหมายลึกซึ้งเพราะฉะนั้นมันเป็นการฝึกการให้นะครับการใส่บาตรคือการฝึกการให้ท
0: ี
1: นี้ถ้าเราไม่ไปใส่บาตรเราก็รู้จักให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวให้ความรักให้ความเมตตาให้อาหารการกินให้เงินใช้และท้ายที่สุดถ้าเกิดเหตุขึ้นก็คือการให้อภัยนะฮะและการให้เนี่ยอย่าไปหวังว่าจะได้ได้ไม่ได้ไม่ต้องสนใจแต่วันหนึ่งเนี่ยมันมาเองสดสดร้อนๆเลยนะครับคุณขวัญ
0: อาจารย์ได้รับอะไรมาคะ
1: จะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่ง
0: ค่ะ
1: หลังจากที่ผมป่วยเป็นมะเร็งมา5ปีเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยจากที่เป็นสวนเนี่ยก็เป็นป่ารกเลยเมื่อวานก็มีคนมาบอกว่ากอไผ่อยู่หนึ่งกอซึ่งมันเป็นไผ่ติดที่มาตอนเราซื้อมันก็เอ็นไปรบกวนเพื่อนบ้านเราก็ไม่รู้จะจัดการยังไงวันนี
0: ้
1: เราก็เลยต้องใช้บริการรถแบ็คโฮคันใหญ่เพื่อที่จะมาจกเอากอไผ่ทั้งกอเนี่ย
0: ออกไปเลยเหรอ
1: ไป
0: ค่ะ
1: เพื่อให้พ้นจากบ้านเพราะว่าเราแก้ปัญหานี้มาหลายครั้งแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราคิดเราแก้ได้เพราะเรามีเวลาเพียงพอ
0: ค่ะ
1: ต้นยูคาลิปตัสใหญ่เท่ากับ2เท่าของลำตัวผมเนี่ยแล้วที่กระแพงแสนเป็นดินทราย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆมันไม่ล้มหรอกแต่เราก็กลัวว่ามันจะไปเป็น
0: กระทบ
1: อันตรายกับเพื่อนบ้าน
0: ค่ะ
1: เราก็สั่งรถแบคโฮมาขณะที่รถแบคโฮกำลังจะทำงาน ทำไม่ได้ครับคุณขวัญ
0: เกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์

0: เพราะว่ามีรังผึ้งอยู่4-5 รัง
1: โอ้โห4-5 รัง
0: คุณขวัญคิดดูสิว่าที่ไม่ได้ออกไปทำสวนเนี่ยจนบ้านกลายเป็นป่าเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ต้นมันสูงใช่ไหมผึ้งก็มาอยู
1: ่ค่ะ
0: รถแบ็คโฮเจ้าคนขับรถแบ็คโฮก็โทรเรียกพรรคพวกมา
1: เขาเก็บให้เราไหมล่ะอาจารย์น้ำผึ้งอ่ะ
0: คือเรียกมาตีผึ้ง
1: ค่ะ
0: เพื่อจะเก็บรังผึ้งใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก่อนที่สองทีนี้ลูกน้องผมเรื่องนี้ผมไม่ลงมือไปทำให้ลูกน้องทำลูกน้องผมเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านก็ถามว่าคุณเป็นใครนะเขาก็บอกว่าเข้ามากับคนขับแท็กเตอร
1: ์ค่ะ
0: คนขับแท็กเตอร์เรียกเข้ามาตีผึ้ง
1: อ๋อ
0: ก็เลยได้สนทนากัน
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วคนที่มาตีผึ้งเนี่ยเขาก็บอกฝากขอบคุณอาจารย์ด้วย
1: มารู้จักอาจารย์นี่นา
0: เขาบอกว่าแล้วรู้จักอาจารย์ได้ยังไงเขาบอกโอ้ยสมัยก่อนนะผมมาปรึกษากันเรื่องเกษตรประจำ
1: อาจารย์จำได้ไหมล่ะ
0: ผมจำไม่ได้แต่ว่าท่านที่มาเนี่ย
1: ค่ะ
0: จำได
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมปลูกแตงโมอาจารย์บอกเพื่อไม่ให้เปลืองยามากเนี่ยก็จับยอดที่มันมีเพียไฟเนี่ยจุ่มน้ำ
1: ค่ะ
0: หรือจะจุ่มในน้ำยาด้วยก็ยิ่งดีโอ้โหผมประหยัดเงินไปเยอะเลยเสร็จแล้วเขาก็บอกกับลูกน้องผมบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะอยู่กับคนขับรถแบ็คโฮ
1: ค่ะ
0: ลูกน้องก็ถามว่าทำไมเขาบอกปล่อยให้เขาทำไม่ได้หรอกเพราะถ้าปล่อยให้เขาทำเนี่ยเขากวาดของทุกอย่างเนี่ยแล้วของคุณจะเสียหายมากเพราะฉะนั้นผมจะอยู่ช่วยดูว่าให้เขาเคลียร์ยังไงขุดยังไงยกยังไงอะไรต่าง
1: ๆ
0: เสร็จแล้วเขาก็บอกกับลูกน้องนะพอลูกน้องมองหน้าเขาบอกว่าผมทำให้อาจารย์เฉย
1: ๆค่ะ
0: ผมไม่คิดตังค์ลูกน้องก็บอกไม่เป็นไรคิดไปเถอะเขาก็ไม่บอกว่ายังไงลูกน้องก็มาหาผมเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเขาเล่าทุกอย่างให้ฟัง
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าแบบนี้ต้องให้เขาเยอะๆนะเพราะเขาบอกเพราะอะไรเพราะ1เขารู้จักเรา
1: ค่ะ
0: 2เขาเสนอตัวช่วยเราโดยเรายังไม่ได้เอ่ยปากเพราะเขาเห็นข้าวของเราแล้วเนี่ยเขากลัวว่ามันจะเสียหายมีโอ่งมีต้นต้นชมโอซึ่งมันอยู่ในดงป่านั่นแหละต้นมะม่วงอะไรต่างๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องให้เขาเยอะๆเขาบอกว่าผมก็บอกปกติค่าแรง350เนี่ยวันนี้คุณควรจะให้เขาอย่างน้อย500เสร็จแล้วเขาบอกว่าเขามีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งแล้วจะจ้างไว้ไหมวันนี้วันพระใหญ่
1: จ้างไว้ทำยาวๆเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ให้เขาไป2 คนเลย
1: ค่ะ
0: ก็แปลว่าให้2 คนเนี่ยช่วยดูเก็บข้าวของอะไรต่างๆแล้วเขาก็ช่วยทำอยู่แล้วนะโดยเราไม่ได้ไปร้องขอ
1: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลานะผมจะพูดคุยให้ฟังว่าการใช้แบ็คโฮเข้ามาเคลียร์พื้นที่หรือคนที่มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยจะต้องทำยังไงนะฮะแต่วันนี้คุณขวัญผมออกตัวนิดนึงถ้าคุยอะไรไม่ค่อยถนัดต้องขออภัยเพราะว่าวันนี้หูข้างขวาผมเนี่ยมันมีเสียงสะท้อนในหูมีเสียงกล้องในหูตลอด
1: มันเริ่มเป็นมาตั้งแต่ช่วงเช้าหรือเป็นยังไงอาจารย์คือ
0: ต้องเป็นมาสัปดาห์แล้วครับ
1: อ้าวอาจารย์ต้องไปหาหมอหรือเปล่าอาจารย
0: ์คือปกติผมไปพบหมอ6 เดือนครั้ง
1: ค่ะ
0: แต่ว่างวดนี้หมอนัดพบปีละครั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ยังไม่ได้ไปแต่
1: มันมีอาการแทรกซ้อนไงอาจารย์เป็นห่วงอันนี้พูดจริง
0: ๆก็นิดหน่อย
1: ค่ะ
0: มูลเหตุมันเกิดจากว่าเมื่อวันที่ไปเที่ยวกับลูกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ธรรมดาภรรยาดูทีวีแล้วก็เราก็จะดู

0: สื่อโซเชียลมีเดีย
1: ค่ะ
0: เราก็เอาหูฟังเสียงแล้วฟังทีนี้เราคนแก่นะ
1: ค่ะเสียงดังเลยอ่ะ
0: หลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ไอ้ซีเควนซ์ของเนื้อหามันก็เดินไปเรื่อยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หูเราก็โดนกระแทกทั้งคืนไง
1: ใช
0: ่มันก็เจ็บเราก็รู้สึกอักเสบแต่ตอนนี้อาการเจ็บก็หายไปแล้วนะเอาเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องทำบุญต่อนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะถ้าท่านทำแล้วอยากมีความสุขนะทำแล้วเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะฮะโทษนะครับแม้กระทั่งอย่างที่ผมทำกับ 100.5 ตั้งแต่เริ่มทำมาเนี่ยผมไม่เคยถามที่ค่าตรงค่าตัวผมไม่เคยถามเลย
1: ค่ะ
0: นะยังไงก็ได้นะคนที่ผมได้ก็คือว่าผมได้ความรักจากแฟนรายการผมได้ออกกำลังผมได้พูดผมได้ถ่ายทอดความรู้โดยผมไม่ต้องมาซื้อเวลาในการจัดรายการอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความกรุณาของอสมทนะฮะแล้วก็ 100.5 เพราะฉะนั้นทำเนี่ยอย่าไปหวังเพราะถ้าเราหวังเนี่ยทำปุ๊บเราจะทุกข์เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ปั๊บเราจะทุกข์เลยให้โดยบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้หวังและสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับคืนมาหาเราเองอย่างน้อยก็คือความสุขที่เราจะได้รับทีนี้มันผูกพันกับเรื่องเกษตรยังไงคุณขวัญ
1: ค่ะอาจารย
0: ์เวลาไปทำบุญเนี่ยนอกจากของไปใส่บาตรใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เราก็จะมีดอกไม้กรรมใช่ไหม
1: มีดอกไม้กรรมซึ่งตอนนี้ดาวเรืองแพงขึ้นมากอาจารย์แพงในช่วงนี้แพงขึ้นแบบเหมือนดอกละ2บาทเลยอาจารย์คะ
0: ครับดีมาก
1: ค่ะ
0: เขาบอกมากเพราะอะไรรู้ฮะ
1: เพราะว่าชาวเกษตรกรจะได้รายได้ที่ดีขึ้นอาจารย
0: ์
1: ก
0: ็ต้อง
1: ค่ะมันหน้าฝนด้วยหรือเปล่านี่ขวัญไม่แน่ใจนะอาจารย์
0: คืออย่างนี้นะครับขวัญท่านลองจินตนาการดูว่าดอกไม้กรรมที่ท่านเคยไปถวายพระมีอะไรบ้างแต่ผมเคยเจอสาวสุพรรณคนหนึ่งเคยไปสัมมนาเรื่องบัวกับผมที่พิษณุโลกสมัยนั้นท่านอาจารย์เสริมลาภวสุวัตผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางเกษตรรุ่น8ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางแต่เป็นบิดาแห่งบัวนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัวแต่จริงๆแล้วท่านเป็นนักวิชาการยาง
1: ค่ะ
0: นะท่านก็เรียกว่ารักใคร่ชอบพอกับผมท่านจากเราไปแล้วแต่ว่าสาวคนนี้จากที่เป็นคนปลูกบัวเล็กๆน้อยๆนะบัวหลวงเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็เก็บบัวเนี่ยไปขายประคองตลาดตอนหลังเนี่ยคนที่เขาปลูกบัวเขาก็ฝากเธอไปขายด้วยเธอก็ไปขายให้คิดค่าลดนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: จนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ต้องทำนาบัวเองแล้วรอรับซื้อทุกคนมาส่งบัวให้เธอ
1: ค่ะ
0: แล้ววันโกนวันพระขอให้คงอยู่เพราะอะไรครับเกษตรกรจะขายดอกบัวได้ดีดอกไม้กรรมได้ดีซึ่งมีดอกไม้อยู่หลายชนิดแต่วิสาขบูชาปีนี้ผมอยากจะร้องขอรัฐบาลแล้วก็ร้องขอประชาชนคนไทยทุกคนว่าการจะแก้ปัญหายาเสพติดการแก้ปัญหาความรุนแรงของสังคมและการแก้ปัญหาความก้าวร้าวในสังคมตั้งแต่กิริยาวาจาและการแสดงออกเนี่ยมันต้องเรียกศีลกลับคืนมา
1: ค่ะ
0: เอาศีลกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งเสริมเรื่องธรรมทีหลังวิธีการครับคุณขวัญผมเคยนำเสนอที่ 100.5 และเกิดคำว่าหมู่บ้านศีล5แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เกิด
1: ค่ะ
0: แต่ผมอยากจะร้องขอรัฐบาลว่าสมัยพระท่านสมบัติสุทโธเวสเรามีการร้องเพลงชาติ 8:00 น.กับ 18:00 น.ทุกคนยืนตรงหมดเดินๆอยู่บางทีเดี๋ยวนี้หูไม่ได้ยินร
1: ้
0: องว่าอาจารย์หยุดผมก็บอกหยุดทำไมเขาบอกเพลงชาติเราหยุดยืน แต่ก่อน

0: ะร้องเพลงชาติเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเอกบุรุษที่กรมประชาสัมพันธ์ท่านหนึ่งที่บอกโปรดยืนตรงเคารพธงชาติอะไรแล้วก็มีคำขวัญ
1: ใช่คุณบุญมาค่ะอาจารย
0: ์นั่นอ่
1: ะ
0: ผมอยากให้ท่านเพิ่มอะไรครับเพิ่มคำว่าก่อนจะเปิดเพลงชาติต้องประกาศศีล5ข้อเชิญชวนให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก่อนจะเปิดเพลงชาติทุกครั้ง
1: อันนี้น่าจะต้องไปบอกคสทช.ก่อนแล้วอาจารย์พี่บุญมาน่าจะเติมเองไม่ได้แล้วล่ะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆก็ที่ผมบอกวันนี้ผมพูดถึงรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกสทช.แปลว่าการสื่อสารและโทรคมนาคมอะไรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่สมัยก่อนเวลาผมจัดรายการผมไม่ได้ไปสอบกับกสทช.นะ
1: สอบกับกรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่าคะผู้ประกาศสมัยก่อน
0: ผมไปสอบกรมประชาสัมพันธ์เขามีกระดาษมาให้แผ่นถึงให้อ่าน
1: ค่ะ
0: ผมอ่านไปได้5บรรทัด
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: กรรมการบอกพอตายแล้วตกใจแล้ว
1: ใจหายเลยพอ
0: ใจหายแวบ
1: ค่ะ
0: เขาออกมาเขาบอกผ่าน
1: โอ้โห
0: แค่เราอยากอ่านกลอนตอนท้ายไม่ได้อ่าน
1: แสดงว่าอ่านดีตั้งแต่ต้นเลยอาจารย
0: ์อ่าฮะผมมีโค้ดดี
1: ค่ะ
0: ว่ามันมีคำที่เป็นคีย์เวิร์ดอยู
1: ่
0: อย่างคำว่าพระท่านเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าไปอ่านอพอนอแล้วไม่อ่านไอ้เครื่องหมายข้างหน้าข้างหลังด้วยเราก็จะ
1: ไม่ผ่าน
0: เราก็จะไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณขวัญครับ
1: ได้เลยอาจารย์เดี๋ยวขวัญว่าอาจารย
0: ์ฝากคุณขวัญและฝากน้องๆนักจัดรายการทุกคนช่วยผมหน่อยคืออย่างน้อยนะเอาเสียงกรอกหูคนทุกวันทุกวันทุกวัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ฝากคนในสังคมว่าทำยังไงถึงจะนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นวันจันทร์เลี่ยง5สัตว
1: ์ค่ะ
0: วันอังคารไม่ใช่ว่าโอ้วันอังคารเราไปกินของไปซื้อของถูกกันวันอังคารก็เป็นวันที่เราจะยึดเสียงข้อ2วันพุธพฤหัสศุกร์คุณขวัญดูสิ
1: ค่ะคนอาจารย์คะ
0: ธรรมดาศักดิ์มีตำแหน่งสุดท้ายเสียหายเพราะดื่มใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: คุณขวัญใช้ของก่อนครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันข้อ3ข้อ4ข้อ5ในวันพุธพฤหัสศุกร์นะคะแต่ตอนนี้มีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านนะคะเราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811ตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารส่วนเกินของคุณนะคะก็ยังคงความกรอบแบบสับไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ตัวหม้อก็เคลือบมาอย่างดีมีมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆนะคะจากปกติราคา3,500 บาทเราหั่นเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา 13:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวัลย์

0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำหัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมจัดทำแผนจังหวัดกำหนดทิศทางสู่การพัฒนาพื้นที่นายอันสิทธิ์สัมพันธารัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ 2571 ถึง 2575 เพื่อเป็นกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โดยแผนจังหวัดจะครอบคลุมทุกมิติภายในจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาสำคัญของพื้นที่ส่วนแผนกลุ่มจังหวัดต้องมีความเชื่อมโยงบูรณาการทำงานร่วมกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการมีมติมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั้ง18จังหวัดจะทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมคอพอเร่งหาต้นตอปนเปื้อนห้วยตะเข้สระบุรีพบกลิ่นสารเคมีทุกจุดตรวจย้ำเอาผิดถึงที่สุดนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองเกตคลองน้ำเขียวและห้วยตะเข้อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังได้รับรายงานปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแหล่งน้ำทั้ง3สายมีลักษณะสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายสารเคมีทุกจุดที่ตรวจสอบเมื่อนำเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามวิเคราะห์ค่าสารเคมีระเหยพบค่าระหว่าง 2.5 ถึง 2.6 นอกจากนี้ยังพบการนำไฟฟ้าในน้ำสูงบริเวณต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงการปนเปื้อนของสารละลายในน้ำเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำรวม23พารามิเตอร์ครอบคลุมกลุ่มโลหะหนักสารที่ละลายในน้ำและสารอินทรีย์ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในระยะเวลา7วันสำหรับการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรวม9แห่งพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำไปเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อหาความเชื่อมโยงและระบุต้นตอของการปนเปื้อนหากผลการตรวจสอบสามารถระบุผู้กระทำผิดได้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งการดำเนินคดีอาญามีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงดำเนินการเรียกค่าเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะใช้หลักฐานและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์หาต้นตอของสารเคมีอย่างรอบด้านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้เมื่อเวลา 10:30 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาถึงวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีพระเทพวชิรากรหรือพระอาจารย์ชัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคและเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือวัดบางทงอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจาก14จังหวัดภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมกว่า 2,500 คนเพื่อร่วมกันสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสมทบทุนการก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือหลังจากเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพบปะประชาชนที่คอยอยู่ในเต็นท์พิธีด้านล่างโดยท่านอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมีเงินใช้อายุยืนยาวมีพลังในการดำเนินชีวิตที่ดีอย่างมีความสุขมีความเจริญและเดินทางไปรับประทานอาหารในเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ก่อนเดินทางกลับสนามบินนานาชาติกระบี่เพื่อกลับกรุงเทพมหานครนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัด

0: มหาชนจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฝั่งทนมีศักยภาพมากมายและมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ยังขาดเรื่องขนส่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะเช่นสวนออกกำลังกายซึ่งเป็นวาระที่พรรคร่วมผลักดันผู้สมัครผู้สมัครสก.เขตทวีวัฒนามีวาระที่ต้องการผลักดันทำเมืองให้เย็นลงซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ประโยชน์จากคลองซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ด้วยแนวคิดใช้คลองทำทางเดินให้ร่มรื่นน้ำคลองและต้นไม้จะช่วยลดอุณหภูมิของเมืองลงได้ทวีลุยตรวจสนามบอลร้างนราธิวาสผลักดันเข้ากรรมธิการแก้ไขปัญหาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชาตินำคณะลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังจากการหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดพันตำรวจเอกทวีและคณะได้เดินทางไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลอบจ.นราธิวาสซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการตำบลโคเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งอยู่ในสภาพถูกปล่อยทิ้งร้างมานานมูลค่าโครงการกว่า177ล้านบาทจากข้อมูลการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปี2553ภายใต้โครงการ1จังหวัด1สนามกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อมาในช่วงปี2555ถึง2558ได้มีการมอบหมายให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดำเนินการในเฟสที่2แต่ปรากฏว่าผู้รับเหมาทิ้งงานทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานมีการฟ้องร้องกันระหว่างหน่วยงานจนกระทั่งกกต.ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกรมทางหลวงเมื่อวันที่22สิงหาคม2567ที่ผ่านมาพันตำรวจเอกทวีได้เปิดเผยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าสนามกีฬาแห่งนี้ริเริ่มจากวิสัยทัศน์ของอดีตนายกรัฐมนตรีบรรหารศิลปอาชาแม้ที่ผ่านมารัฐมนตรีหลายยุคจะรับปากแก้ไขปัญหาแต่ยังติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายและการฟ้องร้องเพื่อให้เรื่องนี้ยุติลงโดยเร็วตนและนายกมลศักดิ์ลีวะมอสส.นราธิวาสพรรคประชาชาติจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากางแผนร่วมกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะช่วงนี้ขอไปทักทายคุณผู้ฟังสักครู่นะคะอาจารย์คะ
6: ครับเชิญครับ
5: ค่ะมีทางไลน์นะคะคุณสิริบูลค่ะบอกว่าผมว่าศีล5ต้องสมาทานรักษาศีลทุกวันทั้ง5ข้อนะครับไม่ใช่วันละข้อนี่ก็เป็นการถือศีลอาจารย์ขวัญเข้าใจว่าอาจารย์น่าจะแบบว่าอย่างน้อยได้วันละข้อก็น่า

0: ยังดีเลยทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ไม่ใช่ต้อง5ข้อทุกวัน
0: ค่ะ
1: อย่างที่ท่านพูดจะถูกแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ที่ผมพูดหมายความว่าการรณรงค์หรือการเน้น
0: อ๋อ
1: เช่นวันจันทร์รณรงค์เรื่องข้อหนึ่ง

0: พ่อทุกวัน
1: ถูกต้อง
0: ค่ะก
1: ็ขอบคุณมากเลยครับที่ท่านแสดงความเห็น
0: ค่ะคุณสังวานค่ะฝากคำถามมาเดี๋ยวเกี่ยวกับปุ๋ยวิศวะนะคะเดี๋ยวขวัญส่งคำถามให้อาจารย์ในไลน์แล้วนะคะแล้วก็มีคุณคริสคิงนะคะก็มีถามคำถามมาเหมือนกันคุณเทียนท่าฉลอมนะคะก็ส่งบทกลอนมาให้นะอาจารย์บอกว่าเกษตรทั่วไทยไม่ไกลในใจขวัญผูพาผูกพันอาจารย์พ้วนล้วนท่วนทีสุขในใจใกล้ไกลไปทุกที่สิ่งที่มีดีดูสู่ในใจนี่ก็พี่เทียนนะคะเก่งมากเลยส่งกลอนสดมาให้เราทุกรายการเลยเดียว
1: คุ
0: ณป
1: ึ๊
0: ดจ
1: ้
0: ำปึ๊ดนี่คือชื่อไลน์ชื่อของอินบ็อกซ์ไลน์ที่ว่าส่งมาในไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะคุณปึ๊ดจ้ำปึ๊ดค่ะบอกว่าเข้าวัดทำบุญทำทานปล่อยนกปล่อยเมียครับอาจารย์ปล่อยเมียให้เป็นผู้นำสั่งการเราได้ทุกเรื่อง อันนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ผมขอพูดเรื่องที่อาจจะล่อแหลมนิดหน่อยนะ
0: ค่ะอาจารย์หักโค้งมาเบาๆหน่อยนะ
1: แต่ว่าไม่เลี้ยวโค้งแรงหรอก
0: ค่ะ
1: คือสามีหลายคนนะไม่เข้าใจภรรยาโดยเฉพาะคู่แต่งงานที่อายุใกล้ๆกันนะ
0: ค่ะ
1: อิทธิพลของฮอร์โมนเนี่ยครับคุณขวัญทุกวันนี้ที่เราสู้กันอยู่เนี่ยมันเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนเมื่อครบวันหนึ่งเนี่ยสุภาพสตรีเขามีความเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนแต่ถ้าคุณสามีไม่เข้าใจไม่เปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการที่จะมอบความรักให้กันและกันเนี่ยยังคงปฏิบัติการแบบเดิมๆเนี่ยก็จะนำความทุกข์มาสู่ภรรยา
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทางเดียวที่ภรรยาจะเอาตัวรอดได้ก็ต้องหนีผัวไปหาพระแล้วก็บอกกับว่าพระให้ถือศีล
0: ค่ะ
1: ให้ถือศีล8ศีลอะไรก็ว่าไปเพื่อปฏิเสธสามีอย่างนุ่มนวลเรื่องนี้สมัยที่ผมไปอ่านข่าวกับคุณสุวิทย์ที่ช่อง9เนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมเคยพูดรณรงค์เรื่องหนึ่งว่าภาครัฐจะต้องบริหารจัดการฮอร์โมนของประเทศดูเหมือนพ่อฟังแล้วไม่เข้าใจคุณสุวิทย์ก็ไม่เข้าใจคุณสุวิทย์บอกอะไรฮอร์โมนอีกแล้วฮอร์โมนอีกแล้วเอาแล้วคุณขวัญลองไปดูสิครับที่เรามีปัญหากับชีวิตมาเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นมาจนวัยดึกวัยอะไรต่างๆฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยมันจะทำงานตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: แต่ผู้หญิงพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเขาจะหมดแล้วเขาจะไม่อยากยุ่งบางเรื่องบางราวแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีดำเนินการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามกรอบวัฒนธรรมเราเคยมีโรงเรียนเด็กเล็กวันนี้เรามีโรงเรียนผู้อาวุโสแบบไม่เป็นทางการแต่ความจริงควรจะทำเป็นทางการได้แล้วเรามีแต่บ้านบางแคมานานในอดีต
0: ค่ะ
1: วันนี้เราสร้างบ้านพักคนชราไม่ทันรับใช้ผู้สูงอายุแล้วนะฮะอ้าวขอบคุณมากนะครับขอแฉลบไปนิดนึงเป็นไงแหกโค้งไปหรือเปล่า
0: ไม่ค่ะแต่ว่ายังมีใน Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังทักมาคุณเกริกชัยคุณสุภชัยสวัสดีค่ะคุณเกริกชัยบอกว่าอาจารย์เรื่องปัญหาหูนี่อย่าปล่อยไปนะต้องรีบไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะทักทายเข้ามาก็มีส่งคำถามมาด้วยขวัญทยอยเก็บแล้วเดี๋ยวถามในเบรกช่วงสุดท้ายนะคะคุณเอื้อมพรสวัสดีค่ะคุณมีสระหรือมีสระนี่แหละค่ะอาจารย์ก็บอกว่าขอสูตรดูแลพุทราเดี๋ยวถามอาจารย์ให้นะคะไม่ลืมแน่นอนค่ะคุณทรงไทยสวัสดีค่ะคุณช่างน้อยนะคะคุณวรวุฒิค่ะคุณหนุ่มโอวันตินสวัสดีค่ะแล้วก็คุณอัครพงศ์ฝากคำถามเรื่องต้นกุ้ยช่ายมาเดี๋ยวคุยกันต่อนะคะอาจารย์เมื่อกี
1: ้ค่ะรายการเยอะคืออย่างนี้คุณขว
0: ั
1: ญที่ผมพูดเรื่องหูเนี่ยความจริงต้องการจะเตือนท่านทั้งหลายว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ย
0: ค่ะ
1: การใช้หูฟังต้องระมัดระวังแค่นั้นเองที่ต้องการจะพูด
0: ค่ะก็ระมัดระวังสุขภาพหูนะอาจารย์เพราะว่าหูเนี่ยคือถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตคู่อยู่เหมือนกัน
1: ค่ะแกมีปัญหาเรื่องหูเรื่องอะไรรู้ไหม
0: เรื่องอะไรคะ
1: หนึ่งเริ่มสื่อสารไม่ได
0: ้ค่ะ
1: คนที่คุยด้วยจะเริ่มรำคาญ
0: ค่ะ
1: ว่าอะไรนะอะไรนะเนี่ยนะ

0: แต่ก็ไม่อดทนที่จะตอบแต่คนแก่จะมีปัญหาหูมากกว่านั้นคืออะไรคือ
1: เสียงแว่วในหูเหรอคะ
0: เวลาเขาคุยปกติเนี่ย
1: ไ
0: ม่ได้ยิน
1: เวลา
0: พอเขานินทานะ
1: อ๋อได้ยิน
0: พอลุ้นได้ยินอีกอะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนแก่เนี่ยทำเป็นไม่ได้ยินซะ
1: ค่ะ
0: นะลูกหลานจะนินทาบ่นมั่งอะไรบ้างก็ปล่อยให้เขาบ่นเขาเหนื่อยเขาอะก็ปล่อยเขาบ่นไปเราก็อยู่อัตตาเหตโนนาโถของเราทีนี้คุณขวัญไปที่ดอกไม้บูชาพระเนาะ
1: ได้ค่ะมีดอกบัวอาจารย์คุยเมื่อกี้แล้วก็ขวัญคุยเรื่องดอกทานตะวันที่แพงขึ้น2บาทที่เป็นเรื่องดีกับเกษตรกรอาจารย์คุย
0: ดาวเรืองใช่ไหม
1: ดาวขออภัยค่ะดอกดาวเรืองค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแตะพืชที่เป็นดอกไม้กำอย่างย่อๆแต่ละชนิดแล้ววันหลังเราค่อยคุยละเอียด
1: ค่ะ
0: ถ้าท่านคิดจะไปทำนาบัวนะครับท่านมีที่นาที่น้ำขังตลอดเวลาเนี่ยก็เอาบัวหลวงไปปลูกปัญหาการปลูกบัวหลวงคือบัวแน่นบ่อแล้วไม่ปลูกใหม่คือถ้าบัวแน่นบ่อต้องปล่อยน้ำออกแล้วก็เอารถไถลงเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วไหลมันอยู่มันตัดไหลออกมาเดี๋ยวมันจะโตได้ดีขึ้นปลูกใหม่นะฮะ
1: ค่ะ
0: คนปลูกบัวมักจะมีปัญหาคืออย่างฤดูแล้งที่ผ่านมาหรือปีนี้ถ้าฝนไม่มาสม่ำเสมอเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องว่าเป็นใบกระโถนใบกระโถนคืออะไรใบจะมีรอยไม่ไหม้สีน้ำตาลอ
1: ัน
0: นั้นเกิดจากการทำลายของเพี้ยไฟเพราะฉะนั้นจะปลูกบัวเป็นมืออาชีพต้องมีปั๊มโซลาร์เซลล์เล็กๆแล้วก็ฉีดน้ำให้เปียกใบบัวตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: จะประหยัดค่ายาป้องกันกำจัดเพี้ยไฟแต่ถ้าจะชำระถ้าใบมันห่อๆอย่าเพิ่งหมดกำลังใจลงลุยเลยครับมีดตัดเลยตัดใบเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็จุ่มน้ำเพี้ยไฟจะตายในน้ำเองครับแต่เพี้ยไฟเนี่ยมันไม่ได้ทำลายเฉพาะใบนะบางทีดอกตูมๆเนี่ยครับคุณขวัญกำลังตั้งดอกเลยนะฮะดอกมันอ่อนอยู่ๆมันเหี่ยวไปเฉยๆอันนี้ผมหาคำตอบอยู่นานเลย
1: เทียบไฟ
0: มันไปดูดกินตรงก้านดอกอะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงบริเวณใกล้กับคอดอกอะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็เลยเหี่ยวไปเฉยๆอันนี้คือให้ระวังที่สุดคือเทียบไฟ
1: ค่ะ
0: ทีนี้อีกหนอนอีกตัวหนึ่งครับมันจะมีหนอนร่านหนอนบุ้งอันนี้เป็นงานวิจัยเล็กๆของผมนะฮะ
1: ค่ะหนอนบุ้งเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์คำแนะนำที่บอกว่าถ้าหนอนมันกินเราก็ตัดใบนั้นออกอะไรต่ออะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ขอให้ฉีดยาสักครั้งหนึ่งไม่งั้นไม่อยู่หรอก
1: ค่ะฉีดยาแล้วเว้นห่างไปเท่าไหร่เราถึงจะตัดดอกได้เลยทำนองนี้อาจารย์คะ
0: อันนั้นไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เอาดอกไปกิน
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้เอามาดมนะแต่ส่วนมากเราก็ต้องดูว่ายานั้นน่ะมีเรซิดิวคือพิษตกค้างอยู่กี่วัน
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าโดยทั่วไปที่ผมบอกมันไม่อยู่เนี่ยเพราะบางครั้งเราเอาใบนั้นออกไปจริงแต่มันมีไข่มันมีอะไรที่มันซ่อนเล้นอยู่ได
1: ้ค่ะ
0: บัวหน้าบ้านผมมีอยู่กระมังหนึ่งผมทดลองเรื่องนี้โดยเฉพาะยอมครับเหมือนป่วยแล้วไม่ไปหาหมอเหมือนที่ท่านแนะนำให้ผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องรีบไปหาคุณหมอภาวินที่ศิริราชด่วนคุณหมอรักษาหูคอจมูกผม
1: ค่ะ
0: นะน่ารักมากเลยคุณหมอท่านนี้นะเนี่ยทีนี้อันนี้คือบัวทีนี้เวลาคุณขวัญจะปลูกบัวก็ให้คำนึงถึงว่าจะปลูกบัวเอาอะไร
1: อาจจะเอาดอกเอาเขาเรียกอะไรนะเม็ดบัวเอารากบัวเอาใบเหรอคะอาจารย์
0: จะปลูกเอาใบ
1: ค่ะ
0: ถ้าปลูกเอาใบคุณไม่เอาดอกใช่ไหมคุณก็ใส่ปุ๋ยตัวหน้าเยอะ
1: ๆค่ะ
0: ถ้าปลูกเอาดอกนะฮะคุณก็ต้องระวังเพี้ยไฟตอนที่มันออกดอกอ่อนๆหรือคุณจะปลูกเอาฝักอ่อนขายเป็นผักได้ฝักแกคุณขวัญคงเคยไปกินเมล็ดบัว

0: ัวใส่น้ำแข็งใส่นะ
1: ใช่อันเป็นขวัญชอบอบกรอบมากกว่าอาจารย์ขวัญชอบความกรอบ
0: อบกรอบก็อร่อย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: หรือชาวบ้านจะเรียกหลดบัวหรือไหลบัว
1: ค่ะ
0: ก็เอาไปทำอาหารแต่ถ้าคุณขวัญจะกินสายสายบัวอันนั้นไม่ใช่บัวทุกพันธุ์เอามากินได้นะต้องปลูกบัวสายซึ่งจะมีสีแดงหรือสีขาวน้ำควรจะลึกเม็ดครึ่งแต่ถ้าบัวทั่วไปเนี่ย50เซนนะแต่ถ้าบัวหลวงเนี่ยก็แค่ใบมันตั้งดอกมันตั้งแค่น้ำหล่อไว้ก็พอแล้วและปลูกบัวพยายามรดน้ำให้เปียกใบไว้นอนอีกตัวหนึ่งสำหรับบัวสีนะครับถ้าใบแหว่งแหว่งใบพับพับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ลองหยิบใบที่พับเอามาแกะดูในนั้นน่ะจะมีดักแด้ของหนอนครับ
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นบัวถ้าใบไม่สมบูรณ์เนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกปลูกบัวอาจารย์เสริมลาบบอกปลูกบัวอย่ากลัวมือเปียกน้ำ
1: โอ้มันต้องเปียกน้ำแหละอาจารย
0: ์ สาวเข้าไปถึงโคนบัวนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปริกที่โคนใบอย่าไปดึงนะอย่าไปดึงจากใบบนให้มันขาดออกมาไม่เอาเพราะเดี๋ยวมันหลุดออกมาทั้งต้น
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้เคล็ดลับที่คนปลูกบัวแล้วไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่าหนึ่งไม่ใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยเอาดินมาปั้นเป็นลูกกระสุนเอาปุ๋ยใส่แล้วปั้นเหมือนขนมเปี๊ยะมาลูกกระสุนแล้วฝังโคนกอหรือเอามาห่อในกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้แล้วอย่าวาน
1: ทำยังไงอ่ะจ
0: ๊ะให้จิ้มเข้าไปที่โคนกอบัว
1: แต่บัวมันก็ดำต้องดำน้ำลงไปเหรอคะอาจารย์คะ
0: ไม่ต้องก็คุณปลูกในกระมังในอ่างไม่ใช่หรือบัวสีอ๋
1: อโอเคขวัญนึกถึงแบบ
0: แต่ถ้าเป็นบัวสายอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณแค่ก้มตัวมืออัดลงไปอ่ะได
1: ้ค่ะ
0: แต่ที่ไม่ให้หวานอันนี้เพราะอะไรฮะสาหร่ายตะไคร
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็วัชพืชน้ำมันจะขึ้นมาเต็มเลยแล้วมันจะแย่งอาหารจากบัวนั้นถ้าไม่มีปั้นเป็นลูกกระสุนหรือไม่ทำเป็นเม็ดเป็นแบนก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์ทำเป็นรูปกลวยแล้วหยิบปุ๋ยใส่ลงไปแล้วก็พับแล้วก็ไปฝังที่โคนกอบัวสำคัญที่สุดก่อนจะปลูกบัวอ่างสะอาดไหมถ้ามีตะไคร่น้ำอะไรให้ตากให้แห้งให้มันตายให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นดินที่จะปลูกบัวได้ดีควรจะหมักดินไว้หนึ่งเดือน
1: ค่ะ
0: เริ่มไม่อยากปลูกละหนึ่งเดือน
1: นานอ่ะ
0: คือยังไงรู้ไหมคุณขวัญ
1: ทำไมคะ
0: คำว่าหมักดินหมายถึงว่าเอาดินใส่กระถางไว้ตะเหลียวเมล็ดวัชพืชหรืออะไรอะไรเนี่ยมันจะขึ้นมาเราก็กำจัดวัชพืชจนไม่มีแล้วก็เทน้ำออกปล่อยให้ดินแห้งต่อจากนั้นเอาน้ำสะอาดใส่อย่าให้หอยติดเข้าไปอย่าให้วัชพืชอะไรติดเข้าไปแล้วก็เอาบัวมาปลูกบัวที่จะมาปลูกล้างน้ำให้สะอาดอย่าให้มีแหนะสลายตะไคร่ติดมานะอาจจะผึ่งไว้หน่อยก็ได้แล้วก็ปลูกอย่างนี้ครับในอ่างบัวคุณจะสะอาดสะอ้านอยู่เสมอและทุกครั้งที่จะจุ่มเนี่ยมือไปโดนเปียกแหนติดมือมาหรือเปล่าอะไรต้องระมัดระวัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือบัวนะ
1: ค่ะ
0: มีเวลาสัก5นาทีใช่ไหม
1: มีพอ5นาทีโดยประมาณค่ะอาจารย
0: ์โอเคคราวนี้ดอกไม้ต่ำก่อนจะดูดอกไม้คุณขวัญจะเห็นว่าใบไม้ที่เขากำมากับดอกไม้เนี่ยมาจากบ้านผมสุพรรณบุรีทุกวันวันละหนึ่งคันรถอ่ะคือเตยใบเตยอ่ะคุณขวัญนึกออกเปล่าเวลาเขากำดอกไม้อ่ะ
1: ก็คือเอาใบเตยไว้ด้านหลังอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: เป็นเหมือนใบเสริมความสวยงาม
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดบ้านขวัญดอกไม้อะไรก็คือดอกไม้เพียวอาจารย์ไม่ได้มีใบเสริมความสวยงามไม่ได้แบบว่าจัดเป็นช่อดอกเหมือนคนกรุงเทพเขาเลยทำนองเนี้ยค
0: ่ะอย่างนั้นมองรอบทิศ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามีใบเตยเนี่ยจัดทิศเดียวไม่เปลืองดอกไม้มากแต่ถ้าเป็นดอกไม้สมัยอาจารย์บ้วนเด็กๆนะมันจะมี3อย่างคุณขวัญ

0: หนึ่งดาวเรืองแต่ไม่ใช่ดาวเรืองอย่างยุคปัจจุบันนะดาวเรืองไทยอยู่ที่หาไม่ได้แล้วดอกเล็กๆสองบานไม่รู้โรยสามบานชื่น
1: ค่ะ
0: วันนี้ดอกไม้ที่ปลูกง่ายตายยากแล้วถูกลืมคือบานไม่รู้โรยกับบานชื่นหายไปเลย
1: ค่ะ
0: ส่วนดาวเรืองสีเหลืองไข่พันอเมริกันกับไปดอกเล็กสีส้มอันนี้พันฝรั่งเศสอันนี้ก็ต้องยกย่องท่านศาสตราจารย์ดร.สมเพียรเกษมทรัพย์อาจารย์ผมท่านเป็นผู้วิจัยเรื่องนี้คราวนี้จากใบเตยจะให้ปลูกยังไงเตยปลูกแซมอยู่ชายร่องน้ำในสวนมะม่วงหรือสวนผลไม้ยกร่องแต่ถ้าต้องการปลูกเฉพาะให้เอาสแลนขึงแล้วก็ยกร่องเหมือนแปลงผักอะแล้วก็ปลูกเตยหรือไม่ต้องก็ได้นะแค่น้ำไปเลยเพราะเตยมันอยู่ได
1: ้ค่ะ
0: เอาย่อๆแค่นี
1: ้อ
0: ีกดอกหนึ่งซึ่งคุณขวัญจะไม่ค่อยรู้จักเดาว่าไม่รู้จัก
1: อันเหลือดอก
0: สร้อยไก่รู้จักไหม
1: ไม่รู้จักจริงๆด้วยคืออะไรจ้ะเดี๋ยวเซิร์ช Google แป๊บนึง
0: เปิดในเน็ตดูสร้อยไก
1: ่ค่ะ
0: สร้อยไก่นะครับดอกมันจะเป็น
1: อ๋อคนรู้จักแต่แค่ขวัญไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสร้อยไก่
0: เขาเรียกดอกสร้อยไก
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ตามต่างจังหวัดเขาจะปลูกไว้ขายวันพระวันโกนนี
1: ่โอ้ค่ะ
0: มันจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะ
1: ใช่สวยด้วยแล้วก็สีสันสดใสมากอาจารย์ค่ะ
0: พอมีใบเตยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้ดอกจะออกเหลืองๆนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีสร้อยไก่ใช่ไหมและยุคหลังเนี่ยเราจึงใช้กล้วยไม้หวายมาดาม
1: ค่ะ
0: นะกล้วยไม้ที่เราปลูกนั่นน่ะเป็นพวกหวายมาดามนะพวกน
1: ี้
0: จะแตกหน่อข้างๆกล้วยไม้มีสองชนิดคุณขวัญชนิดหนึ่งคือแตกหน่ออย่างหวายมาดามแคทเธอรียา
1: ค่ะ
0: นะฮะเรียกซิมโบเดียลนะแต่กล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งเช่นแวนด้าเข็มช้างพวกนี้จะมีใบออกมาสองแฉกเหมือนน้ำพุแล้วมีรากแทรกออกมาระหว่างต้น
1: ค่ะ
0: พวกที่ปลูกง่ายคือพวกหลังเนี่ยครับแค่ตัดต้นไปแขวนก็ใช้ได้แล้วข
1: ึ้
0: นง่ายไอ้น้ำเย็นๆเอาหลังค่อยคุยกันนะก็คือปัจจุบันก็นิยมใช้ดอกกล้วยไม้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วก
1: ็
0: ดอกดาวเรืองอย่างที่คุณก่อนว่าทีนี้วิธีปลูกเอากล้วยไม้ยังไม่ต้องนะ
1: ได้ค่ะเอาดาวเรืองก่อนไหมค่ะเอาดาวเรืองก่อนไหมอาจารย
0: ์เอาดาวเรืองก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ดาวเรืองถ้าปลูกร้อยพวงมาลัย
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ต้องการดอกใหญ่แต่ถ้าดาวเรืองต้องการขายเป็นดอกไม้กำหรือดอกไม้ตัดดอกปักแจกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องทำให้ดอกใหญ่วิธีทำให้ดอกใหญ่หนึ่งต้นจะเลี้ยงไว้4กิ่ง6กิ่งและปลิดดอกข้างออกคือดาวเรืองเนี่ยเวลาออกมาเมล็ดมันจะเหมือนเมล็ดข้าวโพด
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะมีดอกเล็กๆ2ข้างให้ปลิดออกครับแล้วเลี้ยง1ก้าน1ดอก
1: อ
0: ันนี้จึงจะได้ดอกใหญ
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าไปดูที่เขาปลูกกันในทุ่งหรือที่ทั่วๆไปอันนั้นเขาปลูกดาวเรืองเพื่อส่งโรงงานอาหารสัตว์เอาไปเป็นสีผสมอาหารอะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ค่ะ
0: นะก็วิธีปลูกก็จะแตกต่างกันตรงเทคนิคการไว้กิ่งกับเทคนิคการปลิดดอกนะครับดาวเรืองเราก็ใส่ปุ๋ยสดเสมอตอนใกล้ออกดอกก
1: ็
0: 12 24 12ระวังเพี้ยไปโรคไม่เยอะแมลงไม่เยอะแต่ตัวที่สร้างปัญหาจะมี2ตัวใหญ่ๆ3-4 ตัวหนึ่งคือหนอนชอนใบจะเห็นว่าใบเนี่ยเป็นคราบขาวๆอันนี้คือหนอนชอนใบตัวที่สองนี่ดุมาก
1: ค่ะ
0: คือพวกหนอนกระทู
1: ้
0: มันจะกัดกินเข้าไปที่โคนก้านคอดอก
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะไปอยู่ในก้านดอกเหมือนพวกหนอนหลอดหอมอ่ะ
1: อ๋อ
0: จะมีทั้งหนอนกระทู้หนอนหลอดหอมมันจะกัดดอกจะแหว่งนะฮ
1: ะ
0: โรคก็จะมีโรคดอกเน่าแล้วก็ถ้าใบแตกออกมาหงิกๆอันนั้นจะเกิดจากเพลี้ยไฟ

0: ใหญ่นะครับดาวเรืองนี่ก็มาดังเพราะสมัยก่อน5ธันวาเราจะปลูกดาวเรืองที่ถนนราชดำเนินแล้วสสก็บอกว่าถ้าคล้องพวงมาลัยด้วยดาวเรืองก็จะเจริญรุ่งเรืองอะไรเขาก็ว่าไป
1: ค่ะ
0: และรู้สึกมันจะเกี่ยวข้องกับทางศาสนาพราหมณ์เยอะเหมือนกันดาวเรือง
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นใน
1: ใช่ค่ะอาจารย์จะชวนพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวอาจารย์มาคุยต่อแล้วก็จะชวนอาจารย์ตอบคำถามในช่วงท้ายของรายการด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะหลังจากดอกบัวไปแล้วดอกดาวเรืองไปแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติม
0: คุณสอนเอานี่กลัวตอบปัญหาไม่ทัน
1: ได้อาจารย
0: ์เรื่องดอกไม้ต่ำใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราหยิบมาคุยกันแล้วเดี๋ยวมีเวลาช่วงท้ายผมจะเสริมให้อีกนิดหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
0: แต่ที่ปิดใจเรื่องที่จะไปอยุธยาเข้าไปกี่วันฮะ
1: ไป3วันค่ะนั่นไงอาจารย์ถามไม่มี PR ในมือด้วย 3-5 กรกฎานะถ้าขวัญจำไม่ผิด
0: โอ้ยถูกมาก
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะว่า
0: เนี่ยผมภูมิใจนะคุณขวัญบ้านผมเนี่ยเคยต้อนรับอาจารย์ทรงฤทธิ์มาแล้วนะ
1: อ๋ออาจารย์ทรงฤทธิ์ไปบ้านอาจารย์บ้วนมาแล้วเหรอคะ
0: เคยมาบ้านผม
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เจอตัวจริงตกใจเลย
1: ยังไงคะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ย
0: หนุ่มเพราะว่าตอนนั้นมากับคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะเคยได้ทานข้าวกับอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่มื้อหนึ่งแล้วทุกวันนี้เวลาท่านออกทีวีผมก็คุยกับท่านแต
1: ่
0: ท่านไม่ได้คุยกับผมน
1: ั่
0: นเองนะก็พี่สุทนนี่ก็โอ้ชอบกับรายการท่องเที่ยวนะส่วนคุณสุวิทย์ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอันนั้นลึกซึ้งกันอยู่แล้ว
1: เป็นเกลอกันอยู่ใช่ไหมล่ะอาจารย์
0: เกลอกันอยู่ใช่แต่ว่าเสียดายว่าชีวิตนี้วาสนาน้อยไ ไม่เคยมีโอกาสได้พบตัวจริงคุณดำรงพุทธาน
1: ค่ะคนที่ร่วมทริปที่ไปเดินทางกันครั้งนี้เนี่ย

0: ก็จะมี1วันนะคะที่มาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะได้คุยกับคุณดำรงพุทธาแล้วก็คุณพิสมัยพิมพิศาสกุลที่ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอพี่ใหม่เขาก็จะมีเรื่องเล่าในต่างๆในเรื่องของคู่สร้างคู่สมที่อยู่ในหนังสือหยิบยกออกมาเล่าเป็นออนเรดิโออาจารย์พี่ใหม่เป็นคนเล่าแบบเรื่องผีเรื่องต่างๆเนี่ยได้สนุกมากๆเลยอาจารย์ค่ะก
1: ็คุณ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญพูดอย่างนี้ผมกำลังนึกเดี๋ยวปีหน้าผมขาดผู้สนับสนุนแล้วผมจะหาตังค์มั่ง จัดรายการพบอาจารย์บ้วนชวนกันคุย
0: อันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะคะ
1: เอาทีนี้คุณขวัญที่ผมพูดถึงกูรูทั้งหลายเหล่านี้นะ ก็ทุกคนที่พูดมาเนี่ยเป็นกูรูตัวจริงเพราะว่าสังคมปัจจุบันเรามีปัญหาว่ามีกูรูบางคนก็เรียกว่ากูรู
0: ้ค่ะ
1: บางคนก็กูเลอะบางคนก็กูล้น
0: ค่ะ
1: นะบางคนก็กูล่อแร่คือพูดไปแล้วล่อแร่เพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีนะแล้วผมฝากไว้นิดหนึ่งนะอย่าเอาชื่อสถาบันไปต่อหางครับ
0: ค่ะ
1: ขอให้กูรู้ทั้งหลายที่ไปออกทีวีเนี่ยท่านพูดเฉพาะชื่อของท่าน
0: ไม่
1: ต้องอ้างสรรพคุณว่าอยู่มหาวิทยาลัยไหน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเรื่องนี้ก็จะไม่พูดต่อพูดแค่นี้ก็รู้แล้ว
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าเรื่องส่วนตัวคุณก็แล้วกัน
0: ค่ะ
1: ก็บางครั้งสิ่งที่พูดเราฟังแล้วก็ไม่ใช่กูรูแต่เป็นกูเลอะกูล้นนะกูลวนลามอะไรว่าไปฮะแล้วเน
0: ี่ยได้เลย
1: แต่วันนี้ผมก็มีกูรูที่ผมหาความรู้จากท่านนะ
0: ใครคะ
1: อาจารย์ทรงฤทธิ์พงเงิน
0: ค่ะ
1: โพลอะไรนะพงเงินใช่ไหม
0: โพลเงินค่ะโพล
1: พ
0: อผ่านค่ะ
1: ถ้าอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้ความรู้ดีมากทางเชียร์คาเดเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีกูรูอีกท่านหนึ่งเป็นนักกฎหมาย
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยผมก็จะฟังจากท่านแล้วก็เป็นแฟนผมเป็นนักจัดรายการแต่ผมก็เป็นแฟนคลับของนักจัดรายการหลายคนเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อย่างน้อยผมก็เป็นแฟนคลับคุณขวัญแหละ
0: โอ้ยขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ถ้าไม่ฟังคุณขวัญผมก็คุยก็ไม่ได้ยิน
0: ก็คุยกับคนอื่นไม่ก็อาจจะเป็นคุยกับติ้งหนุ่ยอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจารย์นอกจากฟังขวัญแล้วนะคะ
1: เมื่อวานก็ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดติ้งหนุ่ย
0: ค่ะ
1: ม
0: ากันที่คำถามไหมอาจารย์ก็มีคุณผู้ฟังนะคะถามเรื่องของต้นกะเพราโหระพายี่หร่ามาค่ะบอกว่าคือซื้อมากะเพราโหระพายี่หร่าใบมันออกจะสีอ่อนๆเหลืองๆคนขายเขาบอกว่าให้น้ำมามากไปจะต้องลดการให้น้ำลงเขาบอกว่าอันนี้จริงหรือเปล่าข้อสองคือเขาบอกว่าตัวโหระพายี่หร่ากะเพราเนี่ยชอบแดดแรงไหมต้องรดน้ำทุกวันหรือเปล่าการรดน้ำรดแบบไหนขยายกอทำยังไงอันนี้อาจารย
1: ์เดี๋ยวเอาทีละขั้นนะ
0: ค่ะ
1: ที่แม่ค้าไปพูดว่าลดน้ำมากไปอ่ะ
0: จะใบเหลืองๆเพราะลดน้ำมากไปจริงไหม
1: เขาไปมองว่าลดน้ำจนน้ำขัง
0: ค่ะ
1: พอน้ำขังมันก็นำธาตุอาหารไปเลี้ยงไม่ได
0: ้ค่ะ
1: มันก็แสดงอาการใบเหลืองขาดธาตุแต่ส่วนใหญ่อ่ะปลูกกะเพราแล้วก็แสดงไม่ค่อยมีน้ำขังหรอก
0: ค่ะ
1: อันนี้จะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นกะเพราโหระพาสารแหน่ยี่หร่าใบมันรักต้องได้แดดทั้งวันครับ
0: ค่ะ
1: แดด6ชั่วโมงต้องปลูกกลางแจ้งหน้าแล้งปลูกทีหน
0: ้
1: าฝนปลูกห่างหน่อยเพราะถ้าหน้าฝนปลูกแล้วทีเกินไปเนี่ยทรงพุ่มมันจะทึบพอทรงพุ่มมันทึบไอ้ที่เห็นว่ามันเหลืองที่ใบอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เหลืองทั้งใบนะเหลืองเป็นบางบริเวณอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไปพลิกดูใต้ใบจะเห็นขุยของเชื้อโรครา
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าโรคราน้ำค้างมันเป็นโรคครับแล้วเขาเตาะใบมาไม่ดีบางทีมันเหลืออยู่แต่ว่ากะเพราละพาสะระเนี่ยถ้าคุณขวัญมาแถวนครปฐมนะ
0: ค่ะ
1: ประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยผู้คนจะเก็บไว้ในเข่งแล้ว
0: คือนะหมายถึงเตรียมกลับบ้านเหรออาจารย์
1: ก่อนหน้านั้นตั้งแต่เช้าเนี่ยเก็บมาเนี่ยพ่อแก่แม่เฒ่าเด็กเล็กก็จะเตาะเขาเรียกเตาะนะคือลิดใบ

0: ที่ไม่สวยงามเนี่ยออกครับ
1: ค่ะ
0: นะทีนี้เวลาการขยายพันธุ์ที่ง่ายทั่วไปก็มักจะใช้เมล็ดนะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นเมล็ดต้นช้าหรือบางทีเราจะตัดชำกิ่งก็ได้อย่าไปขยายกอขยายไม่ต้องใช้เพาะเมล็ดก
1: ับ
0: ตัดชำกิ่งแต่ถ้าปลูกพืชเหล่านี้ต้องใช้ปุ๋ยเน้นไปที่ตัวหน้า20 10 10 25 7 7หรือถ้าใช้สูตรเสมอแพงหน่อยถ้าจะเสริมก็ต้องยูเรีย46 00 40 00 30 00หรือแอมโมเนียม21 00แต่ปลูกพืชพวกนี้พอต้นสูงขึ้นมาสักคืบหนึ่งให้เด็ดยอดครับ
1: ให้เด็ดยอดทิ้งเพื่อให้เขาโตแบบเหมือนเป็นพุ่มยอดใหม่อย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย
0: ์พอเด็ดหนึ่งมันจะแตกสองมันจะแตกสองกิ่งแล้วสองกิ่งนะคุณขวัญต้องการจะแต่งให้เป็นพุ่มแบบไหนก็เด็ดเอาเลยครับที่เด็ดมาแม้จะเป็นยอดอ่อนยอดเล็กยอดน้อยใช้ได้หมดครับ
1: ค่ะ
0: ใช้ได้หมดนี่ผมยังนึกว่าเวลานี้ยังไม่เห็นโปรดักต์นี้นะคือใบกะเพราเนี่ยมันมีใบที่ยังใช้ได้แต
1: ่
0: มันออกตลาดสดไม่ได
1: ้มันแก่ไปเหรอคะหรือว่ายังไง
0: มันไม่ใช่แก่ไปบางทีใบไม่สวยไม่อะไรเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ต้องทิ้งเสียดายความจริงนะถ้ามีใบกะเพราโหระพาอบแห้ง
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ใส่เป็นผงเล็กๆเหมือนผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เขาใส่มาเนี่ย
1: อ๋อค่ะอาจารย์
0: ทำเป็นแอปเปิลไท
1: ยอ่ะค่ะ
0: เรียกอะไรผงชูรสอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นผงชูรสแต่ว่าคือเป็นรสชาติของกะเพราดีสำหรับการที่เราอาจจะไปอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองหากะเพรายากใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่ใช่ผงชูรสนะ
1: ค่ะ
0: ผงที่เพิ่มการชูรส
1: ผงที่เพิ่มการชูรส
0: เพราะถ้าเป็นผงชูรสมันโซเดียมโมโนโกลูตาเมต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอันนี้คือชูรสที่เขาขายไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เป็นเขาเรียกว่า
1: แต่ไม่ใช่ผงคลุกข้าวใช่ไหมอาจารย
0: ์เป็นผงคลุกข้าว
1: อ๋อ
0: แต่ไม่ใช่ชูรส
1: ค่ะก็คือเป็นผงที่เราใช้เสริมเพิ่มเติมจากอาหารหลักที่เราประกอบปรุงเสร็จแล้วอันนี้ขวัญเข้าใจถูกไหม
0: เรื่องนี้ต้องชมญี่ปุ่นนะ
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยการตลาดสุดยอดเลยสมัยหนึ่งมหาลัยเกษตรศาสตร์มีการเชื่อมโยงกับโรงเรียนสาธิตเกษตรเชื่อมโยงกับที่ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: เวลามีครูญี่ปุ่นมาเนี่ยนะบริษัทห้างร้านเนี่ยเขาจะฝากอะไรมารู้ไหมครับผงปรุงรสเรียกผงปรุงรสละกัน
1: ค่ะ
0: ฝากผงปรุงรสเอามาแจกเวลาคนไทยกินแล้วติดใจ
1: ใช่ค่ะ
0: หาซื้อที่ไหนอ่ะหลังจากนั้นสินค้าตามมา
1: อันนี้เป็นการเปิดตลาดก่อนเลย
0: ปากกาดินสอยางลบกันไกลคลิปหนีบกระดาษเป็นชุดอยู่ในกล่องเล็กๆเขาฝากครูญี่ปุ่นมา
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอามาเป็นซูเวเนียร์เป็นของที่ระลึกให้กับคนไทย
1: ค่ะ
0: คนไทยเห็นแล้วชอบสักพักของมาแต่เราอย่ารังเกียจญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: เพราะวันนี้ทุกวันผักของผมที่กำแพงแสนเนี่ยไปญี่ปุ่นทุกวันครับ
1: โอ้ยอาจารย์ส่งออกผักไปญี่ปุ่นเลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่บ้านผมบริษัทสวิฟบริษัทธานิยาม่า
1: ค่ะ
0: บริษัทหลายบริษัทเขามีรถตู้เย็นและเขาส่งนักเรียนญี่ปุ่นมาเป็นนิสิตเกษตรกำแพงแสนแต่พอจบแล้วไม่ต้องกลับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้อยู่เมืองไทย
1: ให้ควบคุมการผลิตที่นี่ต่อ
0: ใช่เป็นผู้จัดการเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นกับเราเนี่ยเราขายวัตถุดิบญี่ปุ่นไปแปลงไปของแพง
1: กลับมาขายเราต่อ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเสนอชื่อยี่ห้อนะ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ไปซ้ำกับใครหรือเปล่านะเสนอว่าคนไทยควรจะปรุงแล้วใช้ยี่ห้อเดียวกัน
1: ให้เป็นตรา
0: ประเทศไทยทำ
1: เป็นตราประเทศไทยไปเลยใช่ไหมจานไทยแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะ
0: ใช้ชื่อไทยทำเลย
1: ค่ะไทยทำนะคะ
0: แล้วก็ตั้งสโลแกน
1: ฝรั่งเขาจะเข้าใจไหมล่ะคำว่าทำนะอาจารย์
0: ไทยทำไทยกินไทยใช้ไทยส่ง
1: ค่ะ
0: เนี่ยกินเองด้วยส่งออกด้วย
1: ค่ะ
0: ถ้าเขียนเป็นภาษาฝรั่งก็เท่นะ
1: G
0: I T A M
1: ค่ะ
0: ไทตั้ม
1: ไทตั้มค่ะ
0: ยอดไทตั้ม
1: ค่ะมากันที่อีกคำถามหนึ่งของคุณสังวานนะคะอาจารย์เขาถามถึงเรื่องปุ๋ยวิศวะค่ะมันมีประโยชน์ต่อพืชผักผลไม้ช่วยให้เจริญงอกงามลูกผลไม้ดกจริงไหมเห็นเขาโฆษณาขายกันครับผมเลยอยากรู้กรุณาช่วยบอกคุณภาพของปุ๋ยวิศวะหน่อยครับติดตามอยู่ครับ
0: อันนี้ผมว่าคุณขวัญเขาอาจจะเป็นใช้ชื่อนี้เป็นชื่อเทรดเนมหรือเปล่า
1: เออเนี่ยขวัญก็พยายามหาใน Google นะอาจารย์ว่ามันคืออะไรปุ๋ยวิศวะขวัญไม่แน่ใจ
0: คืออย่างนี้
1: ค่ะ
0: ตอนหลังเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะเวลาไปตัดกางเกงเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาเรียกอะไรสั่งตัดใช่ไหม
1: ก็ตัดกางเกงสั่งตัดกางเกงเป็นร้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยจากที่ราคาปุ๋ยแพงเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็พยายามพูดถึงคำว่าปุ๋ยสั่งตัด
1: เอ้อปุ๋ยเฉพาะทางอย่างเงี้ยหรือเฉพาะตัวพืชเฉพาะพืช
0: ใช่อ
1: ย่างมันเป็นยังไงคะ
0: ปุ๋ยสั่งตัดเนี่ยบางคนไปเข้าใจว่าเป็นยี่ห้อ
1: ค่ะ
0: เป็นชนิดไม่ใช่ฮะเป็นวิธีต้องเอ่ยชื่อหน่อยนะอาจารย์ผมศาสตราจารย์ดร.ทัศนีอัตตนัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ดร.ประทีปเนี่ยท่านเป็นคนทำโครงการปุ๋ยสั่งตัด
1: ค่ะ
0: คราวหนึ่งก็เคยเชิญผมเนี่ยไปบรรยายให้กับเกษตรกรให้เข้าใจเพราะอาจารย์บอกบ้วนไปช่วยอาจารย์หน่อยบอกอาจารย์มีปัญหาอะไรครับบอกว่าอาจารย์พูดกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจให้บ้วนไปอธิบายคำว่าปุ๋ยสั่งตัดหน่อย
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าเนี่ยเคยไปตัดกางเกงไห
1: ม
0: เคยไปซื้อกางเกงโหลไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าซื้อกางเกงโหลเนี่ยเป้ากางเกงมันไม่กระชับไข่ใช่ไหม
1: ก็คือไม่เข้าทรงเข้ารูปกับร่างกายของเรา
0: ใช่งั้นต้องไปร้านตัดเสื้อตัดกางเกง
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะวัดในตอนที่เขาวัดเนี่ยมันเสียวๆเหมือนกันนะแล้วเขาก็วัดแล้วก็ตัดมาเป้ากางเกงพอดีขากางเกงพอดีอะไรต่างเนี่ยมันเหมือนกับปุ๋ยทุกวันนี้เราซื้อปุ๋ยสูตรเสมอซื้อปุ๋ย20 10ซื้อปุ๋ย30 10แล้วเราก็ไปโรยใส่ในดินโดยไม่รู้ว่าดินเราอะทรงไหนปุ๋ยสั่งตัดคือปุ๋ยที่เราเริ่มต้นจากไปเอาดินมาตรวจวิเคราะห์พอวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยว่าเขาขาดปุ๋ยอะไร
1: ค่ะ
0: เราก็มาเอาแม่ปุ๋ยมาผสมให้ได้ตามสูตรที่บ้านคุณต้องใช้ปุ๋ยแบบนี้เรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดคือใช้เฉพาะที่แล้วแต่ละที่จะไม่เท่ากันนะจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำปุ๋ยสั่งตัดคุณต้องหนึ่งรู้จักแม่ปุ๋ยสองคุณต้องรู้วิธีคำนวณผสมปุ๋ยให้ได้ตามต้องการถ้าไม่เข้าใจก็ถามเจ้าหน้าที่แต่ถ้าจะให้ดีเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตรู้ว่าดินในเขตของท่านเนี่ยเวลานี้ในพืชอะไรต้องการปุ๋ยอะไรก็น่าจะทำขึ้นมาแล้วอันเนี้ยจะเป็นการประหยัดการใช้ปุ๋ยคือบ้านเรานั้นเป็นอย่างนี้คุณขวัญเพราะเอ่ยชื่ออะไรมาปั๊บแล้วชาวบ้านจะต้องคนกำลังจะนิยมมันจะมีนักค้าขายเนี่ยแอบเอาไปใช้เป็นชื่อการค้าผมยกตัวอย่างนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมคงไม่ถูกฟ้องนะ
1: อาจารย์
0: วันหนึ่งเนี่ยมะละกอเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นโรคใบหงิกนะใบด่างจุดวงแหวน
1: ค่ะ
0: ที่เกิดจากไวรัสของมะละกอนะซึ่งมีเชื้อไวรัสก็คือ PRVพาปย่าริงสปอตไวรัสอาจารย์ของเราท่านหนึ่งคือดร.ดูสิอยู่ๆก็หายไปให้เฉย
1: อาจารย์
0: ชื่อเล่นชื่อพี่เคแล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวนึกได้เลยบอกปรากฏว่าพี่เคเนี่ยเขาก็วิจัยโดยไปค้นหาไวรัสในธรรมชาติที่ไม่รุนแรง
1: ค่ะ
0: เอาไวรัสตัวนี้มาใส่เข้าไปในต้นมะละกอให้มะละกอเป็นไวรัส

0: ซะก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ไม่รุนแรงใบไม่ผิดปกติแต่มีเชื้ออยู่ทำให้ไวรัสตัวรุนแรงเข้าไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้มันจะไปอธิบายก็ยืดยาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อาจารย์ท่านก็ใช้คำว่าให้วัคซีนมาละก
1: ออ๋อก็เลยเป็นเอาไปใช้เป็นชื่อการค้าสำหรับบางคน
0: นั่นแหละแล้วก็มีแล้วด้วยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้พูดนะคุณขวัญพูดนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยทีนี้แต่ผมว่าศาลท่านมีวินิจฉัย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าวัคซีนหมายความว่าเราให้ไวรัสไปแย่งที่ไวรัสตัวรุนแรงเข้ามาไม่ได้แล้วอันนี้เราเรียกวัคซีนมาละกอแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปผลิตอะไรมาแล้วมาฉีดเข้าไปไม่ใช่การจะเอาไวรัสใส่เข้าไปในต้นมะละกอเนี่ยต้องเพาะมะละกอในมุ้งให้ปลอดจากเชื
1: ้อ
0: แล้วต้องเอาผงคาร์โบรันดัมหรือเอาผงถ่านโรยแล้วก็ต้องไปเอาเชื้อไวรัสตัวไม่รุนแรงมาบดเอาน้ำแล้วน้ำคั้นมาปาดเพื่อให้ไวรัสเข้าไปในใบพืชได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสับแสงเพราะฉะนั้นเสียดายว่ารายการทีวีผมเลิกไปแล้วตอนนี้มีแฟนรายการถามหาเสี่ยงเนอเสี่ยงสุพรรณนะเน
1: ี่
0: ยผมกำลังจะฟื้นฟูผมทำรายการมีช่วงภาษาเกษตรวันนี้เสนอคำว่า
1: อาจารย์พูดเป็นเสียงสุพรรณนะคะค่ะ
0: ถ้าพูดเป็นภาษาสุพรรณแล้วใส่เสื้อมอห้อม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาคาดเอวแล้วก็หมวกปุ้ยสร้างตัดไม่ได้เป็นชนิดของปุ้ยไม่ใช่เป็นสูตรของปุ้ยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ปุ้ยสร้างตัดหมายถึงว่าปุ้ยที่เหมาะที่จะใช้กับดินตรงนั้นตรงนี้โดยต้องตรวจวิเคราะห์ดินก่อนแล้วเมื่อตรวจวิเคราะห์ดินเสร็จรู้ว่าค่าธาตุอาหารชนิดไหนก็เอาแม่ปุ๋ยมาปรุงให้ได้ตามสูตรแล้วก็ใส่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปุ๋ยสั่งตัด
1: ค่ะก็ปุ๋ยสั่ง
0: แล้วลงด้วยนะจ๊ะ
1: นะจ๊ะด้วย
0: จะลงด้วยนะจ๊ะ
1: ค่ะปุ๋ยสั่งตัดกับปุ๋ยวิศวะก็คือเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เป็นนวัตกรรมสูตรปุ๋ยใช่ไหมคะ
0: คนก็พยายามไปแปลงไง
1: เออค่ะ
0: แปลงเพื่อเห็นว่าเนี่ยมีการตัดแต่งต่อเติมนะคำว่าวิศวะนะ
1: ค่ะ
0: ก่อสร้างมันขึ้นมาแต่ว่าปุ๋ยสั่งตัดมันจะมาทางขายมันเป็นกระสอบมันไม่ได้หรอกมันต้องรู้ว่าดินตรงไหนใช้กับพืชอะไร
1: ค่ะ
0: สมมุตินะไปวิเคราะห์ดินมาแล้วถ้าคุณขวัญปลูกกะเพราโหระพากับคุณขวัญจะปลูกฝรั่งเนี้ย
1: ค่ะ
0: ธาตุอาหารก็ไม่เหมือนกันแหละ
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: มันก็ต้องตัดกับคนละแบบละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เราขาดนักวิชาการซึ่งเรื่องนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมีนักเกษตรก็คือเกษตรตำบลนะฮะแต่เด็กเขาไม่เรียกเกษตรตำบลแล้วก็อย่างลูกชายผมเนี่ยก็เป็นเกษตรตำบลอยู่ที่ร้องกวางจังหวัดแพร
1: ่ค่ะ
0: เขาก็ใกล้ชิดชาวบ้านเขาก็ไปอธิบายความต่อนะครับอ่ะต่อไป
1: เป็นเรื่องของใช่อีกเหลืออีกประมาณ
0: อะไรตกหล่นแฟนรายการก็แนะนำว่าให้พูดสัปดาห์ไหนก็บอกมาก็แล้วกัน
1: ได้เลยค่ะวันนี้ไปต่อกันที่การดูแลพุทราค่ะว่าขอสูตรการดูแลพุทราและการดูแลมะพร้าวตอนนี้มีลูกจริงหรือเปล่าที่ต้องเติมเกลือลงไปต้องเติมยังไงคะอาจารย์อ๋อทำไมต้องเติมเกลือในพุทรากับมะพร้าว
0: คืออย่างนี้ครับเรื่องนี้อาจจะเกินกำลังผมที่จะตอบนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าโซเดียมเนี่ยเกลือคือโซเดียมใช่ไหม
1: เกลือคือโซเดียมค่ะอาจารย
0: ์ถ้ามันมีอยู่ในดินเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องการนำธาตุอาหารตัวนั้นตัวนี้อะไรขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ย
1: ค่ะ
0: นะฮะลองถามไปที่ดร.ยงยุทธโอสถสภาก็ได
1: ้โอ้จะติดต่อทางไหนแล้วเนี่ย
0: นะฮะมีท่านออกคลิปเยอะแยะแล้วอาจารย์อะไรอีกท่านอยู่ราชกระบังแต่อาจารย์ท่านอยู่กำแพงแสนนะหรือว่านักปฐพีวิทยาเขาจะอธิบายรายละเอียดได้แต่ผมอธิบายไม่ได้ผมรู้ไม่ลึกขนาดนั้น
1: แ
0: ต่ความหมายความว่าถ้าคนไปปลูกมะพร้าวน้ำหอมแต่ว่าไม่ดินมันไม่ปะแล่มเหมือนอย่างกับแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามซึ่งมันมีความเค็มนิดๆอ่ะ
1: เป็นดินที่

0: พื้นที่เชื่อมต่อกับทะเลเนาะมีความเป็นน้ำกร่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลูกมะพร้าวคุณต้องไปเอาเกลือมาใส่
0: ค่ะ
1: คือเขาพยายามจะทำให้มันมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแบบเดียวกัน
0: โอ้ค่ะถ้า
1: อย่างนั้นนะทีนี้เมื่อกี้พุทราใช่ไหม
0: ใช่พุทราค่ะอาจารย
1: ์พุทราเวลานี้ปัญหาใหญ่คืออะไรรู้ไหมคุณขวัญ
0: คือขวัญไม่ค่อยเห็นในตลาดอะตอนนี้ คือ
1: คนไม่กิน
0: ค่ะ
1: ถามว่าทำไมคนไม่กินคนกลัวยาถามว่าทำไมต้องกลัวยาม
0: ันฉีดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: เพราะว่าพุทราเวลามันออกเนี่ยมันเหมือนถั่วฝักยาวอะ
0: ค่ะ
1: ไอ้นี่เริ่มออกดอกไอ้ที่ออกดอกมาแล้วเริ่มติดเป็นตุ่มเล็กๆบางอันเริ่มใหญ่ทยอยออกมาเรื่อยแบบเนี้ยทีนี้มันก็ต้องฉีดยาให้เป็น
0: ค่ะ
1: ถ้าฉีดยาไม่เป็นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ขณะที่คุณจะป้องกันไอ้ลูกเล็กไอ้ลูกใหญ่ก็ได้ยาไปด้วย
0: ค่ะ
1: คนก็เลยไม่ยอมกินแต่ความจริงเนี่ยเคล็ดลับของพุทรานะ
0: ค่ะ
1: หนอนมันดุหนอนตัวที่ดุคือหนอนเจาะผล
0: ค่ะ
1: มันจะมุดหัวเข้าไปแล้วก็ไปกินในลูกพุทราเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลักการปลูกพุทราให้ระมัดระวังฉีดพ่นสารในช่วงที่พุทราก่อนออกดอกปราบหนอนให้อยู่นะ
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นถ้าจะฉีดยาต้องดูว่ายานั้นมีฤทธิ์กี่วันถ้าครบ7วันถ
0: ้
1: ามันมีฤทธิ์7วันต้องเก็บหลังจากนั้น7ถึง10วัน
0: ค่ะ
1: และปลูกพุทราเวลาปลูกต้นเริ่มใหญ่เริ่มโตเริ่มสูงเก็บยากเขาจะตัดเหลือแต่ตอ
0: ค่ะ
1: เลี้ยงกิ่งใหม
0: ่
1: ถ้าเอาย่อๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันไหนค่อยลงรายละเอียดว่ามีการตัดแต่งเป็นทรงน้องในอะไรพุทรานมสดพุทราเหรียญทองสมัยอาจารย์บวชเด็กๆพุทราโบราณก็พุทราที่อยุธยาเนี่ยเขาเรียกพุทราไทย
0: ค่ะสมัยก่อนเล็กๆอ่ะใช่
1: สมัยก่อนเด็กๆ ก็เลยไปเก็บกินน่ะ10ลูกก็กินได้สัก2ลูกน้องนั้นเน่าหมด
0: ค่ะอาจารย์ค่ะได้เลยอาจารย์ค่ะมันเหลือคำถามเกี่ยวกับเรื่องใบกุ้นช่ายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าขวัญขออาจารย์ตอบคำถามตอนตั้งแต่ช่วงหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้ทบทวนคำถามแล้วก็เรามาคุยต่อเกี่ยวกับเรื่องพุทราเพิ่มเติมนะคะ
1: ทีนี้วันนี้ผมดูคำถามคุณขวัญไม่ได้เพราะว่าช่วงพักบ่ายครึ่งเราไม่ได้วางสาย
0: อ๋อเหรอคะค่ะ
1: คือก็เลยจะวางสายตอนช่วงบ่
0: ายครึ่งค่ะได้ค่ะ
1: จะด
0: ู
1: ต้องดูคือถ้าท่านจะถามควรจะถามมาตั้งแต่วรรคแรกเลย
0: ได้เลยค่ะถ้างั้นประชาสัมพันธ์
1: สัปดาห์หน้าเราตอบปัญหาเยอะหน่อย
0: ได้เลยค่ะ
1: ใครอยากสงสัยเรื่องดอกไม้กรรมพืชชนิดไหนปลูกยังไงอะไรก็ถามมานะครับ
0: ถามกันมาได้สัปดาห์หน้า
1: ถามได
0: ้ค่ะค่ะได้เลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เชิญชวนคุณผู้ฟังถามมาตั้งแต่เปิดรายการเลยนะคะแล้วก็ชวน
1: ลายส่วนตัวคุณขวัญก็ได้บ้าง
0: เอาลายส่วนตัวขวัญไม่ได้ลิงก์ไว้ค่ะกับระบบของเครื่องนี้นะคะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วขวัญกับอาจารย์บ้วนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีวิสาขบูชาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยะลาจัดเวียนเทียนกลางวันชาวยะลาจัดพิธีเวียนเทียนเที่ยงวันเนื่องในวันวิสาขบูชาเช่นที่วัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมรับศีลฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงเที่ยงวันเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีกองกำลังผสมทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองคอยดูแลความปลอดภัยโดยรอบอย่างเข้มงวดทั้งนี้วัดทั้ง17แห่งในอำเภอเมืองยะลาได้ปรับเวลาการเวียนเทียนมาเป็นช่วงกลางวันและ

0: ช่วงเย็นแทนเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดร.โจไม่หวั่นกระแสโพลหนุนผู้อิสระมั่นใจฐานเสียงพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนิดาโพลที่เปิดเผยว่าประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจะเลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองว่าอาจจะตีความผลโพลได้หลายแบบแบบหนึ่งคือการมองระบบอีกแบบหนึ่งคือความเข้าใจในบทบาทระหว่างสก.และผู้ว่ากทม.ตนคิดว่าตนและผู้สมัครสก.ของพรรคประชาชนกำลังรณรงค์สื่อสารสองด้านสองมุมคือวาระเมืองและวาระเขตซึ่งการจะพัฒนาทั้งวาระเขตวาระเมืองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ได้จำเป็นต้องมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่มาจากพรรคเดียวกันหากดูผลโพลหลายอย่างประกอบกันยังมีอีก 38% ที่ต้องการเลือกผู้ว่ากทม.และสก.จากพรรคเดียวกันน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจเรื่องวาระเขตและวาระเมืองและเข้าใจกลไกการทำงานว่าการจะผ่านนโยบายต่างๆของฝ่ายบริหารคือผู้ว่ากทม.ได้นั้นจำเป็นต้องมีสก.เข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยส่วนผลโพออกมาในลักษณะนี้ทำให้เสียเปรียบหรือไม่นายชัยวัฒน์กล่าวว่าไม่น่าจะมองแบบนั้นเพราะผลการเลือกตั้งส.ส.กทม.ที่ผ่านมาพรรคประชาชนได้33เขตกว่าทั้งกรุงเทพมหานครน่าจะเป็นเพราะประชาชนชาวกทม.เล็งเห็นถึงการทำงานของพรรคประชาชนพรรคมีผู้สนับสนุนทั้งในเรื่องอุดมการณ์และแนวทางการทำงานต้องการให้ประชาชนเข้ามาเป็นคนทำงานการเมืองระดับท้องถิ่นสหรัฐปัดปล่อยทรัพย์สิน 12,000 ล้านดอลลาร์ของอิหร่านที่อายัดไว้สถานีโทรทัศน์รัฐบาลอิหร่านรายงานรายละเอียดในร่างข้อตกลงอ้างว่าสหรัฐจะยอมปล่อยอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถูกผู้นำสหรัฐปฏิเสธทันควันอย่างเป็นทางการระบุว่าเป็นเรื่องกุขึ้นมาเองทั้งหมดในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงขยายการหยุดยิงอีก60วันแต่ยังมีข้อขัดแย้งสำคัญเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสื่อทางการอิหร่านรายงานอ้างอิงร่างบันทึกความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการว่าสหรัฐจะต้องให้สิทธิ์อิหร่านเข้าถึงเงินทุน 12,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ภายใน60วันโดยสามารถโอนและใช้จ่ายในธนาคารปลายทางที่อิหร่านต้องการได้โดยไม่มีข้อจำกัดแหล่งข่าวฟังอิหร่านระบุว่าการคืนเงิน 12,000 ล้านดอลลาร์นี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดหากยังไม่มีการจ่ายเงินจริงอิหร่านจะไม่เดินหน้าเจรจาในขั้นตอนต่อไปร่างข้อตกลงของฝั่งของอิหร่านยังอ้างด้วยว่าอิหร่านจะยังคงเป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาปฏิเสธรายงานข่าวนี้ทันทีโดยระบุว่าสื่ออิหร่านนั่งเทียนเขียนข่าวนี้ขึ้นเองพร้อมกับย้ำอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

2ของผมเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสู่ชั่วโมงที่2ของลูกทุ่งมหานคร FM 95เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับกับผมดีเจโจ้เฉลิมศักดิ์วันนี้ติดตามฟังเพลงเพราะๆกันที่จะเลือกเพลงหลากหลายยุคมาฝากคุณๆกันนะครับและวันนี้จบงานไปเรียบ

อีแนนซ์คุณท็อปพระสุพัฒน์คุณจอยบียอนแล้วก็ดีเจของเราเนี่ยไปกันโอ้ไปกันหลากหลายมากๆเลยนะครับมีคุณพิมดานะฮะคุณหมีนะฮะพอออกคลื่นนะฮะคุณวาสุนะครับแล้วก็กันอีกหลายๆท่านนะครับก็แบ่งปันความสุขให้กับน้องๆกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นหนึ่งกิจกรรมของเราซึ่งทุกเดือนเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนำมาฝากคุณๆกันนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95ถ้าผมไม่ติดกิจกรรมวันนี้ไม่ได้ติดจัดรายการก็คงจะแวบไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าชอบไปทำกิจกรรมการกุศลต่างๆเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับมาเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่าแล้วก็ใครอยากจะฟังเพลงอะไรขอมาได้นะครับคุณจรัสวราพุทธนะครับขอมามีส่งข้อความมานะครับคุณวนิดาบอกขอเพลงเซิร์งโนบิตะไลอันการบัณฑิตโอ้โหไม่ได้เปิดนะนะครับแล้วก็อันนะคุณลุงโรจน์นะฮะไม่ขอเพลงจากใจต้นข้าวด้วยโอ้โหนะมากันหมดเลยนะครับก็เนี่ยเพิ่งไปงานกับไลอันมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นงานเกษตรปราจีนบุรีนะครับงานวันเกษตรนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่5ก็มีน้องต้นข้าวเล่นอีกนะครับก็คื อมีทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะครับในการแสดงคอนเสิร์ตนะครับส่วนวันนี้จะเป็นตรีชัยณรงค์นะครับแล้วก็วันที่2มิถุนาจะเป็นโตเกียวมิวสิกนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับไปดูกันได้นะถ้าใครอยากจะไปคุณแอลผักสดคุณกัญญาคุณดารานะครับคุณชบาแก้วนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านส่งข้อความเข้ามามีเพลงเพราะอยู่เพลงหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องราวของความรักนะครับเรารู้ว่าเขาอ่ะมีใครสักคนแล้วล่ะแต่ด้วยความที่รู้สึกแบบเข้าข้างตัวเองมากกว่าเขาคงไม่เรามั้งนะครับจนทั้งวันหนึ่งเหมือนเนื้อเพลงบอกว่าฉันมันก็เสียใจไปแล้วครึ่งหนึ่งตั้งแต่วันก็ได้รู้เรื่องราวกับเขาฉันเองต้องเสียใจอีกครึ่งนึงนั่นใช่หรือเปล่าชื่อเพลงว่าครึ่งใจจากมิกกี้ครับ

ันนี้ช่วงประมาณ1ทุ่มตรงนะครับจะมีฟุตบอล FA Cup นะครับซึ่งจะเตะกันรอบชิงชนะเลิศนะครับของไทยนะครับก็เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับทีมประจวบ FC นะครับก็มาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับถ้าบุรีรัมย์ได้คว้าแชมป์เนี่ยจะเป็นแชมป์ที่3ของฤดูกาลนี้นะครับก็คือนอกจากได้แชมป์ช้อปปี้คัพนะครับเอเชียนคัพนะครับแล้วก็แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะเป็นแชมป์เอฟเอคัพแต่ถ้าบุรีรัมย์โดนเรียกว่าโดนล้มยักษ์นะครับก็คือประจวบ FC ชนะได้เนี่ยประจวบก็จะเป็นแบบโอ้โหแชมป์

แชมป์แรกเลยหรือเปล่าฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบต้องรอดูว่าจะมีการพลิกล็อกหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือโควต้าของการไปแข่งสมมุติบอลสโมสรเอเชียนะครับก็จะผิดแผกออกไปนะครับสมมุติว่าถ้าทีมบุรีรัมย์ชนะนะครับได้แชมป์ทีมที่จะได้อานิสงส์จากการที่บุรีรัมย์ได้แชมป์ FA Cup ก็คือทีม BG ปทุมนะครับจะได้ไปแข่งถ้วยที่2นะครับถ้วยรองนะครับของการแข่งขันนะครับคือไม่ใช่เป็นFC Champions League 2นะครับซึ่ง3ทีมที่ได้ไปแล้วก็คือท่าเรือนะฮะแล้วก็มีราชบุรีนะครับแล้วก็รวมไปถึงบุรีรัมย์ครับแต่ถ้าสมมุติวันนี้ประจวบชนะประจวบจะได้สิทธิ์โควต้าไปแข่งถ้วยของถ้วยอีลิททันทีนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าการแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างราชบุรีก็ลุ้นกันไปหมดครับวันนี้เรารอติดตามครับประมาณ1ทุ่มตรงนะครับรอติดตามการแข่งขันกันครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะมาเดี๋ยวหรือว่าเปิดแทร็กผิดหรือเปล่าเนี่ยไปเปิดแผ่นผิดเนาะโอเคมีคนขอเพลงมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ่ะมามีคนขอมาพอดีเนี่ยขอเพลงหลงตัวเองจริงๆแล้วขออนุญาตเปิดเพลงเร็วสักเพลงนึงแล้วกันไหนแผ่นก็มาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันคุณณัฐพงศ์บอกว่าอยากฟังเพลงหลงตัวเองอนันต์บุญนาคเหรอฮะมาไหนเปิดจะจริงๆจะเปิดปานธนพรนะแต่ว่าแผ่นรู้สึกแผ่นมันมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้แล้วกันมา

0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาฟังเพลงประมาณแบบว่าไปแอบรักผัวชาวบ้านเขานะเพลงประมาณแบบนี้มันมีเพลงไหนบ้างนะเดี๋ยวเราเปิดสัก 3-4 เพลงให้คุณได้ฟังกันนะครับไปเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
1: ้
2: ว
1: ไปกันโมโหไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักคัก
5: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 51

0: ับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีมและแอ๊ดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ายไปเป็นมือที่3เขาบางทีบางครั้งก็คิดได้นะครับว่าทำแบบนี้มันคงไม่ดีแล้วก็มันไม่มีความสุขหรอกครับคนเลวที่รักเธอมนัสดาเรืองวุฒิมาถึงเพลงนี้นี่ตรงๆมากๆไอพันนีวีรานุกูลบอกเขาว่าเจอฉัน

อีกเพลงหนึ่งก็ประมาณแบบว่าช่วงบรรยากาศแบบนี้แหละครับฝนตกนะแล้วก็พยายามหาที่สักที่เพราะตอนนี้ฉันเปียกฝนไปหมดแล้วอยากหาใครสักคนหนึ่งนะขอเพียงซอกเล็กๆโอ้โหแบบนั้นเลยเหมือนเพลงนี้ครับเธอมีใครอยู่แล้วก็ได้นะแต่ฉันขอเพียงแค่ซอกเล็กๆของเธอก็นั้นพอขนาดนั้นเลยนะเนี่ยขอเพียงที่พักใจมาริวันเจมิน่าครับ

ชอบแนวนี้ไหมฮะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เปิดแบบนี้นี่มีปัญหาแน่ๆนะฮะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วขนาดเปิดเพลงฉันรักผัวเขาตอนนั้นสมัยนั้นเขามีโดนแบนเนี่ยด้วยฉันรักผัวเขาขออนุญาตไปเป็นต้นชั่วโมงที่3นะครับก็คือหลังบ่าย3ไปแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้แต่เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของปานธนพรที่ประมาณว่าไปเป็นมือที่3เขาเหมือนกันแต่ว่ากลับตัวกลับใจได้ครับขอเลวแค่นี้หลังจากนี้ไปฟังข่าวกันครับต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังฉันรักสามีเขาชั่วโมงหน้า

0: อปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งวอนนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือหลังทางการมาเลเซียประกาศห้ามนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เริ่มพรุ่งนี้โดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน10วันที่ดาราจิตวงรายงานค่ะ
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาจำเป็นต้องจับกุ้งส่งขายแม้ราคาจะอยู่ในช่วงขาลงเนื่องจากการประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของทางการมาเลเซียที่จะเริ่มมีผลในวันที่1มิถุนายนนี้นายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลากล่าวว่ากุ้งที่เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสตูลสงขลาและพัทลุงในระยะนี้ได้ขนาดที่จะจับส่งขายโดยหากเลี้ยงต่อไปก็จะมีภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจึงร้องขอให้นายอนุทินชาญวีรโกนนายกรัฐมนตรีเร่งรัดเจรจาเพื่อแก้ปัญหาโดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน10วันเพื่อลดภาระความเดือดร้อนของเกษตรกรนายปรีชากล่าวว่าแต่ละปีจะส่งกุ้งไปมาเลเซียนับหมื่นตันมูลค่า 4,000 ถึง 6,000 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงไม่ควรที่จะปล่อยตลาดนี้ไปหากมาเลเซียไปนำเข้ากุ้งจาก

0: อินเดียหรือเอกวาดอร์แทนตลาดส่วนนี้จะสูญเสียให้กับต่างชาติซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่จึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะในเรื่องนี้เจรจาเร่งด่วนหากช้าไปจะกระทบต่อผลผลิตกุ้งที่กำลังออกสู่ตลาดเกษตรกรเสี่ยงถึงขนาดล้มละลายได้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: สกัดจับรถบรรทุกน้ำมันซุกไอซ์ยาเคมูลค่ากว่า200ล้านบาทพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มนายวิทยาอายุ30ปีคนขับรถบรรทุกนายพงศักดิ์อายุ45ปีเจ้าของรถบรรทุกและนายอนุชาอายุ38ปีคนขับรถยนต์นำทางพร้อมของกลางไอซ์ 1,687 กิโลกรัมเคตามีน50กิโลกรัมรถพ่วงบรรทุกถังยางมะตอย1คันรถยนต์1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ากว่า210ล้านบาทโดยกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีสืบทราบว่ามีเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เตรียมขนลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือมาซุกซ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้รถบรรทุกยางมะตอยดัดแปลงให้เป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดเพื่ออำพรางและหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมจนกระทั่ง29พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถบรรทุกยางมะตอยขับตามรถยนต์อีกคันที่ใช้นำกระบวนโดยขับผ่านไปยังตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครตำรวจจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นรถทั้งสองคันจึงพบของกลางดังกล่าวและควบคุมตัวไปดำเนินคดีการจับกุมในครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากการจับกุมผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางยาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้โดยได้รับคำสั่งจากบอสใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศให้นำยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปเก็บที่โกดังที่จังหวัดสระบุรีและส่งต่อแก่ผู้ค้ารายย่อยแก๊งนี้มีนายพงศักดิ์เป็นหัวหน้ามีผู้ร่วมก่อเหตุประมาณ10คนและทำมาแล้ว5ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ2ล้านบาทเบื้องต้นดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
9: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: ยไหมปลูกอะไร

0: ็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าGo Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHzคลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
8: เงินเหลือเท่านี้เอาไปทบเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นเงื่อนไขของเขานะครับก็ย้ำว่าพรุ่งนี้เริ่มใช้ได้แล้วนะครับพรุ่งนี้ผมว่าโอ้โหคนออกมาใช้จ่ายตังกันแบบสะพัดแน่นอนนะครับรักและคิดถึงพัชราแวงวันครับอัลบั้มชุดแรกของ The Ovation

คุณแป๊ะแม้นสีบอกว่าฝนตกอยากจะฟังเพลงนี้ครับฟ้ายังมีฝน because I love you

เลยเปิดต่อกัน2เพลงเลยครับฟ้ายังมีฝนแหวนนะครับแล้วก็เพลง Because I Love You Version สาวสาวสาวที่ร้องไว้เป็นเสียงของคุณปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขนั่นเองครับ

บ่าย3กับ22นาทีมีเรื่องขำๆมาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับหลังจากที่จัดรายการเสร็จแล้วจัดรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางไปบ้านของพี่ออสคิริบูลนะครับซึ่งเขามีการจัดงานเลี้ยงส่งคุณดำฟอยเวอร์ครับก็กินเลี้ยงกันกินกันโออร่อยแล้วในช่วงหนึ่งก็คือพี่ต้นสุชาติชวังกุลดีเจของเราเนี่ยก็ไปงานด้วยนะครับไปงานงานเลี้ยงด้วยนะครับก็มีงานต่างๆแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยเขาก็ขอเพลงมาบอกว่าอยากฟังพี่ต้นร้องเพราะว่าพี่โจร้องไปแล้วนะพี่โจขึ้นไปร้องพี่ดำก็ขึ้นไปร้องนะครับพี่ต้นก็บอกว่าขออนุญาตวันนี้ไม่ร้องได้ไหมครับ นะแล้วก็หันมาถามงั้นพี่โจร้องให้ผมหน่อยนะแล้วผมจะลิปซิงค์เอาอย่างนั้นเลยนะฮะเราก็เลยร้องเพลงดังเม็ดทรายแล้วพี่ต้นก็ทำท่าลิปซิงค์นะคือทำท่าเหมือนกับว่าร้องนั่นแหละฮะประมาณแบบว่านะร้องท่อนที่ผมไปร้องท่อนฮุกหากใจเธอนั้นยังคงรักมัน

แยกรักเราจากกันนิรันดร์ประมาณนี้พี่ต้นก็ขำใหญ่ทุกคนก็ขำกันนะฮะอ่ะมีคนขอเพลงใจรักมาคุณพรชัยจากจังหวัดแพร่นะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ครับอาทิตย์หน้าเจอพี่ต้นนะครับมาจัดรายการให้คุณได้ฟังกันครับ

เสียงของพี่ป้อมกทาวุฒิสถานไตรภพนะเมื่อสักครู่กำลังคิดว่าจะเปิดเพลงนี้อยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งโทรเข้ามานั่นคือพี่ป้อมนะฮะโอ้โหคิดถึงก็โทรมาเลยนะฮะ คุยกันไปเรียบร้อยจะคุยกันเรื่องงานคอนเสิร์ตชาตรีนั่นแหละครับจะมีวันที่27 มิถุนายนบัตรหมดไปเรียบร้อยแล้ว

0: ฟังสายใยรักของคุณอิ๋วจากคุณธีรศักดิ์นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงพี่อิ๋วพิมพยมเรืองโรจน์กันครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legends Tale
5: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ผมมีโอกาสได้ไปงานต่างๆกับวงเพื่อนนะครับก็คือไปดูแลพี่ๆวงเพื่อนรวมถึงคุณกุ้งตวงสิทธิ์พี่แอฟพี่ตีพี่รักพี่เต๊ะนะครับก็เลยได้ทราบข้อมูลได้ทราบเรื่องราวต่างๆของวงว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจคนคอยเนี่ยจะอยู่ในอัลบั้มชุดที่2ของ18กรัตนะครับก็คือคุณกุ้งเนี่ยเขามาเป็นนักร้องเพลงคู่ตอนนั้นกุ้งตวงสิทธิ์เนี่ยเป็นนักร้องอยู่วง The Bankนะครับแล้วก็จะมาร้องเพลงคู่แต่ไปๆมาๆนะครับก็เพลงใจคนคอยเนี่ยจะเป็นเพลงคู่ด้วยแต่ในงานในห้องอัดนะครับในที่ได้ทำงานกันในห้องอัดเสียงนะครับทางทีมของวงเพื่อนก็เลยพูดคุยกันว่าเราน่าจะต้องมีนักร้องนำ อีกคนนึงเข้ามาอยู่ในวงเพื่อนแล้วก็เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงทีเด็ดของงานอัลบั้มชุดที่2ของวงเพื่อนนั่นคืออัลบั้มจากดวงใจนะครับคุณกุ้งตวงสิทธิ์ก็เลยได้รับการทาบทามนะครับแล้วก็มาอยู่กับวงเพื่อนพร้อมทั้งเพลงใจคนคอยก็เลยยกเอาเพลงนี้จากอัลบั้ม18กรัตชุดที่2มาด้วยนะครับทำให้18กรัตชุดที่2นั้นจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด10

18เพลงนะฮะ18หรือ20เพลงนี่ผมไม่มั่นใจนะผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเพลงเนี่ยจะลดไปเพลงนึงเหลือ19หรือ17เพลงเนี่ยลองเข้าไปดูในปกอัลบั้มหรือเข้าไปดูในอัลบั้มแล้วจะรู้ว่าเออเพลงหายไป1เพลงนะครับนั่นก็คือใจคนคอยจากเพลงคู่กลายเป็นเพลงที่นำมาร้องเดี่ยวครับ13นาทีจะ4โมงเย็นแล้วครับอากาศในกรุงเทพตอนนี้ฝนเริ่มเบาบางลงแล้วตะกี้หนักมาก

ุ้งเขาก็มีเรื่องเล่าให้ผมฟังเหมือนกันนะครับบอกว่าจริงๆแล้วมีอยู่เพลงหนึ่งของพี่ดอนสอนระเบียบนะครับตอนแรกน่าจะเป็นเพลงของเขาเพลงของคุณกุ้งตวงสิทธิ์นะครับจะต้องร้องเพลงนี้ไว้แต่เนื่องจากว่าเจ้าตัวเองก็คือคุณดอนสอนระเบียบเนี่ยได้มาฟังเพลงอยู่เพลงหนึ่งแล้วเขาชอบมากทั้งเรื่องของทำนองทั้งเรื่องของคำร้องก็เลยขอจากคุณกุ้งนะครับว่าขอเพลงนี้เป็นเพลงของเขาได้ไหมคุณกุ้งก็เลยบอกเหมือนกันว่าเอ๊ะเพลงนี้มันดังมากนะครับถ้าเขาร้องเองเนี่ยมันจะดังเท่าพี่ดอนสอนระเบียบหรือเปล่าเขาก็พูดให้ผมฟังแบบนี้แบบตรงๆนะฮะเรามาฟังเพลงนี้กันดูนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้กับแทร็กนี้ของพี่ดอนสอนระเบียบเพลงที่แต่ตอนแรกเนี่ยตั้งไว้ว่าเป็นเพลงของคุณกุ้งตวงสิทธิ์แต่ไปมาก็กลายเป็นเพลงของคุณดอนสอนระเบียบครับทางรักสีดำครับ

สสีดำครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้เราไปเบรกกันแป๊บเดียวมาเจอกันในชั่วโมงสุดท้ายอยากฟังเพลงอะไรส่งข้อความเข้ามาได้นะครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรุงเทพฝนตกหลายพื้นที่สูงสุดที่เขตปทุมวันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรายงานปริมาณฝนเวลา 15:30 น.พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตทุ่งครุพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนบนต่อเนื่องฝั่งพระนครเช่นบางแคหนองแขมจอมทองตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดดุสิตวางทองหลางบางกะปิห้วยขวางเคลื่อนตัวทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่โดยปริมาณฝนสูงสุดที่เขตปทุมวัน 88.0 มิลลิเมตรมาริกาเปิดแผนปฏิบัติการแก้น้ำท่วมโดย AI และเรดาร์นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่หน้าสถานีช่อง9อสมทซอยทวีมิตรหลังเซ็นทรัลพระราม9ติดตามนโยบายเรดาร์น้ำท่วมเตือนภัยล่วงหน้าปลอดภัยทุกชีวิตโดยใช้ข้อมูลฝนน้ำคลองถนนการจราจรและเครื่องสูบน้ำเชื่อมเข้าระบบ AI กลางแบบเรียลไทม์ทั้งเมืองทำให้เห็นทันทีว่าเขตใดกำลังเสี่ยงถนนใดกำลังท่วมจุดใดต้องเร่งสูบน้ำจุดใดต้องส่งเจ้าหน้าที่พื้นที่นำร่องระยะเร่งด่วน12เดือนได้แก่เขตดินแดงเขตห้วยขวางเขตจตุจักรเขตลาดพร้าวเขตวัฒนาเขตบางเขนเขตสายไหมเขตหลักสี่เขตบางนาเขตประเวศเพราะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากและมีความหนาแน่นทางเศรษฐกิจสูงโดยจะมีการติดตั้ง AI Water Center ทั้งเมืองติดตั้งเซ็นเซอร์กว่า 3,000 ถึง 5,000 จุดซึ่ง AI จะสามารถคาดการณ์น้ำท่วมล่วงหน้าทำให้รู้ความเสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้าได้30นาทีถึง6ชั่วโมงจากนั้นระบบจะสั่งการเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติก่อนน้ำท่วมจริงซึ่งปัจจุบันหลายจุดยังใช้คนตัดสินใจแต่ระบบใหม่

0: AI จะสั่งการอัตโนมัติและจะบริหารจราจรช่วงน้ำท่วมได้อีกด้วยโดยจะเปลี่ยนไฟจราจรปรับเส้นทางแจ้ง Google Map แจ้งรถเมล์แจ้งรถฉุกเฉินทันทีทำให้รถไม่ติดซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมทรัมป์โจมตีศิลปินที่ถอนตัวคอนเสิร์ต250ปีการก่อตั้งสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่ากำลังพิจารณาที่จะยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตชุดใหญ่ Freedom 250เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาหลังมีศิลปินจำนวนมากพร้อมใจการถอนตัวจากการแสดงและอาจเปลี่ยนเป็นการกล่าวสุนทรพจน์แทนทรัมป์ระบุว่าไม่ต้องการอยู่ท่ามกลางศิลปินเกรด3ที่ได้รับค่าจ้างสูงเกินจริงและมีแต่เรื่องบ่นพร้อมสั่งการให้ทีมงานตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดงานอเมริกา Is Back Rally ในเวลาและสถานที่เดียวกันเพื่อดึงมวลชนแทนและเรียกตัวเองว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจอันดับหนึ่งของโลกเพราะสามารถดึงดูดผู้เข้าชมกลุ่มใหญ่ได้มากกว่าเอลวิสเพลสลีย์อดีตราชาเพลงร็อกแอนด์โรลผู้ล่วงลับในยุครุ่งเรืองซะอีกและเขาก็ทำเช่นนั้นได้โดยไม่ต้องใช้กีตาร์สักตัวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเบลดไมเคิลนักร้องนำของวงร็อกชื่อดังเป็นศิลปินรายที่5ที่ประกาศถอนตัวจากคอนเสิร์ตนี้ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าพวกเขาถูกทำให้เข้าใจผิดว่างานนี้เป็นงานเฉลิมฉลองที่เป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ภายหลังพบว่ามีความเชื่อมโยงทางการเมืองกับองค์กร Freedom 250ที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์อย่างชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDดี2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690 บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง

0: ราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

อะไรเธอเสียงของคุณเบิร์ตกุรพงศ์บุญนาคนะครับงานเพราะๆที่นำมาฝากกัน2เพลงต่อเนื่องรวมไปถึงแทร็กของคุณก้อยพรพิมลธรรมสารไม่มีวันนั้นอีกแล้วนะฮะมีโอกาสได้ไปร่วมงานคุณก้อยนะครับก็ยังถึงแม้จะเป็นสสแล้วแต่ก็ยังมีรับงานร้องเพลงกันในแบบวันหยุดบ้างนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไงใครสนใจอยากจะชมยังไงกันก็ลองติดตามดูในเพจหรือใน Facebook ของพี่ก้อยเองหรือว่าตามที่ต่างๆนะครับก็จะมีบอกนะครับว่ามีที่ไหนบ้างอย่างผมเองก็ถ้ามีงานอะไรเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังมาเล่าให้ฟังกันเช่นกันนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วจ้านะครับแล้วก็เช่นเดิมเช่นเคยนะครับว่าอยากฟังเพลงไหนขอมาได้แล้วก็ทุกเพลงที่เปิดเนี่ยเราเปิดจากซีดีนะฮะเนี่ยหยิบไม่ได้หยิบดีกว่าแบกมาจากบ้านนะฮะก็คือแบบใส่รถเข็นมานะครับแล้วก็เอามาเปิดให้คุณได้ฟังกันเพราะว่าเวลาฟังเสียงจากซีดีเสียงมันจะเพราะมากๆครับโดยเฉพาะยิ่งใครที่จะบอกไงดีอ่ะมีซาวเบาป่ะบอกซาวเบาคืออะไรซาวเบาแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็ฟังไปเพราะมากๆนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเปิดในรถนะแล้วก็เปิดเสียงมันจะออกเป็นสเตอริโอเลยเพราะว่าเราเปิดจากคุณภาพดีๆของซีดีมาให้คุณได้ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเพลงนี้เตือนสำหรับคนที่ชอบหูเบาใครพูดอะไรมาก็เชื่อเขาก่อนแล้วค่อยมาอ้าวเหรอแล้วใช้คำว่าอ้าวเหรอแค่ข่าวร้ายวงพลอยครับ

วันเวลานะครับเป็นเพลงของแม่นิดนะนิตยาบุญสูงเนินนะครับเพลงที่เพราะๆที่นำมาฝากมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเนาะฟังเพลงนี้ครับเสียงคุณอั้นสหพลจุลวงศ์งานอัลบั้มดำดีดูดีครับที่มีเพลงช้าๆเพลงนี้เพราะมากสองที่แล้วมีว่าได้ฟังสดๆที่งานเทศกาลเที่ยวงานวัดที่แฟชั่นอินมาจนถึงตอนนี้เลยจบแล้วลืมครับ

0: ไปเบรกกันแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้เพลงเนื้อพรองว่าคุณต้องชอบเพลงนี้แน่นอนนะครับงานของพี่ออสรณชัยถมยาปริวัติเพลงที่พี่ออสนำเพลงเก่ามาร้องใหม่ได้อย่างเพราะมากๆนะครับชื่อเพลงว่าลาสาวแม่กลองช่วงหน้าได้ฟังแน่นอนครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้า

0: สอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ช่วงนี้ขออนุญาตเปิดเพลงเก่าๆให้คุณได้ฟังกันที่นำมาร้องใหม่จากพี่ออสรณชัยถมยาปริวัติมาถึงงานนี้ที่พี่ต้อมเรนโบว์ร้องไว้เพราะมากๆนะครับแล้วก็วันที่7นี้นะครับเจอกับพี่ต้อมที่พัทลุงผมก็ไปด้วยนะงานกาชาดครับ

ดถึงพี่คนนี้มากๆนะครับไม่สบายป่วยแล้วก็นอนติดเตียงอยู่นะครับคุณประวิตรหรือว่าคุณแซม Six Sense นะครับกับงานที่มีชื่อว่าครวนอัลบั้มชุดที่2ของวง Six Sense ครับ

ฉันนั้นเพื่อเธอเวลาหมดแล้วแต่ก็เห็นเห็นถ้าเกิดใครได้ดูใน Facebook จะเห็นผมนั่งดูโปรแกรมบอกเอ๊ะเดือนหน้าเราต้องทำอะไรบ้างโหเดือนหน้าทำอะไรเยอะแยะมากเลยฮะไปปาจีนไประยองไปพัทลุงไปชัยภูมิไปหลายที่มากๆนะครับแต่ที่แน่ๆคือวันที่19มิถุนาจะกลับมาจัดรายการให้คุณได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครเป็นแฟนๆในยุคแบบนี้นะครับก็ติดตามได้ที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95วันนี้ลาคุณเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายจ้า

0: เมื่อการรายงานจบแล้วพระเจ้าพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขออภัยครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาพระป่าเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าและถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสลับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัสไตรจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนและนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระตรัสไตรนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณเข้าสู่พระภาพิธีและประเคนจัดจุปจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่เหลือจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนลงไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระภาพิธีและไปยังรถยนต์กระเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาศคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุของฝ่ายพระสวิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ 35 พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ 80 พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการ

ผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์ประเทียบนำผู้แทนพระองค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พระดอนปริศนานันทกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุณชานันทมนตรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนพระองค์และได้เชิญผู้แทนพระองค์นะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยโรงเรียนที่บางกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจประสามพานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีเราจะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์และได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จะได้นั่งเก้าอี้เจ้าที่กรมการศาสนาจะได้อารัธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลในการนี้ครับ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: มิตรวิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กับเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการ

การภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่าน

0: เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกับเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลได้ข่าวรายงานและได้กับเรียนเชิญผู้แทนโรงนะครับจะได้ไปอย่างที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระปราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าอยู่ในขณะนี
2: ้ตามป่าบ้างตามป่าช้าบ้างหรือว่าตามถนนหนทางซึ่งประเพณีการทอดพระป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงลุ่มหงนั่นเองครับ
3: สัพพาริวาเนปฏิฆาสุอาภากังทีระตังหิตายะสุตายะ
1: ผู้แทนลงนะครับในรัฐพัฒน์ไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วได้พาดผ้าไตรระหว่างแขนประดมมือกล่าวคำถวายพระป่าแล้วจะพนักงานราชบัณฑิตประโคมของไทยสังแต่ดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรเมตรวิทยารามจะได้พิจารณาพระป่าครับ

0: เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้พิจารณาพระปานเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่ลานงานศพนะครับและผู้แทนรุ่งก็ได้ขึ้นดังลานวัดทักษิณในชั้นบนสุดของลานวัดทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีสักยะทศพลยานครับเจ้าพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้แทนรุ่งจะได้จุดไฟจะโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็ท่านจะได้นำเวียนเทียนวัดทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานวัดทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะพนักงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการของการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปในขณะที่ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการกองการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นพุทธนิยวัตถุสำคัญก็คือพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางอีลาครับ
0: ตอนนี้เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วพระเจ้าพระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ

ตักสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริง

คมคุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดรสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัตตตังเปทิตัพโพวินยุหิติธรรมะคือคุณากร

สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนต์และก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรานพิสุทธิ์พิเศษสุขใสอีกคำต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นทรงคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงลบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติทางจัตตาริปุริสยุคาดิอัตตาปุริสภุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกสาติทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

รูไกและเกิดพิบูลภูนพลสมยาเอารถทศพลมีคุณานนท์อเนกนับเลือตราข้าขอนบหมู่พระสลาพกทรงคู่นานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไซจงช่วยขจัดภวยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสหปณินิปิริมมิสาวุตังทีเมคารังอุทิตโกรณเสนมารังทานาที่ธรรมวิธินาวามุนินโทตันเตชะสาปาวตุเตพระสิทธิพินิจจังปางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธพระวิสุทธิ์ทศาสดา

0: านผู้ฟังครับณขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งณขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะได้นำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพระราชพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการได้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานประทักษิณนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
2: ท่านฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาทย์ที่บรรเลงอยู่นี้นั้นครับคือวงปี่พาทย์พระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยแล้วเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระกาวรำหนึ่งต้นตระกาวรำสองกราวรำและก็เพลงสุดท้ายครับเพลงประพาส

0: ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคมคล้องชัยสังแตรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิธีพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนำส่วนสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานชั้นที่2รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วไปกราบที่หน้าแท่นที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีประกุเฮนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
0: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชรวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวัชรธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาภรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
1: หลังจากที่ผู้แทนลงได้ประเคนจัดตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ตักเชิญจัดตุปัจจัยทำถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งยักเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายด้วย
2: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปชิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนทมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทา

0: ังจากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรพิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระสาชาติได้กล่าวเบิกผู้เจริญศรัทธาครับ
1: เอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: ฟังครับสำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณีย์สถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนาศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: ครับหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: จะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากก็พาพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ 18 นาฬิกาจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของพวงแขวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นะครับเพื่อประมาณพุทธภาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ราชเจ้าลงไปในประเทศพระราชสุดาสิงห์บุรีมหาสุมาลีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษทองทองจันทรังสุที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระธรรมศาสตร์ประเพณีในพระราชสำนักและประวัติศาสตร์

0: ผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐการลิลิขิตกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์นายสัญญาวงทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟัง M-COT Radio เชียงรายผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz ส่งกระจายเสียงจากอาคารที่ทำการเลขที่416หมู่6บ้านป่าแดงถนนฝั่งมินหนองบัวแดงตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามปกติ

0: สักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

งเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: นี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา18นาฬิกา

0: ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์สิ้นเดือนนะครับวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ2 ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับโอ้โหเวลาผ่านไปไวจริงๆนะฮะพรุ่งนี้เข้าสู่เดือนที่6แล้วอ่ะ
3: ถูกต้อง
4: กลางปีแล้วนะครับ
3: ใช่ครับนี่คือบรรยากาศเรื่องของการเข้าดาวปีใหม่เรื่องการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ยังเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่นาน
4: ครับ
3: แล้วบรรยากาศหน้าหนาวที่เราเคยคุ้นเคยก็ผ่านไปไม่นานนะพี่ณรงค์แต่ว่าตอนนี้คือก็เหมือนจะหนาวๆอยู่เหมือนกัน
4: ครับก็เรื่องของฟ้าฝนเนี่ยนะครับฤดูฝนเพิ่งตกวันนี้เองอ่ะ
3: ใช่
4: ในตกค่อนข้างหนักด้วยครับ
3: ใช่ครับ
4: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าร้อนมาก
3: ใช่
4: นะฮะบนท้องฟ้าเนี่ยเราเห็นสีฟ้าสดใสเลยไม่มีเมฆแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักค่อนข้างมากเลยล่ะคร
3: ับใช่ครับเพราะว่าคืออย่างวันนี้คือตั้งแต่ช่วงเช้าๆที่ผ่านมานะไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นจะเป็นอย่างไรบ้างก
4: ็ บ
3: อกขึ้นมาได้แต่ว่าในส่วนของแถวออฟฟิศเนี่ยแถวอสมทแถวพระราม9เนี่ย
4: น้ำนองเลย
3: โอ้ช่วงบ่ายนี่คือเอาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสองเนี่ย
4: ลมแรงมาก
3: ร้อนมากพี่โร
4: มเอาเหรอ
3: ร้อนจนแบบว่าแต่คือเราเห็นแล้วว่ามีเมฆมาไกล
4: ๆ
3: มีเมฆดำๆมาอยู่ไกลๆแต่ว่าในพอช่วงประมาณบ่ายสี่โมงเนี่ยถล่มแล้วคือเรียกได้ว่าตรงพื้นที่ลานจอดรถของสมทเนี่ยก็เรียบร้อยตามระเบียบ
4: ก็
3: เป็นคลองนั่งอยู่เรียบร้อยเลย
4: เห็นต้นไม้ข้างหลังที่ทำงานยุบไปโอ้โหลมแรงจริงนะฮะแล้วก็ฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะฮะ
3: ครับ
4: ส่วนต่างจังหวัดนะครับก็ทางภาคเหนืออีสานตอนนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยเรื่องของฝนฟ้าคะนองรวมถึงภาคใต้นะครับคลื่นจะสูงในช่วงนี้นะครับแต่ที่เราจับตาดูอีกเรื่องหนึ่งแหมมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเห็นโลกออนไลน
3: ์
4: ที่เขาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของ5 คนลาวนะครับจริงๆเนี่ยเขามี7 คนที่ไปติดอยู่ในถ้ำที่ล่องแจ้งอ่ะไซสมบูรณ์อ่ะนะครับที่เขาเข้าไปล่อนทองแล้วก็ไปหาของป่าปรากฏว่าเข้าไปในถ้ำนี่คือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนภาค2เลยนะครับแต่ว่าความยากและก็ความต่างกันเนี่ยคือในส่วนของถ้ำหลวงเนี่ยมันจะเป็นถ้ำพื้นราบแล้วก็เป็นภูเขาแล้วก็มีถ้ำเหมือนกับอุโมงค์เข้าไปใช่มั้ยฮะ
3: ก็คือเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอ
4: ่
3: ะ
4: แต่ว่าที่ล่องแจ้งเนี่ยมันก็คือภูเขาหินปูนครับพอภูเขาหินปูนเนี่ยมันมีรอยแตกรอยแยกนะฮะ
3: ครับ
4: คือมันดำดิ่งลงมานะฮะเราต้องเดินขึ้นไปบนเขาก่อน5 ชั่วโมงแล้วจึงจะเห็นรอยแยกแล้วเรามุดเข้าไปในรอยแยกนั้นนะฮะแคบบ้างกว้างบ้างแคบบ้างกว้างบ้างนะฮะอันนั้นคือลักษณะถ้ำของล่องแจ้งที่ใสสมบูรณ์แต่ไม่เหมือนกับที่ขุนน้ำนางนอนนะฮะขุนน้ำนางนอนก็คือถ้ำปากกว้างมากเป็นห้องโถงใหญ่ๆแล้วก็ค่อยๆลึกเข้าไปหลายกิโลนะฮะลักษณะเดียวกันมีคนลาวเข้าไปติดอยู่ในนั้น8 คนแต่ว่า1 คนเนี่ยสามารถดำน้ำแล้วก็ว่ายน้ำขึ้นได้นะฮะแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งผู้นำชุมชนนะฮะที่ลาวเขาเรียกว่านายบ้านนะฮะไปแจ้งนายบ้านแล้วปรากฏว่า สรรพกำลังเขาไม่พ
3: อ
4: เขาก็เลยร้องขอให้กู้ภัยของไทยเราเนี่ยนะฮะคุณปอนจักริตก็นำทีมไปนะฮะเมื่อวานนี้ช่วยเหลือได้สำเร็จแล้ว5คนนะฮะดีใจกันนะฮะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งครับที่ต้องมาเล่าเนี่ยเพราะว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มีญาติอีก2ครอบครัวที่นั่งง้อยนั่งเศร้าเพราะญาติเขายังอยู่ข้างในแล้วยังไม่เจอตัวด้วยนะครับ
3: ใช่เพราะว่าคือเท่าที่ติดตามคือตั้งแต่วันที่มีข่าวว่าเจอทั้ง5คนน่ะที่ยังติดอยู่ในถ้ำเนี่ย
4: ร
3: อบแรกก็คือพยายามนอกจากเราจะดูข่าวของไทยแล้วนะครับเราก็พยายามไปดูทางสื่อของทางสปป.ลาวว่าเขามีการนำเสนอเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าก็คืออย่างมันจะมีภาพหรือมันจะมีคลิปที่เราเห็นกันอยู่ทางฝั่งไทยที่ว่ามีชาวลาว5คนที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยนั่งอยู่บนโขดหินตรงนั้นแหละคือสื่อฝั่งไทยเนี่ยเห็นหมดแล
4: ้
3: วแต่ว่าในสื่อของสปป.ลาวเนี่ยเขายังไม่มีการนำเสนอภาพนี
4: ้
3: เพราะว่าบางคือมันก็จะเป็นเรื่องมันจะเป็นลักษณะของการโฟนอินเข้าไปในการในช่องข่าวของเขาว่ามีการพบแล้วแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คือมันก็จะมีหลายๆคนที่มองว่ามันก็จะอย่างที่บอกอย่างพี่รงบอกไปไงว่ามันจะมีความรู้สึกของอีก2ครอบครัวใช่ที่เขายังไม่เห็นว่าคนในครอบครัวเขาอยู่ตรงไหนของภาพ
4: ยิ่งไม่เจอเนี่ยนับวัน1วัน2วัน3วันตอนเนี้ยเขาหายเข้าไปตั้งแต่วันที่19อ่ะฮะไปแจ้งในบ้านวันที่20เนี่ยวันนี้เท่าไหร่แล้วล่ะครับ
3: 31
4: นะฮะ11วันเข้าไปแล้วนะครับคือ5คนที่เจอเนี่ยเจอเมื่อสัก 3-4 วันก่อนนะครับเอาพวกสารอาหารเข้าไปเอาสารน้ำเข้าไปให้เขาแข็งแรงเพื่อจะออกมาจากถ้ำได้แต่พอนับเวลาผ่านไปแต่ละวันเนี่ยอย่าลืมนะอีก2คนยังไม่ได้กินอะไรเลยนะฮะ11วันเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามกู้ภัยของเราเนี่ยนะฮะไม่ทอดทิ้งญาติทั้ง5คนพอคนแรกออกมาก็เฮ้คนที่2ออกมาก็เฮ้จนถึงคนที่5ใช่ไหมอีกมุมนึงของเจ้าหน้าที่เราอ่ะต้องเข้าไปประกบ2ครอบครัวเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะฮะเจ้าหน้าที่พยายามตามหาให้ได้นะฮะอดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับความหวังยังมีอยู่อันนี้ต้องปลอบใจอีกมุมหนึ่งเลยนะฮะอีกมุมหนึ่งดีใจก็ดีใจด้วยที
3: ่
4: รอดชีวิตออกมาแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามครับไ
3: ม่
4: ที่ต้องเอามาเล่าเนี่ยมันเป็นความชื่นใจของทั้งสองประเทศฮะความสัมพันธ์เราแน่นแฟ้นจริงๆ
3: ใช่เพราะว่าคือถ้าดูตามโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินฟูของฝั่งไทย
4: ร
3: วมถึงอินฟูของฝั่งทางสปป.ลาวเนี่ยเขามีการนำคลิปนำเหตุการณ์นี้ไปเล่ากันในหลาย

0: หลายแง่มุมต่างๆนานาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเสียงใหญ่ก็คือเป็นไปในทางชื่นชมแล้วก็ยกย่องทีมกู้ภัยของไทยรวมถึงนานาชาติที่เข้าไปส่วนที่กำลังในรอบนี้เพราะว่าอย่างรอบแรกทีมกู้ภัยชาติแรกๆที่เข้าไปก็คือเนี่ยแหละบ้านพี่เมืองน้องก็คืออย่างไทยเราเนี่ยแหละที่เข้าไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเริ่มมีผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำในถ้ำจากต่างประเทศรวมถึงหลายๆคนที่เคยร่วมภารกิจกับ13หมูป่าก็ไปร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยในการค้นหาอีก2คนที่ยังหลงเหลืออยู่ในถ้ำ
1: เราก็ดีอกดีใจชื่นใจไปด้วยนะฮะเขาขอบคุณไทยเรานะฮะคืออ่านข่าวภาคเช้าอ่ะตอนเช้าของทางช่อง9อ่ะนะครับตอนที่โผล่มาจากน้ำอ่ะผมชื่ออะไรนะชื่อแบทชื่อเบงค์เนี่ยนะฮะผมเป็นคนไทยนะเนี่ยโอ้ที่บอกว่าคนไทยเนี่ยแล้วเขายกมือไหว้บอกผมรู้แล้วว่าคนไทยต้องมาช่วยผมเนี่ยโอ้โหรู้สึกภูมิใจแต่ฉันแท้ที่เราเป็นคนไทยด้วยคร
0: ับนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกไปว่าคงต้องรออีก2คนนะ
1: ครับ
0: ต้องร่วมลุ้นกับภารกิจในการค้นหาในครั้งนี้เพราะอย่างที่บอกว่าคือแม้ว่าจะช่วยออกมาแล้ว5คนแต่อีก2ครอบครัวเขาก็ยังรอคอยอย่างใจจ่อด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างคือภาพข่าวที่มันออกมาเนี่ย
1: ครับ
0: คือในมุมหนึ่งถ้าเกิดเราอยากจะดีใจมันก็เหมือนยังดีใจไม่สุดนะพี่หลวงเพราะยังคายังติดอยู่ในอีก2ก็ต้องรอดูว่าจะหาได้เร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะว่า
1: ไม่อยากให้ใครสูญเสียใช่ไหมครับนะฮะส่วนประเด็นที่เราจะคุยวันนี้มี2เรื่องนะครับก็คือประเด็นแรกก็คือพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าเงินจะโอนเข้าอย่างไรเดือนละ 1,000 บาทนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่4ทุ่มของคืนวันที่29นะครับอัปเดตตัวเลขนะฮะที่มีคนลงทะเบียนแล้วก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยเนี่ยนะครับก็26ล้านกว่าๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะโอนเงินให้เนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ 1,000
0: ครับ
1: ก็สามารถใช้ได้วันละ200บาทนะครับส่วนผู้ที่พยายามจะลงทะเบียนแล้วก็ยังไม่สำเร็จเนี่ยนะโหต้องขอเสียใจด้วยนะฮะแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วก็ถูกตีกลับไปว่าคุณไม่เข้าเงื่อนไขคุณสมบัติเนี่ยประมาณสัก 400,000 กว่าๆนะฮะส่วนหนึ่งก็คือ1ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะฮะว่าแล้วแบบกะว่าทดสอบระบบระบบจะเสถียรมั้ยเดี๋ยวผมมาลงไทยทั่วไทยอีกทีนะระบบก็ตรวจสอบได้ครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของเคยทำผิดเงื่อนไขมาก่อนหน้านี้ไงก็เลยถูกตัดสิทธิ์ไป
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวันนี้ในชั่วโมงแรกที่เราจะพูดคุยกันก็จะเป็นในเรื่องในส่วนของผู้ประกอบการภัตตาคารอาหารไทยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือโครงการนี้มันก็จะเป็นการช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีหลายเงื่อนไขที่อยู่ในนั้นรวมถึงการเปิดให้กลุ่มไรเดอร์เพราะว่ามันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเขามีการเรียกร้องกันเพราะว่าอย่างร้านค้าบางร้านที่ไม่มีหน้าร้านหรือว่าไม่มีที่จอดรถเนี่ยหรือว่าอยู่ในซอยลึกๆเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน
1: ์ uh-huh.
0: จากโครงการนี้ด้วยเช่นกัน
1: ก็เห็นว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาสต็อกสินค้าแล้วเพราะเขาเชื่อว่าการซื้อการขายคึกคักแน่นอนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะคุยชั่วโมงที่2เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของผอ.ปปช.ที่ต้องมาหยิบยกเพราะว่าโอ้โหมันมีคลิปเหตุการณ์ที่ทำให้ใครเห็นคลิปเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าไม่พออกพอใจนะฮะก็คือตามข่าวก็คือท่านไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมาตั้งแต่4โมงเย็นนะฮะแล้วพอถึง4ทุ่มขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านเนี่ยนะครับที่นนทบุรีอ่ะปรากฏว่าท่านอยู่เลนขวาไรเดอร์เนี่ยอยู่เลนซ้ายปรากฏไม่แน่ใจว่าเมาหรือว่าหลับในหรือมีอะไรเกิดขึ้นรถเฉมานะฮะแล้วก็มาเบียดแล้วมาชนไรเดอร์นะฮะจนไปกระแทกแบรีเออร์แขนไรเดอร์เนี่ยขาดจุดเกิดเหตุเลยนะครับและยังไม่เท่านั้นฮะลากร่างไปไกลถึง50เมตรจนเขาเสียชีวิตคาที่นะฮะนอกเหนือจากไม่ลงมาดูแล้วขับหนีพอขับหนีเสร็จพลเมืองดีเขาเห็นนี่ครับว่าโอ้โหคุณทำคนเสียชีวิตเลยเนี่ยเขาขับรถตามไงพอขับรถตามกว่าจะไปเจอแล้วก็ยอมจอดลงมาได้เนี่ยปรากฏว่าโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานะฮะพอโทรศัพท์ตลอดเวลาเสร็จพอตอนลงจากรถอ่ะคุณอาทิตย์ครับเขาลงฝั่งคนนั่งซ้อนนะเขาไม่ได้ลงฝั่งคนขับนะ
0: ครับ
1: เสร็จพอลงฝั่งคนซ้อนเสร็จพลเมืองดีก็ไปล้อมนะฮะแล้วก็โทรเรียกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมานะครับเสร็จแล้วมันจะมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำมาสมอ้างว่าเป็นคนขับไงจนพลเมืองดีทักเลยบอกว่าคุณอย่ามาทำแบบนี้นะเพราะฉันเห็นคุณขับมาอยู่คนเดียวนะครับตำรวจคุณดูนะอย่าให้เขาเปลี่ยนตัวคนขับนะนะฮะแล้วที่สำคัญครับ พอเอาไปถึงโรงพักแล้วอ่ะไปเป่าแอลกอฮอล์แล้วอ่ะได้119มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์ครับ
1: เขาบอกยังไงรู้ไหมฮะเป่าไปเถอะขึ้นไปยังไงก็ได้ผมไม่ใช่คนขับนี่แหละฮะทำให้สังคมรู้สึกว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมโอ้โหนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะถึง1ในตัวบุคคลคนขี่คนขับรถคันนี้นะฮะ2องค์กรของเขานะฮะที่ภาพลักษณ์น่าจะเสียหายอ่ะครับพออีกวันหนึ่ง

0: ส่วนองค์กรเขาทำไงรู้ไหมฮะต้องเอาออกจากตำแหน่งก่อนให้ไปอยู่
1: ที่ตำแหน่งเขาไม่แถลงออกมานี
0: ่นะฮะที่ไม่ให้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่เดิมหนักไปกว่านั้นอีกครับเพราะว่าตำแหน่งที่ได้รับใหม่เนี่ยปรากฏว่าเงินประจำตำแหน่งจากเดิมเคยได้18,000กลายเป็นได้40,000นะฮะแล้วก็อำนาจหน้าที่ใหญ่กว่าเดิมอีกก็ทำให้สังคมชักจะไม่พอใจอีกแล้ว
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือในส่วนของมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับ
0: ครับ
1: คุณหมอแท้จริงก็คือมีเรื่องของการเมาแล้วขับเคสไหนเนี่ยต้องเข้าไปดูแลเพราะว่าโดยเฉพาะเคสนี้เนี่ยผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นถึงหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบเขาอ่ะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายด้วยแล้วตัวเองก็ต้องมีการตรวจสอบตัวเองด้วยแล้วยิ่งอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีกระแสข่าวเรื่องของการพยายามเปลี่ยนตัวคนขับด้วยเนี่ยไอ้เนี่ยมันก็นำมาซึ่งอะไรหลายๆอย่างที่สังคมจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกัน
0: เห็นคุณหมอแท้จริงเนี่ยยื่นเรื่องเนี้ยนะให้เอาผิดไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเราจะเชิญคุณหมอแท้จริงมาคุยเลยชั่วโมงที่2แต่ชั่วโมงแรกเราคุยกันไทยชุดไทยพลัสก่อนนะ
1: ครับแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: เรื่องแรกนะครับเราจะคุยกันก็คือพรุ่งนี้นะฮะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับจะเริ่มโครงการแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลจะโอนเงินอย่างที่บอกฮะเขาจะโอนให้ 4,000 แต่ว่าจะโอนให้เดือนละ 1,000 นะครับเงื่อนไขก็คือว่าให้ใช้วันละ200นะครับต้องใช้หมดภายในเดือนมิถุนายนนี้นะฮะ 1,000 บาทครับจะบอกว่าเดี๋ยวเอาไปลบทบเดือนหน้าแล้วกันเนี่ยเขาตัดเลยนะฮะเดือนหน้าเขาจะส่งให้อีก 1,000 เพราะฉะนั้นวางแผนใช้จ่ายดีๆรัฐออกให้60เราออกให้40แล้วเขาเชื่อว่าการค้าการขายเนี่ยมันจะบู
1: ม
0: มันจะคล่องตัว
1: แ
0: ม่ค้าพ่อค้าอาจจะขายกันเป็นมือระวิงเลยนะฮะเขาเตรียมพร้อมยังไงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณธนิวันคุณมงคลนะครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับตอนนี้คุณธนิวันอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธนิวันครับ
5: ค่ะสวัสดีคุณอาทิตย์สวัสดีคุณณรงค์สวัสดีคุณอาทิตย์ค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับท่านนายกครับ
1: ครับครับ
5: ครับเย็นไหมคะวันนี
1: ้เย็นมากแต่ยิ่งข้างนอกอากาศฝนตกด้วยห้องส่งยิ่ง
5: ฝนตก
1: เพิ่มอีก
0: ห้องส่งนี่เข้าไปใหญ่เลยฮะหนาวเข้าไปใหญ่เลยนะครับท่านนายกเล่าให้ฟังหน่อยฮะมีการประสานทางสมาชิกเนี่ยเขาเตรียมพร้อมพรุ่งนี้ยังไงบ้างครับ
5: ก็เห็นเพื่อนๆในไลน์เขาก็ส่งกันนะคะว่าเขาว่าขึ้นป้ายไปช่วยไทยพลัสนะคะก็เป็นต่างจังหวัดเขาก็ตื่นเต้นกันนะคะ
0: ครับ
5: ลูกร้านต่างจังหวัดก็ขนาดไม่ใหญ่มากเขาก็ติดป้ายกันแล้วก็พรุ่งนี้เราก็คงเห็นพึดพับนะคะ
0: ครับ
5: บรรดาหาบเล่แผงลอยร้านเล็กๆในตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: รวมทั้ง
5: คนที่เดินทางนะคะถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็คงใช้เอาไปลดที่นี่ได้อ่ะค่ะ
0: ใช่ฮะ
5: รถไฟฟ้าสี่สายอ่ะค่ะ
0: ครับ
5: ก็น่าดีใจนะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เดินตลาดนะคะแต่ว่าก็ไปเนี่ยค่ะก็ขึ้นรถได้ก็ถือว่าก็ลดก็รัฐบาลช่วยไปตั้ง 60% นะคะ
0: ครับ
5: จริงๆบางคนก็ขำนะคะที่บอกว่าช่วย50-50ดีกว่าเป็นคนละครึ่งดีกว่าคิดยากอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วตอนนี้เราได้เยอะกว่ารอบที
0: ่
5: แล้วใช่ๆแต่ก็ขำๆมากค่ะก็คิดว่าจำนวนของคนที่

0: ลงเท่าที่ดูนะคะคนลงคนเดิมอ่ะลง18ล้านคนเนี่ยก็ลงกันทันทีอะไรเงี้ยก็มีคนใหม่ขึ้นมาอีก8ล้านอะไรเงี้ยเห็นว่าประมาณ26 27ใช่ไหมคะ
1: 26ล้านกว่าครับใช่ครับ
0: ก็คงตั้งหน้าตั้งตารอจะใช้กันนะ
2: ค
0: ะจริงแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่อยากไปแย่งสิทธิ์คนอื่นนะแต่ว่าก็ต้องทำไว้เพราะว่าจะได้เอาไว้จะให้สัมภาษณ์ได
2: ้
0: ความสึกนะ
1: ค
0: ะว่าเออนะเออเวลาไปคุยจะได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าได้
2: จะได้คุยเขารู้เรื่อง
1: คือก่อนหน้านี้ครับท่านนายก
2: ครับ
1: คือบรรดาร้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มากินเนี่ยหนึ่งน้อยลงไปกว่าเดิมและสองอ่ะที่มานั่งกินเหมือนเดิมเนี่ยการสั่งอาหารก็น้อยลงไปกว่าเดิมอีก
0: น้อยลง
1: ใช่ครับ
0: ค่าใช้จ่ายลงเมื่อก่อนเคยกินอาหารสมมติว่าสั่งเราสี่อย่างป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเหลือสามอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกที่ราคาไม่สูงมากถ้าเป็นอลาคาร์ทนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะก็ภาษาเราก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวน้อยลงอะค่ะบางทีดูเหมือนโต๊ะเต็มแต่ว่าโอ้พอเช็คบิลมาแล้วเก็บเงินตอนเย็นตอนกลางคืนเอ๊ะตัวเลขมันน้อยลงก
1: ็
0: คือใช้การใช้จ่ายต่อหัวลดลงมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้บอกให้ไว้ตัวเลขไว้เป็นความรู้นะคะตอนนี้ร้านที่จะขายดีได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักประมาณ150ถึง300นะคะ
1: ครับ
0: ถ้าร้านที่ยังขายดีอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ค่าใช้จ่ายอย่างเมื่อกลางวันเนี่ยเขาก็จะกินกันถ้าร้านที่ยังอยู่ที่เป็นสำหรับคนทำงานนะคะก็จะอยู่110 120อะไรอย่างเงี้ยนะคะอิ่มกันไปแล้วก็ถ้ามื้อเย็นก็จะไม่เกิน300ช่วงนี้ร้านก็ยังพอมีต่อคิวกันได้นะ
1: ครับ
0: เนี่ยร้านที่ยังขายดีจะเป็นประมาณนั้นนะคะ
1: แล้วผู้ประกอบการรายเล็กระดับไมโครเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่านี่คือการไปต่อลมหายใจให้เขาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเขาแทบจะล้มหายตายจากเลยแหละครับ
0: คือบางคนเนี่ยบอกว่าบางวันขายไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่อยากเชื่อเลยบางคนบอกว่ากินไข่บางคนก็ระบายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเออแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในจำนวนเขาเรียกอะไรนะคะใน Red Ocean เนี่ยหมายถึงว่าจำนวนผู้ขายมันเยอะมากเป็นแสนเป็นบางทีอาจจะถึง1ล้านรายก็ได้แล้วนะตอนนี้จำนวนผู้ขายนะคะร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เฉลี่ยกันไปละค่ะว่าทำยังไงที่จะคือบางคนเนี่ยเขาบอกวันนี้น้องได้10ออเดอร์เองพี
1: ่
0: 10ออเดอร์นี่หมายถึงบรรดาโกสไม่มีหน้าร้านนะคะ
1: คุณ
0: คิดซึ่งก็เท่ากับว่าได้500ถึง600บาทเอาเข้าจริงๆจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเอา
1: uh-huh.
0: มันไม่ได้หรอกนะคะหักต้นทุนไปแล้วแต่ว่าก็คือบางวันได้20กล่องบางวันได้10กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประมาณนี้อยู่ในนี้ค่ะเพราะนั้นเราก็หวังว่าพวก delivery เนี่ยหลังวันที่15ไปแล้วเนี่ยค่ะก็คงจะดีก็คือได้ใช้ delivery กับไทยช่วยไทย plus นะคะก็หมายความว่าร้านบรรดาร้านที่ไม่มีหน้าร้าน
2: ที่อยู่ลึกๆ
0: หรือว่าบรรดาใช่ไหมสักคนเคยกินข้าวอาจจะสั่งข้าวกะเพรา50 60เนี่ยก็ลดลงไปตั้ง 60% แล้วเนี่ยก็คงอันนี้คือต่อหายใจลมหายใจผู้บริโภคด้วยแล้วก็มันก็จะทำให้บรรดาร้านค้าเนี่ยมียอดขายเพราะว่าเรามีผู้ใช้ตั้ง26ล้านตอนเนี้ย
1: อ
0: ันที่ผู้ใช้มี26ล้านคนเนี่ยถ้าดูแล้วตัวเงินที่รัฐบาลใส่มาแต่ละเดือนเนี่ยมันก็น่าจะไม่มันประมาณ 175,000 ล้านใช่ไหมคะ4เดือนเนี่ยก็เดือนหนึ่งก็ 40,000 ล้านก็เท่ากับเท่ามากจะมากกว่าอันเดิมนิดนึงนะคะ
1: แต่ว่า
0: เดิมเนี่ยมัน2เดือน 80,000 ล้านใช่ไหม
1: ครับแต่ว่าการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยมันน่าจะง่ายขึ้นกว่าคนละครึ่งเลยไหมครับเพราะว่าม
0: ันได้ตั้ง60
1: ได้ตั้ง60ครับ
0: จะซื้ออะไรก็คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีที่เขาบอกว่าเราเอาเงินใส่เข้าไป600กว่าบาทใช่ไหมแล้วรวมกันนี่คือต่อเดือนนะคะแล้วรัฐบาลให้มาอีก1,000เท่ากับว่าเราก็ซื้อของได้2เท่ากว่านะคะก็มันก็เป็นอะไรที่คือยังให้สัมภาษณ์ไปหลายสื่อแล้วเหมือนกันว่าคนตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยคนที่มีรายได้มีเงินเดือนประมาณ10,000ถึง20,000เนี่ยเขาติดลบไปแล้วเดือนละ 3,000 ถึง 5,000
1: อืม
0: เพราะนั้นไอ้ 3,000 ถึง 5,000 เนี่ยถ้าใครไม่มีเงินเก่าเงินเก็บก็ต้องหยิบยืมกันใช่ไหมคะพอเป็นมาแล้วเนี่ยมีนาเมษาพฤษภาเพราะนั้นมิถุนาเนี่ยก็น่าจะพอที่จะเอาไปจุนเจือไอ้ที่ติดลบไปได้นะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยไม่งั้นมันก็ ท่าที่เห็นน้องๆหลายๆคนรอบตัวเนี่ยที่หน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าทุกศอกตรมอะไรเนี่ยก็คือว่าก็ต้องบางคนก็หยิบยืมหม
1: ุ
0: นมาอะไรเงี้ยค่ะก
1: ็
0: ไม่มีสตังค์กันอันนี้ก็อันนี้เราเห็นคนรอบตัวตลอดเวลา
1: แล้วก็ช่วงรัดเข็มขัดช่วงประหยัดแบบนี้หลายคนทำอาหารกินเองที่บ้านไงจะได้
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้ค่ะที่จริงๆแล้วนะตัวเองเนี่ยหนึ่งไม่พยายามไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องขึ้นราคาเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเรฟเฟอเรนซ์ว่าอ๋อนี่ไงคนนั้นก็ขึ้นฉันก็ขึ้นมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอย่างนึงก็จริงก็ไม่ก็อยากจะพูดเรื่องทำกับข้าวกินเองถูกกว่าที่ออกไปกินนะคะเพราะว่ามันก็จะกระทบบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารที่พอพูดแล้วมันเหมือนเป็นมันเป็นการชี้นำอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้แต่ละคนก็งานน้อยลง ความยุ่งของการที่จะต้องซื้ออาหารกินนอกบ้านอะไรเงี้ยนะคะมันมีเวลาเหลือพอมีเวลาเหลือประกอบเข้ากับก็คือบางคนในครอบครัวก็อาจจะโดนเลย์ออฟบ้างโดนลดเงินเดือนบ้างโดนอะไรบ้างเนี่ยก็การซื้อของมาก็มีเวลาไงคะการซื้อของมาทำกินเองในบ้านเนี่ยบางทีมันก็ถูกลงแล้วมันก็มีโอกาสในการจะแปลวัตถุดิบนี้ไปทำเป็นนั้นเป็นอนุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต่างจากการที่ถ้าออกไปกินนอกบ้านอย่างเช่นเครื่องดื่มเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ต้องบวกแต่อยู่ในบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวเลขค่าเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะฮะมันจะเรียกว่าประหยัดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือยอมรับว่าเราสำหรับเราเป็นคนชั้นกลางเนาะเราก็รู้สึกว่าพันบาทตอนได้ยินตอนแรกเนี่ยช็อกนะคะพันบาทเองโอ้โหแต่ตอนเห็นคนเขาไปลงทะเบียนกันไม่ได้เขาต้องออกจากบ้านตีสามตีสี่เพื่อไปกอง
1: อ่าใช่แสดงว่าพันบาทนี่มีมูลค่าสำหรับเขามากอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยว่าเงิน 1,000 บาทของเราไม่เท่ากันนะคะมันอาจจะมีมูลค่าสำหรับคนจำนวนแน่นอนเป็นดิฉันว่าอาจจะต้องเป็นหลักแสนหลักล้านแหละไม่งั้นที่เขาไม่พยายามกันนะคะที่ต้องให้ได้มาก็เลยอันนี้ตอนนี้เราก็ปลอบกันในหมู่บรรดาร้านอาหารไซส์ S นะคะคือไซส์ M ตอนนี้ก็คือยอดขายวันหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทที่รัฐบาลดูแลอยู่ณปัจจุบันนี
1: ้
0: ให้สิทธิ์ในการได้เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆดิฉันซึ่งอาจจะมียอดขาย 20,000 30,000 หลักแสนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ลงทะเบียนไงคะก็จะได้ไปอุดหนุนรายเล็กรายน้อยกันต่อไป
1: ครับครับไอ้อย่างนี
0: ้ปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเอง
1: ครับจำเป็นจะต้องสต็อกสินค้าเร็วบ้างไหมครับเพราะพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าขายดิบขายดีแล้วอาจจะทำกันไม่ทันสินค้าอาจจะหมดอย่างเงี้ยครับ
0: ก็หวังว่าขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าสมมติว่าเคยมียอดขาย 3,000 ก็ขอให้เป็นยอดขาย 6,000 เท่าตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขายดิบขายดีกันจะได้สินค้าวัตถุดิบเกษตรอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ก็จะได้มียอดขายเพิ่มขึ้นจะได้ส่งผลถึงสินค้าเกษตรด้วย
1: คนปลูกกะเพราคนปลูกพริกคนปลูกผักก็จะได้ขายได้ดีขึ้นนะฮะราคาจะได้สูงขึ้น
0: ขายไก่ขายไข่อะไรเนี่ยนะขายปลาขายอะไรเนี่ยขายผักก็ขอให้ดีขึ้นเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยค่ะบรรดาร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยบางคนกำลังจะปิดร้านอยู่แล้วก็ฟีดแบ็กมาให้ฟังว่าโอ้ยอดขายเขาวันนึง 7,000-8,000 เลยนะ
2: โอ
0: ้เขาก็รอดชีวิตไปมีกำลังที่จะแบบจะปิดร้านอยู่แล้วก็เลยหวังว่าคนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพร
1: ุ
0: ่งนี้เนี่ยในฐานะผู้บริโภคก็โอ้ก็กระตือรือร้นที่จะไปใช้แล้วนะคะก็หวังว่าพ่อค้าแม่ขายคือเท่าที่ดูเนี่ยเห็นบอกว่าบางภาคอ่ะเป็นแคมป์ใช่ไหมฮะ
1: มี
0: ต่างมั่งอะไรเงี้ยก็คนกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพยิ่งค่าของชีพสูงนะคะก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงมีประโยชน์กับชีวิตคนอีกเป็นล้านๆคนนะคะ
1: เพราะว่าผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยสิ่งที่เขามีปัญหาในขณะนี้ก็คือ1ขาดเม็ดเงินหมุนเวียนไม่มีทุนสำรองอันเนี้ยถ้าอยากจะคุยกับรัฐบาลอยากจะเรียกร้องเนี่ยหลังจากหมด4เดือนไปแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือเขาต่อมั้ยฮะ
0: การนี้เนี่ยนะคะมันเป็นมาตรการที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนให้ยาแก้ปวดไงให้หายปวดให้คุณสบายขึ้นนะ แต่ว่าคุณจะรักษาโรคที่ต้นเหตุเนี่ยมันก็ต้องหลายๆเรื่องใช่ไหมอัพพิวคุณว่าไอ้คุณทำขายยังขายของอย่างนี้ทำยังไงจะประหยัดต้นทุนซื้อของได้ถูกลงมีความรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยขายของได้ทำน้อยๆได้เงินมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่มีขายของไม่ได้เรื่องปัญหาร้านอาหารตอนนี้สมมติวัตถุดิบแพงแต่ฉันมียอดขายเราก็ยังมีกำลังใจอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างขึ้นแล้วก็ไม่มีคนซื้ออีกอะไรเงี้ยมันจะตายกันไปหมดตอนนี้รัฐบาลกำลังให้ยอดขายมานะคะแต่ส่วนที่ว่าคุณจะต้องไปดูแลตัวเองให้มีกำไรมากขึ้นรักษาฐานลูกค้าวันนี้เขามากินเขาจ่าย40ต่อไปถ้าเขาต้องจ่าย100เนี่ยเขาจะคุณทำยังไงจะปลูกใจเขาได้นะอันนี้มันก็ต้องรัฐบาลเขาอาจจะต้องป้อนใส่เข้ามาเพื่อให้เขาเรียนรู
2: ้
0: แต่ว่าไม่ใช่มาตรการเดียวอะค่ะ
2: แต่ว่ารอบนี้เหมือนมี AI นกกระซิบมาด้วยเนี่ยมันจะช่วยผู้ประกอบการอัพสกิลตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนไหมครับ
0: รอบที่แล้วตอนที่ต่อจากคนละครึ่งพลัสนะคะ
2: ครับ
0: รัฐบาลเขาก็มีจุดเชิญชวนให้ร้านค้าหรือเนี่ยค่ะเข้าไปทำเรื่องอัพสกิลรีสกิลอะไรเงี้ยนะคะ
2: ครับ
0: ก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็คงจะใช้วิธีแต่นี่เพื่อนๆร้านอาหารที่ฉันที่ยังขายดีอยู่ตอนนี้ก็แต่ละร้านก็ทำเรื่องไอ้นี่นะคะทำคอนเทนต์เรื่องโปรโมชั่นกันเมื่อไหร่ที่มีโปรโมชั่นลูกค้าก็สุขสวัสดิ์ก็จะแห่กันไปอย่างเง
2: ี้
0: ยค
2: ่
0: ะมันต้องทำอะค่ะตอนนี้จริงๆร้านอาหารทุกร้านเนี่ยต้นทุนแต่ละเมนูมันไม่เท่ากันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถดิบบางเมนูออกมาทำโปรโมชั่นนะคะเพื่อให้ลูกค้าติดใจได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เหมือนหลอกอะค่ะแต่ว่าใครจะล่อหลอกได้เนียนกว่ากันเพราะว่าคู่แข่งมันเต็มตลาดไปหมดเลยนะคะ
1: อย่างโปรโมชั่นยกตัวอย่างเดี๋ยวไหมฮะยังไงจะจูงใจได้ครับ
0: คือเอาดิฉันเห็นร้านเพื่อนดิฉันเนี่ยส้มตำคุณกันเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: เขาก็สุขสวัสดิ์ก็บอกว่าพี่ลูกค้าเยอะขึ้นแต่บางลงนะหรือว่าไก่เนี่ยเขาขาย100เขาก็มาทำเซ็ตไงคะ
1: ครับ
0: ปลาตัวนึงไก่ตัวนึงแล้วก็ส้มตำสองหนึ่งอย่างเงี้ย
2: จัดเป็นเซตไปเลยแล้วก็ราคาเหมาเหมา
0: หกร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหลูกค้าซึ่งเคยไม่อยากจะไปกินแต่ว่าเฮ้ยมันยั่วยวนใจไปเลยอย่างเงี้ยพอไปเลย400มันอดไม่ได้อะค่ะก
2: ็
0: จะสั่งอย่างอื่นไอ้นี่เป็นเซตหนึ่งใช่ไหมได้ราคาถูกเดี๋ยวก็สั่งอย่างอื่นๆไปแต่เรื่องสำคัญต้องเอาลูกค้ามาให้ได
1: ้เอาใครมาก่อน
0: ได้ใช่ไหมมันอาจจะขาดทุนตรงนี
1: ้ครับ
0: นะคะแต่ว่าเขาก็จะได้ตรงอื่นเพิ่มไปแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งตบยุงที่บ้านเราลูกค้าไม่เข้าเนี่ยโอ้โห
1: อ
0: ันนั้นแหละปัญหาเลยนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดิฉันก็สอนเพื่อนๆหลายๆคนที่พูดคุยกันว่าบางทีก็ต้องยอมเสียอะไรไปบ้างนะคะอันนี้เขาก็ร้านเขาก็ใหญ่เพราะยอดขายคือถ้าระหว่างยอดขาย 200,000 เนี่ยถ้าตกไปเหลือแสนหนึ่งเนี่ยกับเขายอมทำไอ้นี่นะคะทำโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะขาดกำไรไปแต่ยอดขายว่าจะกลับมาในช่วงเหมือนเวลาดีๆมันก็คุ้มกว่านะ
1: ค
0: ะดีกว่านั่งตกยุงเพราะว่าเราจ้างลูกจ้างเอาไว้สำหรับยอดขาย 200,000
1: ครับอันนี้ยอดค่าใช้จ่ายคงที่อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ก็ใช้จริงๆค่าเช่าคงที่
1: ค่า
0: แอร์ก็คงที่ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าไม่มีลูกค้าเข้ามาแต่ขาดทุนกำไรไปสักหมื่นหนึ่งโอ้มันดีกว่านะดีกว่าไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะดูเรื่องวัตถุดิบได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันคงที่ถูกไหมฮะในการที่เราจะขาดทุนกำไรไปกับไอ้ตัวโปรโมชั่นอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันเป็นการเล่นหรือแม้กระทั่งร้านเพื่อนเยอะอีกร้านหนึ่งนะเชฟไก่เนี่ยไก่เชฟเฮ้าส์ตรงตึกชานอิสระ2เนี่ยโอ้โหใครไปกินก็ชอบเพราะว่าข้าวจานหนึ่งผัดไทยเนี่ยผัดไทยกุ้งสดนะประมาณไม่ถึง100มั้งคะโอ้โหใครไปกินก็อิ่มกับอาหารข้าวผัดข้าวอะไรทั้งหลายเนี่ย100กว่าบาทร้านเต็มจนเหนื่อยบอกว่าไม่ทำไม่ทันแล้วเห็นไหมฮะยอดขายบางเมนูแต่ถ้าบางเมนูเขาเนี่ยเป็นปูเป็นกุ้งเป็นอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะราคาสูงกว่านี้แต่มันมีตัวเลือกให้ผู้บริโภคที่ต้องกินทุกวันแล้วก็มามันก็เป็นพื้นฐานเราเจ้าของร้านก็ไปสร้างรายได้จาก อันอื่นๆได้แต่เลี้ยงอะไรอย่างอื่นได้มันคือวันนี้สำคัญคือว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะอยู่นิ่งๆทำเหมือนเดิมไม่ได้อะค่ะ
1: ครับต้องปรับตัว
0: อย่างนู้นอย่างนี้เหมือนเนี่ยเห็นเนี่ยอยากเล่าเรื่องร้านลาวยวนนะคะ
1: ครับ
0: ครัวเมืองเวลาวยวนแค่อะไรรู้ป่ะคะโปรโมชั่นผักบุฟเฟ
1: ่หยิบได้เลย
0: เสิร์ฟผักไม่จำกัดคนแน่นทุกสาขาแค่นี้เองถ้าถามว่าผักเนี่ยมันแพงอะไรอ่ะ
1: กินกี่มากน้อยเดี๋ยวก็อิ่มใช่ไหม
0: ต้องแต่ถามว่าคนกินเข้าไปเนี่ยผักมันคุณจะกินได้สักเท่าไหร
1: ่ครับครับ
0: อันเนี้ยแต่มันเป็นกลยุทธ
1: ์กลยุทธ์ลูกค้าเห็นโอ้โหเราได้กำไรแน่ๆถ้าเกิดเราไปกิน
0: เ
1: นี่
0: ยเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมกินผักเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่สมาคมพัฒนาการกำลังจะช่วยเขารัฐบาลบางจะทำเรื่องฟรายทูฟรายเคยได้ยินไหมคะ
1: ครับ
0: เอาตอนนี้เอาน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: เอาไปทำน้ำมันเครื่องบินนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันจะทำให้เครื่องบินเนี่ยไม่มีมลภาวะเราก็กำลังจะคิดเหมือนกันเนี่ยถ้าคุณอาทิตย์คุณณรงค์เอาน้ำมันไปร้านเพื่อดิฉันสักขวดนึงนะลิตรนึงเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราลดให้50บาทถ้าคุณเอาไปขายบางจานนี่21บาทนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าคุณเอามาเนี่ยเราลดได้50
1: บาทเลย
0: คุณไม่ต้องไปก็คุณอยู่ในครัวอยู่แล้วน้ำมันที่เราทอดซ้ำแล้วเราไม่ใช้แทนที่เราจะต้องไปเนี่ยนะ
1: กรอกใส่ขวดทิ้งไว
0: ้ใช่แต่ร้านอาหารเราก็จะรวบรวมแล้วก็ขายกับบางจากภาพใหญ่ของสมาคมอีกทีนึงเน
1: ี่
0: ยนะคะแต่ก็เราก็ต้องคิดไงคะตัวสมาคมก็พยายามจะต้องช่วยเพื่อนสมาชิกคิดว่าทำยังไงนะเราจะชวนผู้บริโภคอ่ะเข้าไปร้านเพื่อนเพื่อเราให้ได
1: ้
0: ถ้าต้องมีจุดล่ออย่างเงี้ยน้ำมันขวดนึงแต่ถ้าคุณเอาไปขายบางจาน
1: ได้21นะมาที่เรา50บาทเลยนะ
0: มาได้50บาทบางร้านก็อาจจะใจถึงให้100นึงก็ได้นะถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรค่าการตลาด
1: อย่างน้อยดึงลูกค้าเข้ามาก่อนใช่ไหมครับเผื่อเขาสั่งอะไรเพิ่ม
0: ใช่ตอนนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ต้องเอาลูกค้าเข้าร้านให้ได้
1: ครับ
0: เรื่องสำคัญที่
1: แต่ว่าท่านนายกดึงลูกค้าเข้าร้านเนี่ยปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อนุญาตขายตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นไหมครับ
0: ก็คือเอาเข้าจริงแล้วเราก็คุ้นกับอันนี้มานานพอสมควรนะ
1: ครับ
0: เราก็อยู่กับมันเป็นไป10ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ทำให้จำอะไรง่ายขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ว่าเราขายได้ตลอดคนก็ลูกค้าจะหงุดหงิดส่วนใหญ่ในเรื่องร้านอาหารเนี่ยมันเหมือนแบบมันปฏิบัติตามกฎหมายมานานใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนสมมติว่าไปอยู่ในห้างเนี่ยค่ะเขาเกิดอยากช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเขาอาจจะอยากดื่มเบียร์สักขวดนึงอะไรเงี้ยนะด
1: ื
0: ่มไม่ได้เพราะมันติดเวลาใช่ไหมอันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยอันนี้มันก็เลยปลดกันไปแล้วนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้สร้างยอดขายอะไรมากขึ้นแต่ว่ามันทำให้ลูกค้าไม่มีเงื่อนไข
1: ครับ
0: ก็คงสบายใจขึ้นน่ะนะคะก็เราก็ไม่ได้คิดว่ายอดขายมันจะเยอะอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าจริงยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับร้านอาหารจริงๆอ่ะมันเป็นไม่กี่ 10% น้อยๆนะคะ
1: ครับครับ
0: พวกเราเนี่ยอาหารมันเป็นตัวหลักอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเอนเตอร์เทนหรือความสุขใจที่ได้ไม่โดนห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็ลองดูนะคะ
1: ครับ
0: ดูว่าการยกเลิกเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยกับผลทางสังคมเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: มันจะมีอะไรเขาเรียกอะไรนะคืออะไรมันคือลองก็ต้องลองค่ะ
1: เดี๋ยวก็จะประเมินผลภายใน6เดือนนะฮะว่าผลเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ต้องลองดูนะคะเพราะว่าอย่างเราเห็นคดีเร็วๆนี้ที่ผอ.สำนักงานหนึ่งเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ขับรถชนคนนั้นเราก็มันก็รู้ว่าอันนี้ก็คือแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะที่มันเกินไปอะไรเงี้ยก็มีผลต่อชีวิตคนคนหนึ่งให้ตายไปแล้วก็เรื่องครอบครัวเขา
1: ค
0: ือนี่อาจจะเป็นพูดว่าในฐานะที่วันวิสาขะด้วยนะเนี่ย
1: คือ
0: ตัวเองเป็นคนที่ไม่ดื่มนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ต่อต้านอะไรนะคะในแง่ของการทำธุรกิจแล้วเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยร้านอาหารโรงแรมหรือว่าสถานบันเทิงเนี่ยมันก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมีเพียงแต่ว่ามาตรการใดๆมันก็ต้องมีมาตรการใดๆที่เหมาะสมกับของสังคมด้วยนะคะสังคมบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยบังคับใช้กฎหมายไม่ ไม่จริงจังมากมีห้องอะไรที่มันหลุดไปได้เยอะนะคะก็เราไม่ได้เข้มงวดกับถึงขั้นที่ว่าก็ดูบางประเทศผมน้ำลายยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะแต่บ้านเราเนี่ยแบบหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านมาเป็น10ปีนะคะก็ดูกันค่ะไม่เป็นไรเนี่ยแต่ว่าในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการร้านในฐานะที่ดูแลผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยผู้บรรดาเจ้าของร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะสบายใจขึ้นเพราะว่ามันจะไม่มีเงื่อนไขให้เกิดการอะไรนะสมมติว่าทำอะไรผิดไป
1: มาใช้ดุลพินิจกับร้านเรา
0: ก็จะต้องมีกฎหมายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าทำผิดกฎหมายอันนี้คือความสบายใจความสบายใจของผู้ประกอบการกับความสบายใจอยากทำอะไรตามใจของผู้บริโภคอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนละมุมกัน
1: ครับเรื่องเข้าไปออกมาตรการควบคุมไม่ให้เขาไปมีปัญหาบนท้องถนนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแยกกันไปนะฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ในฐานะผู้แน่นอนดิฉันเชื่อว่าถ้าไปถามผู้ประกอบการทั่วๆไปทุกคนก็ต้องแฮปปี้อะค่ะที่ว่าเพราะว่าถ้าการขายแล้วมันจะมีผลว่าขายไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาโดนจับผิดกฎหมายอะไรเงี้ยก
1: ็
0: มีโทษปรับมีโทษจับอะไรเงี้ยมันก็เราก็ขายของแบบไม่สบายใจถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่มีเงื่อนไขการช่วงเวลาที่มันไม่ต่อเนื่องกันอะไรเงี้ยนะคะ
1: ได้ครับ
0: ก็ทดลองกันดูค่ะ
1: ครับได้ครับ
0: ในแง่สังคมกันในแง่ธุรกิจแล้วเนี่ยสิ่งใดมันจะมีประโยชน์มากกว่ากัน
1: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านนายกครับ
0: ค่ะยินด
1: ี
0: ค่ะ
1: ให
0: ้คุณสบายดีจะทักกันอะไรกันตลอดไหมคะ
3: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ครับคุณธนิวัฒน์คุณมงคลครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยอธิบายให้ฟังฮะเบื้องต้นก็คือบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะร้านอาหารเนี่ยเขาก็พยายามจะสรรหากลยุทธ์ครับอย่างน้อยให้คนเข้าร้านเขาก่อนนะฮะจะขาดทุนกำไรมากน้อยขนาดไหนขอคนเข้าร้านก่อนแล้วก็มัดใจด้วยรสชาติมัดใจด้วยฝีมือนะฮะมัดใจด้วยโปรโมชั่นนะครับก็คาดว่าน่าจะทำให้เขาเนี่ยยืนได้ในระยะยาวแม้ว่าไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยซึ่งผู้ประกอบการเขาเชื่อว่ากระตุ้นยอดขายได้แน่นอนเนี
3: ่
1: ยแต่ว่าเขาต้องคิดยาวกว่านั้นไงฮะแล้วหลัง4เดือนจะทำยังไง
3: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคืออย่างคุณธนิวัฒน์ก็บอกว่านอกจากเรื่องของมาตรการ4เดือนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นรวมถึงผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการอัพสกิลแม้ว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่ามันจะมีโครงการของรัฐบาลที่เขาเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าไปคุยเข้าไปเข้ารับการอบรมอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ AI ในยุคนี้มันหลัก AI มันเข้ามาแทบทุกวงการแล้วนะพี่น้องท่านฟังแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่จะได้ผลในรอบนี้ด้วย
1: ให้ลองเซิร์ชเลยนกกระซิบใช่ไหม
3: ใช่
1: เขาจะมีกำไรต้นทุนบริหารจัดการร้านทำยังไงเลยนะฮะ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือบางทีเนี่ยมันก็จะมีร้านค้าหลายขนาดหลายไซส์อย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดอย่างที่ผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กๆมากๆที่อย่างที่บอกอยู่ในซอยบ้างแหละอยู่ไม่มีหน้าร้านบ้างหรอกมีแต่ไรเดอร์ที่ต้องอาศัยไรเดอร์แล้วก็อาศัยขายทาง delivery เนี่ยมันก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าคือเรื่องของ AI เนี่ยก็จะมาช่วยเรื่องของหลังบ้านดูคำนวณต้นทุนดูวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผลดีที่จะทำให้เขาอาจจะขยายลายไปไม่ได้มากกว่านี
1: ้ในซอยบ้านน่ะ
3: ครับ
1: ในซอยเข้าหมู่บ้านน่ะนะฮะร้านผัดกะเพราอ่ะเขามีโต๊ะแค่โต๊ะ2โต๊ะเองอ่ะ
3: ครับ
1: เขาไม่วอรี่เลยเนื่องจากอะไรมั้ยฮะมีเรดเดอร์มาจอดรอก็เป็น10
3: เ
1: ขามีรายได้ตรงนี้ฮะ
3: ครับ
1: แล้วเขาไปเด่นดังในโลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยบริการเขามีถ่ายภาพมาแล้วของเขาเนี่ยผัดน่ากินขนาดไหนเน
3: ี่
1: ยทุกคนเดี๋ยวนี้อยู่กับบ้านไม่ต้องมาที่ร้านนะฮะให้พี่ไรเดอร์มาส่งให้เราแม่ค้าอยู่ได
3: ้ ค
1: นกินได้นะฮะกลายขนาดไหนเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดเดียวไรเดอร์อาชีพใหม่ของหลายคนก็อยู่ได้ด้วยนะเดี๋ยวธุรกิจมันไปอย่างนั้นไปแล้วครับ
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้คือถ้าถามว่าถ้าเกิดเราอยู่ในซอยเราไม่มีหน้าร้านแล้วเราอยากจะขายของ
1: ต้องทำยังไง
3: ต้องทำยังไงแล้วเกิดถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะแบบว่าอาที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่อยู่ในซอยเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ว่าตอนนี้ด้วยโลกของโซเชียลต่างๆเรื่องของ AI เรื่องของช่องทางการค้าขายที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างที่คุณธนิวัฒน์บอกไปว่าต้องมีจัดโปร
2: หมายความว่าจะเป็นร้านใหญ่จริงถ้าไม่มีโปรก็อยู่ลำบาก
1: เอาช่องเราเนี่ยนะฮะที่ทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยหลายคนไม่เดินไปข้างนอกแล้วนะฮะเดินไปให้ร้อนทำไม
2: ใช่โอ้ยิ่งช่วงกลางวันไม่ไหว
1: ใช่ไหมฮะแต่ว่าแค่เดินลงจากตึกไปเท่านั้นเองแล้วก็จะมีพี่ไรเดอร์มาส่งคุณอยากจะทานอะไรไกลขนาดไหนเขาก็มาส่งให้ได้
2: ใช่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่ในส่วนของบริการรับส่งก
1: ็
2: คือเราอาจจะเคยไปกินร้านนี้แล้วเราก็มีเบอร์โทรของร้านที่อยู่ระแวก
1: ให้เขาปั่นจักรยานมาส่ง
2: ให้เขาปั่นจักรยานมาส่งหรือว่าแต่ว่าช่วงหลังนี่ก็คืออย่างที่บอกว่าคือมันมี
1: เราอยากจะกินไกลกว่านั้นไง
2: ใช่มันมีแพลตฟอร์มอะไรเยอะแยะมากมายคือถ้าเกิดเรายกตัวอย่างอย่างในตรงนี้พี่โดมันเราอาจจะอยู่ท่ามกลางชุมชนไปหน่อยนะในอสมทหรือว่าในพระราม9เนี่ยโอ้โหรอบๆเนี่ยมีศูนย์อาหารหรือว่ามีร้านอาหารเยอะแยะมากมายแล้วก็มีห้างเยอะแยะที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรับประทานอะไรก็มีไรเดอร์มาส่งแล้วช่วงหลังๆในถ้าเป็นช่วงปลายเดือนกลางเดือนหรือช่วงที่มีวัน77 88อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งมีโปรส่งฟงส่งฟรีอะไรอีกเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราแทบจะไม่ได้ต้องออกไปไหนเลย
1: นั่นแหละนะฮะ
2: นี่ก็เป็นอันนึงที่ทางผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเองด้วย
1: ปรับตัวเองด้วยคนบริโภคก็ปรับตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้านะครับคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
2: ครับ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
4: แหมตอนพักเนี่ยนะฮะ คุยกันได้อรรถรสในเรื่องของการสั่งอาหารการกินนะคร
3: ับ ใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าคือหลายพื้นที่เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าพอช่วงกลางวันหรือช่วงแรงต่างเนี่ยถ้าเกิดเรามีเวลามากพอหรือว่าอากาศข้างนอกมันร้อนเนี่ยมันก็จะมีช่องทางหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าต่างๆเขาใช้ก็คือนี่แหละส่งฟรีเดลิเวอรี่โดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าคืออสมทช่อง9ตรงนี้มันออฟฟิศเยอะแล้วร้านค้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเหมือนกันแล้วก็นี่แหละพอเราจะสั่งเราไม่ต้องไปโทรกริ้งเดียวเขามาส่งทุกที่
4: เขามาส่งแต่ว่าจะใช้เวลาหน่อย
3: ใช่แล้วถ้าเกิดให้ช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหรอนานเลย
4: แล้วก็ทำเพลินๆทำงานไปเพลินๆนะฮะ
3: บางทีก็ลืมเพลินๆว่าเอ้าเขาโทรมาสั่งแล้วนะเขาโทรมาบอกว่าเอาของมาวางมาแล้วนะบางเราจะเห็นว่าทุกทีตอนเย็นๆเราจะเห็นหลายๆครั้งนะพี่รองทูฟังว่ามันจะมีข้าวอ่ะลืมไว้ตรงนั้นเนี่ยเราขับ4โมงเย็นเราบางทีแบบเห็นตั้งแต่เที่ยงข้าวก็ยังอยู่ที่เดิมจนเย็นก็ยังอยู่ที่เดิม
4: แต่แล้วคนสั่งอะไร

0: ไปแล้ว
1: ใช่ก็เนี่ยทำงานจนเพลินเพลินจนลืมว่าสั่งข้าวไว
0: ้มันมีเรื่องของน้ำไงเป็นพวกกาแฟชาเขียวผมก็เห็นอยู่ฮะข้างล่างจนละลายกลายเป็นน้ำเปล่าไปแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็อะไรบางทีก็ข้ามวันเลยก็มีนะคนเช้าอีกวันมาก็ยังเห็นอยู่ที่เดิม
0: สั่งแล้วเลยนี่จ่ายเงินไปหรือยังหรือยังไม่ได้จ่าย
1: ต้องจ่ายเลยเพราะว่ามันก็ต้องเป็นในส่วนของตัดผ่านแอปไปแล้วไงผ่านแพลตฟอร์มไปแล้ว
0: นะไม่ค่อยได้สั่งผ่านแอปอย่างนี้นะ
1: ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงนี้โอ้โหถ้าเข้าไปนี้หลงนะครับบางทีกดเพลินบางทีมันจะมีแบบว่าคือแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นออกมาเยอะมากว่าอาจจะเป็นช่วงนี้ที่บอกว่าช่วงปลายเดือนเพย์เดย์มีการโปรโมชั่น1แถม1เฉพาะสินค้าประเภทนี้ประเภทนี้รายการนี้รายการนี้ซึ่งบางทีเราไม่ได้คิดว่าจะซื้อแต่พอเรากดเข้าไปนั้นเนี่ยเอ้ยมัน1แถม1นะบางทีเรากดได้โค้ดส่วนลดต่างๆมันยิ่งจากเดิมจากไม่ซื้อจากเดิมจะเสียแค่ไม่ถึง100เนี่ยเอาไปเอามาหมุนไป 2-300
0: ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่มั้ยก็เช่นเดียวกับนี่แหละฮะคนละครึ่ง plus กับไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะครับทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากราคาสินค้าที่เราเคยซื้อเนี่ย60 70 80หรือ100นึงเนี่ยนะแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะราคามันจะลดลงผู้ภาพเลยไง
1: ก็ต้องรู้เพราะว่า
0: เกินครึ่งอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่คุณธนิวันบอกไว้ว่าจะเอามา60 40ทำไมไม่เอา50 50เหมือนเดิม
0: ใครคิดเนี่ย
1: ก็เพราะมันก็จะมันอาจจะเป็นความยังไม่คุ้นเคยเพราะอย่างที่บอกว่าคือ50 50มันคิดง่ายก็จริง
0: คนละครึ่งเนี่ยก็คือรัดออกให้50เราออกตั้ง50นะฮะ
1: ใช่
0: แต่เนี่ยรัดออกให้เราต้อง60นะครับ
1: ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเกิดเมื่อก่อนอ่ะถ้ารัดโอนเงินให้เรา 1,000 เราก็ต้องใส่เข้าไปอีก 1,000
0: ไม่ต้องกลัวแล้วฮะระบบเขาคิดให้เราหมดฮะเพียงแต่ว่าเราเติมเงินเนี่ยรัดโอนให้ 1,000 ใน40เนี่ยนะฮะเราโอนแค่
1: 667
0: บาทต่อเดือนนะฮะ
1: uh-huh.
0: นั่นแหละครับแล้วก็ใช้จ่ายวันละ200แล้วก็หักลบกลบไปฮะระบบก็ทำให้เราครับเราแค่สแกนเดี๋ยวเขาจะตัดบัญชีไปเองฮะ uh-huh. ไม่ต้องห่วงกังวลต้องมานั่งคิดสูตรไม่ต้อง
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกคือถ้าเกิดอย่างเอาง่ายๆถ้าเกิดจะเอากะว่าจะใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 4,000 บาทที่รัฐบาลให้มา4เดือนเราโอนเข้าไปในเป๋าตังค์
0: 2,600 กว่าบาท
1: ใช่ทั้งหมด 2,667 บาทเอาเป๊ะๆเลย
0: เป๊ะๆเลยใช่
1: ไหมก็คือจะเราโอนไป 2,667 บาทก็จะได้เงินใช้เงินจากรัฐบาลอีก 4,000 ก็รวมเป็น 6,000
0: แต่ละ 6,667 รัฐบาลเขามุ่งหวังอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: เขามุ่งหวังให้เราจับจ่ายใช้สอยคล่องมือมากขึ้น อย่างเช่นวันละ200ที่เข้าให้เราใช้ใช่ไหมคร
1: ับ
0: แต่วันนี้เราพาครอบครัวมากินเนี่ยเล้งก็มาไก่ก็มีส้มตำก็อยู่บนโต๊ะใช่ไหม
1: ครับ
0: ราคามันอาจจะเกิน200เกินแน่นอนเพียงแต่ว่าเราก็จะลดภาระได้200ไงในมื้อนั้นนะฮะก็จะทำให้คนเนี่ยออกไปจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นรัฐบาลก็หวังตรงนี้ด้วย
1: ใช่แล้วก็จะมีอย่างบางที่บางร้านอย่างที่เขาจะมีแบบว่าคุณมีสิทธิ์ใช่ไหมมีสิทธิ์กี่คนตอนนี้มีกี่คนม
0: ัน
1: จะไม่ใช่แค่ว่ามันจะไม่ได้ลดแค่สอง
0: เริ่มตั้งแต่18ปีเป็นต้นไปนะฮะบ้านไหนที่ลูกเกิน18ปีแล้วเขารวมโครงการได้ภรรยาก็ได้สามีก็ได้3 4คนแล้วนะ
1: ใช่ก็แยกบินไป
0: ครับ
1: ก็ได้ลดไป
0: อย่างที่ไหนอ่ะที่ชุมแพ
1: ครับ
0: ที่เขาบอกว่าเขารอตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะไม่หลับไม่นอนเลยฮะเพราะที่บ้านมี 3-4 คนได้สิทธิ์หมดอ่ะนะ
1: ครับ
0: แล้ว6โมงเป๊ะเขาลงทะเบียนเลยครับแล้วก็เฮกันทั้งบ้านเลยเพราะทั้งบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปเนี่ยถ้า3คน4คนเนี่ยได้สิทธิ์วันนึงก็เกือบพันแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วก็เราจะเห็นว่าอย่างที่บางข่าวที่บอกว่าบางคนคือถ้าเป็นมือถือเวอร์ชันเก่ามันไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็มีคนไปลงทุนซื้อมือถือเครื่องใหม่เพื่อมาใช้ในโครงการนี้เนี่ย
0: ก็ที่ศรีสะเกษมีคุณยายวัย80ไปซื้อแล้วก็ร้านโทรศัพท์มือถือเขาลดราคาให้เหลือ 2,700 จากเดิมราคาเกือบ 5,000
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าคุณยายลงทะเบียนทันหรือเปล่าไงเพราะไปซื้อเกือบวันสุดท้ายแล้วอะ
1: ครับแต่ว่านั่นแหละก็คืออย่างที่บอกว่าคือเรามันก็มีคำถามอย่างเงี้ยเพราะ 2,000
0: คนเข้าไม่ถึงก็ไม่ถึงจริงๆนะฮะเพราะอะไรฮะ2,000 รัฐบาลให้ 4,000
1: ครับ
0: ส่วนต่างที่ 2,700 ใช่ไหมได้มา 4,000
1: ครับ
0: เหลือประมาณแค่พันกว่าบาทมันจะคุ้มเหรอแต่อย่างที่นายกธนิวันบอกไงมูลค่าของเงิน100บาทเนี่ยหรือเงิน 1,000 บาทเนี่ย
1: ครับ
0: เราไม่เท่ากันต่างคนต่างมันไม่เท่ากันฮะ
1: ครับ
0: บางคนแค่เนี้ยเขาบอกว่ามันมากมายบริหารจัดการชีวิตได้ดีขึ้นเลยบางคนบอกว่าโอ้โหแค่ขยับตัวนิดเดียวมันก็หมดแล้วไอ้เงินจำนวนนี้เพราะฉะนั้นมูลค่ามันไม่เท่ากัน
1: ครับแต่เชื่อว่าคือวันพรุ่งนี้นะเริ่มเปิดวันแรกเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนอย่างที่อันนึงที่

0: มีผลแน่นอนก็คือเราตัดสินใจง่ายขึ้นเราจะไม่คิดอะไรเยอะแยะเราเห็นราคาเราเห็นป้ายว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการสามารถตัดสินใจเดินเข้าไปซื้อได้ทันที
1: ผมเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผมไม่ได
0: ้
1: ผมได้รอบของลุงตู
0: ่ครับ
1: นะฮะรอบของลุงตู่เนี่ยคือ
0: มีหลายเฟสนะของลุงตู่เนี่ย
1: ใช่ครับคือไปทบเล้งไงตอนนั้นเล้งกำลังดังแซ่บๆอ่ะแถวๆลำลูกกาตลาดลาดสวายอ
0: ่
1: ะปรากฏลงไปซื้อเนี่ยราคา120บาทจ่ายครึ่งเดียวอ่ะนะฮะ
0: แล้วทั้ง60
1: เออจัดรถถุงใหญ่ๆเลยมานั่งกินไม่ต้องทำเอง
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยฮะสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะฮะคือพอมันแพงลักษณะนั้นสิ่งที่เราทำก็คืออยากกินใช่ไหมเราเป็นตลาดสด
0: ครับ
1: เราซื้อเล้งเลยนะกระดูกซี่โครงเลยนะฮะแล้วก็เอามาทำเอง
0: อ
1: ยากจะกินให้จุใจใช่ไหม
0: ครับ
1: คราวเนี้ยมันครึ่งเดียวอ่ะมันก
0: ็จะทำให
1: ้ตัดสินใจง่ายขึ้นอย่างที่บอกไงฮะ
0: ครับ
1: หลายคนบอกว่าโอ้โหงานก็ไม่มีบางคนตกงานเงินเดือนถูกลดรายได้หดหายใช่ไหมซื้อกับข้าวไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องแล้วแหละเราไปตลาดสดซื้ออาหารมาทำแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นไม่ต้องไปซื้อร้านค้าแล้วเน
0: ี่
1: ยผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได
0: ้ฮะใช
1: ่แต่ว่าพอมีโครงการ60-40มาเนี่ยนะฮะมันจะทำให้คนกลุ่มเนี้ยตัดสินใจง่ายขึ้นว่าอย่าซื้อเลยนะฮะเอามาทำเองยุ่งยากเหนื่อยเปล่าๆรสชาติอาจจะไม่ถูกใจเท่าเราไปกินที่ร้านนะเพราะเรามี60-40น
0: ี่
1: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
0: ครับแต่ที่บอกก็คือก็คงต้องรู้เพราะว่าเรื่องของการทำอาหารเองที่บ้านมันก็จะเป็นข้อจำกัดของหลายๆคนนะพี่รองบางคนโอ้แค่ต้มมาม่านี่ยังจืดเลยอะ ท่อไข่เจียวยังไม่รู้จะทำยังไงเลยหรือว่าบางทีอย่างถ้าเกิดด้วยสภาพอย่างสังคมเมืองเราไม่สามารถประกอบอาหารในห้องหรือห้องพักห้องชุดในคอนโดอะไรได้เนี่ยมันก็เนี่ยแหละทางเรื่องนึงก็คือการซื้อออนไลน์ซื้อ delivery นี่แหละมันก็เป็นช้อยหนึ่งแล้วก็พอยิ่งมีโครงการแบบนี้เข้ามาเชื่อว่าหลายๆท่านพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะใช้แน่นอน
1: พรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก็คือพรุ่งนี้คนที่เข้าร่วมโครงการ26ล้านกว่าๆนี่นะฮะสามารถเริ่มจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน6โมงเช้าถึง5ทุ่มครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
0: ค์
1: โดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับในอัตราร้อยละ60แต่ว่าไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับกรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในแต่ละเดือนนะฮะเขาจะไม่ทบให้ในเดือนต่อไปนะครับเขาจะตัดทิ้งเลยนะฮะแล้วก็เดือนต่อไปเขาจะโอนให้พันเดียวนะครับสำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการเนี่ยแบงก์กรุงไทยนะครับมีการเตรียมความพร้อมของระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชนไว้แล้วครับโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถเตรียมเงินหรือว่าเติมเงินเข้า G Wallet หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐฮะเชื่อว่าหลายคนมีอยู่แล้วเนี่ยฮะที่สมัครกันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เอาไว้ล่วงหน้าก่อนวันใช้จ่ายได้เลยนะครับเพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือว่าทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบส่งอาหารนะฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แต่ว่ากลุ่มนี้นะฮะจะสามารถใช้ได้วันที่15มิถุนายน
0: ครับ
1: จนถึง30กันยายนครับ6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครับ
0: ก็คือจะช่วงเวลาจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยคือใช้ตั้งแต่ใช้พรุ่งนี้เลยแล้วก็ใช้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มแต่ว่าถ้าเป็น delivery เนี่ยคือจะเริ่มใช้ได้อีก15วันคือวันที่15มิถุนายนแต่ว่าในช่วงเวลาของการใช้เนี่ยก็คือจะใช้ได้ถึงตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงแค่3ทุ่มเท่านั้นนะฮะเรื่องของ delivery ครับ
1: คุณ ETS คุยเข้ามาบอกว่าค้าขายแบบเดิมๆเนี่ยใช้ไม่ได้ผลฮะต้องอาศัยโซเชียลครับ
0: ใช่
1: ฮะต้องกระตุ้นเตือนแล้วก็โลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเห็นน่ะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆนะยิ่งมีวิธีการทำมีรีวิวสินค้าอีกนะโอ้โห
0: คือเดี๋ยวนี้เขาดูไปทางไหนก็มีแต่คนก้มมือถือเนี่ยแหละมันเป็นช่องทางเลยแม้ว่าบางทีเราแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆเนี่ยมันจะมีแฝงเข้ามาตลอดแล้วมันจะมีเรื่องของ AI ที่มันอัลกอริทึมที่มันสามารถจับได้ไงพี่น้องว่า
1: พอเราดูไอ้นี้
0: เราเราแค่พูดหรือบางทีเราเซิร์ชพิมพ์หาว่าอ่ะกระเพรา
1: ไหลมาเรื่อยเลย
0: ใช่นั่นแหละมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เกิดผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวจะอยู่เฉยๆก็ รอวันเจ๊งวันที่ทางคุณธนิวันบอกนั่นแหละ
1: ครับคุณเจตทักทายมานะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับแล้วก็มีคุณเทศยะนะฮะจากญี่ปุ่นสวัสดีเรามานะครับ
0: ครับ
1: มีคุณพี่เอื้อมพรสวัสดีเรามา
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ยังมีพี่วิชัยนะฮะอ้าวไม่ร่วมโครงการนี่เหรอครับพี่วิชัยนะฮะคุณอาพรสวัสดีเรามานะฮะแล้วก็มีคุณสุภชัยที่ดินนะฮะทักทายมาขอบพระคุณมากครับ
0: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนในเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็คุยกันต่อเรื่องของไรเดอร์ที่เสียชีวิตด้วย
1: ครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผอ.จรงค์นะฮะเป็นผอ.ของปปช.นะครับมันมีหลายมุมเลยที่ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเอาเรื่องของเหตุการณ์ก่อนอย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะครับเหตุการณ์ก็คือท่านไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะตั้งแต่4โมงเย็นเพราะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยบอกเลยมีกล้องวงจรปิดดื่มไวน์ไป3ขวดฮะแล้วก็4ทุ่มเนี่ยขับรถกลับปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุไปชนไรเดอร์เสียชีวิตคาที่และที่สำคัญที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็คือขับรถหนีไม่ยอมจอดลงมาดูผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีพลเมืองดีขับรถไล่ตามไงพอขับรถไล่ตามเนี่ยก็เห็นว่าโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วพอลงจากรถยอมจอดไงรถมันไปไม่ได้ฮะมันไปชนบารีเออร์กระทะล้อด้านหน้าข้างซ้ายมันแตกแล้วไงไฟลุกแบบไฟแลบตลอดเวลาครูดกับถนนไปอ่ะจนสุดท้ายไปไม่ได้ต้องลงมาไปลงฝั่งคนซ้อนอ่ะไม่ได้ลงฝั่งคนขับนะฮะแล้วสังเกตจากอาการได้เลยฮะในคลิปที่พลเมืองดีก็ถ่ายไว้เซไปเอามือต้องไปพยุงอยู่กับกระโปรงรถอ่ะแสดงว่าเมาหนักมากนะครับแล้วพอคุยไปคุยมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาปรากฏว่ามีคนสมอ้างไงผมเป็นคนขับเองนะฮะจนทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเกินขึ้นมานะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วใช่ไหมคร
0: ับ
1: ประเด็นที่สองนะฮะสมอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตนั่นแหละฮะประเด็นนี้มันทำให้กระแสตีกลับไปที่องค์กรเลยนะฮะองค์กรก็คือปปช.เพราะว่าข่าวที่ออกมารองโฆษกปปช.นะฮะเมาสุราแล้วขับรถชนคนเสียชีวิตจนทางโฆษกปปช.ต้องออกมาแถลงแก้ข่าวนะฮะว่าท่านเป็นพนักงานของปปช.จริงเป็นผู้บริหารแต่ว่าอยู่ในระดับผู้อำนวยการนะฮะไม่ใช่เป็นรองโฆษกปปช.แต่อย่างใดและในส่วนของปปช.กำลังพิจารณานะฮะเรื่องการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจจะต้องมีการสอบวินัยแต่เบื้องต้นนะฮะจะพิจารณาปรับย้ายจากตำแหน่งเดิมที่ท่านดูแลอยู่ก่อน
0: ครับ
1: น่าจะจบตรงนี้ใช่ไห
0: ม
1: มันไม่จบสิครับ
0: ครับ
1: เพราะข่าวที่ออกมาพอมีเอกสารออกมาว่าต้องมีการโยกย้ายท่านออกจากตำแหน่งเนี่ยปรากฏว่าไปย้ายให้ตำแหน่งท่านสูงขึ้นไปอีกอ่ะ
0: ใช่แล้วก็มีเงินมาตำแหน่งเพิ่มไปอีก มันก็ยิ่งกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีหลายประเด็นที่มันอย่างที่พี่ลงไล่มามันก็คลางแคลงใจกันมาตั้งแต่แรกว่าคดีนี้มันจะไปจบตรงหยุดตรงไหนจบตรงไหนเพราะว่ามันยิ่งพีขึ้นไปใหญ
1: ่
0: ย้ายออกจากตำแหน่งเดิมก็เหมือนจะดีแต่ว่าย้ายไปตำแหน่งใหม่กับมีอำนาจมากกว่าเดิมใช่ใหญ่กว่าเดิมมีเงินมากกว่าเดิมด้วย
1: ใช่ครับส่วนเรื่องของผู้เสียชีวิตคือไรเดอร์วัย43นี่ใช่ไหมคร
0: ับ
1: ทางผอ.ผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าผมจะรับผิดชอบทุกอย่างตอนแถลงข่าวที่ไปพบกับพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยถือพานดอกไม้เลยจะไปขอเข้ามาศพปรากฏว่าถูกเพื่อนไรเดอร์ซัดซับเนี่ยนะฮะซึ่งอ่ะอันนี้ก็ว่าไปกรณีมันเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรยังไงนี่นะฮะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านก็มีความตั้งใจจะไปขอเข้ามาศพให้ได้แล้วก็ไปพูดคุยกับญาติเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาแต่ข่าวที่ออกมาวันนี้ก็คือวันนั้นให้เงินไป 50,000 ก่
0: อ
1: นนะฮะเบื้องต้นนะครับแล้วก็คุยเจรจาเยียวยาจะให้ 500,000 ทางญาติเขาบอกว่ามันไม่พอหรอก 500,000 น่ะลูกเขา2คนกำลังเรียนและคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัว 500,000 อยู่ได้เท่าไหร่
0: อ
1: ่ะก็เลยมาร้องนะฮะขอความเป็นธรรมว่าคุณจะต้องช่วยเหลือชดเชยเยียวยาให้มันสมน้ำสมเนื้อกว่านี้คนคนหนึ่งเสาหลักของครอบครัวเขาสูญเสียไปเลยนะครับ
0: นั่นแหละก็มันก็จะเป็นที่มาที่ไปที่เราจะต้องมาพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าอย่างในแพทย์แท้จริงสิริพานิชเนี่ยเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแหละที่อย่างที่บอกไปว่าก็มีการพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีการทำหนังสือไปถึงทางประธานปปช.ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นสุดไม่ใช่แค่ว่าการย้ายออกไปแล้วคืออย่างที่บอกว่าย้ายออกไปแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยมันยิ่งมันไม่เมคเซนส์เลยมันไม่ตอบโจทย์มันยิ่งทำให้กระแสสังคมเนี่ยมันตีเข้าไปถึงที่ปปช.หนักข้อกว่าเดิม
1: แล้วก็อีกประเด็นนึงที่จะคุยก็คือเรื่องของการปลดล็อกการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่11โมงจนถึง24นาฬิกา
0: ครับ
1: กับทางมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยนะฮะคิดเห็นอย่างไรนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้อย่างที่นายกสมาคมภัตตาคารเนี่ยบอกว่าเราต้องแยกออกจากกันเรื่องของการทำธุรกิจนะฮะกับเรื่องของสังค
0: ม
1: นะฮะคือเรื่องของสังคมเนี่ยกฎระเบียบกฎหมายมันมีบังคับใช้ไหมเรื่องของเมาไม่ขับนะฮะมันมีบังคับใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากฎหมายไทยเราละเอียดยิบทุกมาตราเลยนะคร
0: ับ
1: เพียงแต่ว่าเรามีจุดอ่อนมากๆก็คือเรื่องของการบังคับใช้นี่นะฮะที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันเนี้ยถ้ามันบังคับใช้ได้ผลนะฮะปัญหามันจะไม่เกิดก็น้อยมากสังเกตจากอะไรดูเรื่องของอินเดียครับเขามีประชากร 1,300 กว่าล้านคนเป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี
0: ้
1: ปรากฏว่าเขามียอดสถิติอุบัติเหตุเนี่ยมากมายหลายเท่าตัวรัฐบาลอินเดียก็ทำยังไงไหมฮะ
0: ยังไงฮะ
1: หลังจากนี้ใครฝ่าฝืนกฎหมายใครละเมิดกฎหมายจราจรจับปรับจริงคนไม่พอใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่พอใช่ไหมใช้เทคโนโลยี AI จับเลยจอดแหลมมาฝ่าไฟแดงนะฮะวิ่งบนทางเท้า AI จับเสร็จค่าปรับไปถึงบ้านเลยฮะปรากฏว่าสถิติอุบัติเหตุลดลงไปครึ่งหนึ่งนะฮะยอดคนทำผิดหายไปเกือบหมดเลยฮะเนี่ยเพราะอะไรฮะมันไปถึงบ้านไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่มาใช้ดุลยพินิจพอไม่มีดุลยพินิจแล้วเนี่ยฮะทุกคนกลัวกฎหมายครับไม่กล้าที่จะแหกไม่กล้าที่จะทำผิดกฎหมายฮะว่าเราเมื่อไหร่จะถึงตรงนั้น
0: อ่ะบ้านเราถ้าอย่างฟังพี่อารมณ์พูดมาเนี่ยบ้านเราก็มีนะมีกล้องวงจรปิดบนทางเท้ามีกล้องวงจรปิดตรงสี่แยกมีสัญญาณเตือนมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราเคยคุยกันตั้งแต่เรื่องของที่กรณีของรถไฟชนกับรถเมล์นะก็จะมีระบบระเบียบอะไรต่างๆมันออกมาเยอะแยะมากมายมากแต่ว่าอย่างที่บอกกันว่าเรื่องของการบังคับใช้มันไม่มีรวมถึงว่าอาจจะทำผิดหรือว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยคือใบสั่งไม่เคยไปถึงบ้านหรือว่าประวัติมันเคยมีบันทึกไหมเพราะว่าอย่างที่ก่อนหน้าเราเคยพูดถึงเรื่องของการหักคะแนนความประพฤติหักคะแนนเรื่องของใบขับขี่อะไรต่างๆนานาเนี่ย
1: ไปถึงไหนแล้ว
0: ใช่ทุกอย่างคือมันแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีโครงการมีมาตรการเหล่านี้ออกมา
1: เอาเห็นชัดที่สุดนะผลการสอบสวนของกระทรวงคมนาคมที่ออกมาเกี่ยวกับอุบัติเหตุของรถไฟอ
0: ่
1: ะนะฮะและโครงการขนาดใหญ่เริ่มตั้งแต่อะไรฮะเริ่มตึกสตง.ถล่มนะฮะมีเรื่องของรถไฟที่เครนตกลงมาใส
0: ่
1: เข้าบนรถไฟที่สีคิ้วตอนนั้นเสียชีวิตไป31คนอีกวันถัดมา เครนแบบเดียวกันถล่มมาที่พระราม2
0: ครับ
1: เสียชีวิตไปอีก3คนนะฮะยังไม่รวมพวกสะพานถล่มนะฮะไอ้ตรงลาดกระบังนะฮะสิ่งเหล่านี้ที่กระทรวงคมนาคมเขาสรุปมาเอาเฉพาะที่เขาดูแลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาทั้งระบบฮะคนระบบบริหารจัดการ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไปตามระเบียบเลยนะฮะเช่นเวลาคุณจะทำงานเนี่ยคุณต้องขออนุญาตนะฮะตามสายงานก่
0: อ
1: นข้ามขั้นตอนนี้ไปไม่ได้ขออนุญาตการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคุณกำลังยกเครนคุณกำลังทำงานอยู่ข้างบนเนี่ยรถไฟกำลังจะมาถ้าปกติคุณต้องให้รถไฟไม่ต้องมาต้องหยุดเดินรถช่วงนั้นเพราะเรากำลังอยู่ข้างบนนี
0: ้
1: ถามว่าประสานกันไหมไม่มีทำเลยนะฮะและปรากฏว่าผู้รับเหมาผู้ออกแบบผู้รับจ้างมีการเซ็นงานย้อนหลังด้วยคือทำไปก่อนแล้วมาเซ็นกันย้อนหลังอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุแล้วทำยังไงฮะเนี่ยที่คุณไปเจอเนี่ยก็คือมันทั้งระบบเลยมันต้องสังคายนากันใหม่เลย
0: ครับนั่นแหละแต่ว่าที่บอกว่าคือพอเนี้ยมันก็มีหลายๆครั้งหลายๆคราวพออย่างที่บอกว่าพอมีเหตุการณ์ปั๊บเราก็ถอดบทเรียนถอดบทเรียนเสร็จก็จะเจอปัญหาแล้วเจอปัญหาเสร็จแล้วก็ถอดบทเรียนแล้วก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่ใช่แล้วมันก็จะมีปัญหาใหม่มาเรื่อยๆอย่างที่บอกอย่างเนี้ยเรื่องของการที่เมาแล้วขับเนี่ยหลายเคสมากหลายกรณีมากที่เกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับออกมาละเอียดยิบแต่การบังคับใช้ล่ะเรื่องของคนและรอบเนี้ยเป็นถึงผอ.ปปช.เนี่ย
1: ซึ่งเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าให้จับตาดูเรื่องของผลการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนจะเขียนสำนวนส่งอัยการเพื่อจะสั่งฟ้องเนี่ยเขากลัวเหลือเกินกลัวหมุนผลไม้ที่ถูกตำหนิส่งผลไม้อ่อนไปสำนวนอ่อนด้วยอย่างน
0: ี้
1: ลองดูตรงนั้นฮะเพราะว่าหลักฐานชัดเจนเรื่องของการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ย189
0: ครับ
1: แต่เจ้าตัวบอกเลยก็เป่าไปก็เท่านั้นผมไม่ใช่เป็นคนขับ
0: อ
1: ันนี้จะเป็นประเด็นหรือเปล่าที่จะต้องไปสู้กันที่ชั้นศาลเพราะว่าตำรวจเนี่ยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาไป3ข้อกล่าวหาแต่เขาปฏิเสธไป2ข้อกล่าวหาและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกแล้วก็ย้ำอ่ะ2รอบแล้วเนี่ยนะลงจากรถเนี่ยเขาลงฝั่งคนซ้อนนะไม่ได้ลงฝั่งคนขับอันนี้เขาจะไปเอาตรงนี้แหละไปสู้กันในชั้นศาลหรือเปล่า
0: ก็คงต้องมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยอย่างเตี้ยแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องของนายแพทย์แท้จริงที่เราจะคุยกันในเบรกหน้าเนี่ยก็น่าจะมีคอมเมนต์กับเรื่องนี้มากมากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยก็เกาะติดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับเห็นว่าคุณหมอเนี่ยจะเอาผิดไปถึงนู่นเลยว่ารัฐบาลคุณต้องไปดูเรื่องร้านที่ขายด้วยเขาไม่มีสติจะกินแล้วยังไปขายเขาอีกเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นรถก็รู้ว่าเขาต้องขับรถมาเนี่ยมันอันตรายมากอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันครับ
0: ครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับคุยกับคุณหมอแท้จริงสิริพานิชนะครับเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งตอนนี้กำลังประสานอยู่นะครับ เพราะว่ามีหลากหลายประเด็นเลยที่จะถามคุณหมอนะประเด็นหนึ่งก็คือเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะเนี้ยในมุมของคนที่รณรงค์มาต่อเนื่องเนี่ยมองยังไงนะ
0: ครับ
1: และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมุมของที่คุณหมอเองค่อนข้างจะคัดค้านเพราะกลัวเหลือเกินนะฮะคือไม่ใช่กลัวอะไรหรอฮะเพราะเราเนี่ยปัญหาคือการบังคับใช้กฎหมายของเรามันไม่เข้มแข็งกลัวยิ่งไปกินมากๆแล้วมีเวลากินอยู่ตลอดเวลาเน
0: ี่
1: ยกลัวจะไปอยู่หลังพวงมาลัย
0: ครับ
1: กินเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะถามคุณหมอนะครับเด
0: ี๋
1: ยวสักครู่นึงฮะกำลังประสานอยู่ครับ
0: ครับเพราะอย่างที่บอกว่าคือมันต้องแยกกันระหว่างบริบทของคนขายฟิลของการไปนั่งทานร้านอาหารเนี่ยมันก็อย่างที่เบรกที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราคุยกับคุณธนิวันเนี่ยก็คือเรื่องของถ้าเกิดเรานั่งอยู่ในร้านอาหารแล้วลูกค้าต้องการจะดื่มแต่ว่ากฎหมายเดิมเนี่ยมันขายไม่ได้นะ
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้อรรถรสหรือว่า ฟีลลิ่งของคนกินเนี่ยมันก็เสียไปแล้ว
1: คนไทยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่า
0: ชาวต่างชาติ
1: ต่างชาติเนี่ยวัฒนธรรมของเขาอาจจะมีสักขวด2ขวดนะฮะคลอไปกับอาหารของเขาเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่พอเขาเจอกฎบ้านเราว่าห้ามขายบางทีเขาก็ไม่เข้าใจแล้วมันก็ทำให้มันก็มีความเนี่ยที่บอกว่าคือผู้ค้าเนี่ยผู้คนขายเนี่ยเขาก็ลำบากใจที
1: ่จะทำยังไงใช
0: ่ไหมใช่แต่ว่าพอมันมีเรื่องของการปลดล็อกมาให้เนี่ยมันก็ทำให้การขายหรือการพูดคุยเนี่ยมันก็ง่ายขึ้น
1: ใช่คร
0: ับแต่ว่าเรื่องของบนท้องถนนเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าก็มีกฎหมายที่กำกับดวงนี้อยู่อย่างเข้มข้นอยู่แล้ว
1: ตรงนี้มันจะ

0: คุณหมอมองประเด็นนี้ยังไงครับ
1: เรื่องนี้มันถ้าจะบอกไปคลาสสิกมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าถามผมว่าผมมองยังไงต้องบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยนะครับผู้ที่มีเรียกว่าอะไรล่ะอำนาจหรือมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตเนี่ยเขาจะมองว่านะครับกฎหมายเนี่ยเขาสามารถที่จะอะไรล่ะเลี้ยวอ้อมๆได้เนี่ยมีคนช่วยเขาได
0: ้
1: แม้ว่าจะผิดกฎอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่มีความยับยั้งชั่งใจที่จะทำพฤติกรรมเราจะพูดอย่างนี้การเมาแล้ว
0: คร
1: ับ ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะครับ
0: รู้
1: แต่ทำผิดในขณะที่รู้ทั้งรู
0: ้
1: เพราะเขารู้ว่าเฮ้ยโทษไม่เท่าไรแล้วนะครับหรือโอ้ยยังไงก็มีคนช่วยก็ได้นะนะครับเขารู้จักคนนู้นคนนี้เห็นไหมตามข่าวมันก็ออกมาอย่างนั้นมีการพูดชัดเจนนี่เป็นความรู้สึกของคนในสังคมไทยที่มองว่าเมื่อทำผิดแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะหลบหลีกความผิดนั้นได
0: ้
1: ซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นความจริงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมเริ่มทำเรื่องเมาไม่ขับใหม่ๆเนี่ยนะครับ เราจะเจอกรณีอย่างนี้เยอะมากจะได้รับการร้องเรียนอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเราก็พยายามช่วยแต่เดี๋ยวนี้นะโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นมีเหมือนกันครับ
0: ม
1: ีเหมือนกันแต่น้อยลงเรื่อย
0: ๆครับ
1: เพราะอะไรทราบไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นครับแล้วไม่ใช่แค่ตื่นตัวเฉยๆนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าตื่นตัวเฉยๆแล้วไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะบันทึก
0: หลักฐาน
1: เหตุผลแล้วหรือหลักฐานเหล่านี
0: ้ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย10ปีที่แล้วพูดเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้
1: นะอย่างมากก็บอกว่าเอ๊ะมีพยานไห
0: ม
1: พยานไปพูดอ้าวแล้วหลักฐานนั้นล่ะเรื่องมาปักปั๊มเขาหรือเปล่านะมันจะออกไปอย่างนั้นถ้าเจ้าหน้าที่เขาช่วยนะแต่ถึงแม้เจ้าหน้าที่อยากจะช่วยนะครับแต่เขาบอกว่ายังไงอ่ะดูวิดีโอดีสิหรือบางทีเนี่ยไปที่เจ้าหน้าที่นะเมาบางแอลกอฮอล์ใช่เนี่ยดูสิเมาแอะเลยกินหึงเลยนะแถวบ้านก็จะแห่กันไปลุมบอกว่าไม่ได้อย่างนี้ไม่ได
0: ้
1: นะเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดการในการปังสังค
0: ม
1: ซึ่งจะเป็น20-30ปีก่อนนี่มันเป็นเรื่องของคนสองคนเนี่ย
0: อ
1: ะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นนะครับถึงแม้คุณจะมีความเชื่อเห็นไหมแต่สังคมเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
0: อ
1: ย่างนี้การบันทึกหลักฐานผมจะแนะนำว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นคู่กรณีสมมติเราไม่เสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วลงไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือบันทึกหลักฐานหลายคนเมื่อก่อนเนี่ยพอผมแนะนำบอกโอ้ยไม่ได้หรอกมันเป็นอะไร PDPA ใช่ไหมเราจะไปละเมิดสิทธิ์ของเขาผมบอกว่าเราจะไปละเมิดสิทธิ์ได้ยังไงก็ในเมื่อคนละเมิดสิทธิ์เราก็ชนเราน้
0: อ
1: ยแล้วเขาก็เมาการเมาแล้วมาขับเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์สังคมอย่างรุนแรง
0: คือ
1: นี่แหละครับ
0: จุดประสงค์ของคุณหมอที่อธิบายเมื่อสักครู่เนี้ยพยายามเหมือนบอกว่าสังคมเราเนี่ยต้องร่วมไม้ร่วมมือกันตาสับปะรดเนี่ยพยายามที่จะขจัดคนเหล่านี้ให้ออกไปจากสังคมอย่าลืมนะเรามีโลกโซเชียลของเราเราจับตาดูคุณอยู่อย่างนี้เหรอฮะ
1: ถูกต้องเลยครับเพราะเครื่องมือมาแล้ว
0: ครับ
1: อุปกรณ์มาแล้วแล้วที่สำคัญอีกอันนอกจากจะมีเครื่องมือแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนสมมติคุณถ่ายได้เนี่ยกว่าจะออกเนี่ยคุณต้องเป็นเหมือนเจ้าใหญ่มีอยู่ไม่กี่ช่องหรอกแล้ว3579แล้วพอไปบางทีมันนานแล้วเขาก็ไม่ออกให
0: ้
1: ไม่เรียลไทม์แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนคือสื่อครับคุณไม่ต้องเป็นเจ้าใหญ่นะครับ
0: ครับ
1: แต่คุณมี4อันเนี้ยแล้วคุณออกมาเดี๋ยวจะมีคนช่วยคนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอย่างเนี้ยคนกระทำผิดทำไม่ดีเนี่ยนะครับสังคมเนี่ยจะพยายามช่วยแล้วก็ขืนเอามาตอแยนะ
0: ครับ
1: หรือตายเองหรือตายเอง
0: ครับ
1: เรื่องเหล่านี้นะครับตอนนี้ทางมูลนิธิเองเนี่ยพยายาม

0: ยามที่จะปลุกสังคมว่าเฮ้ยเราต้องมาช่วยกันแล้วนะ
1: ครับ
0: แน่นอนครับเจ้าหน้าที่เขามีหน้าที
1: ่
0: เราไม่ได้มีหน้าที่ฮะ
1: คร
0: ับ แต่ความที่ถ้าเราไม่ทำสิทธิ์ของเราเนี่ยอาจจะโดนละเมิด
1: ฮะ
0: ได
1: ้แต่อีกมุมมาคุณหมอมองว่าสังคมต้องลุกขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาแล้วเนี่ยแล้วกฎหมายบ้านเราไม่ศักดิ์สิทธิ์จัดการเรื่องนี้ไม่ได้เหรอครับหรือมันยังมีช่องว่างช่องโหว่อะไรเหรอครับ
0: ก็นี่ไงครับทำไมเราต้องให้สังคมมาช่วยก็เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันมีช่องว่างเยอะมากนะครับในประเทศไทยแล้วนะครับคนตีความในกฎหมายนี่ก็ตีความ
2: ใช้ดุลพินิจนะคุณหมอ
0: ใช้ดุลพินิจกันแบบโอ้โหบางทีเราบอกเฮ้ยคิดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเคยได้ยินไหมบอกคิดอย่างนี้ได้ด้วยเหร
1: อ
0: มันไม่ถูกนะมันไม่ถูกต้องตามศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่กฎหมายบอกอย่างนี้ตีความอะไรตรงตัวตีความแล้วก็ไปได้อย่างเงี้ยทุกทีเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าเราไม่มีหลักฐานนะครับและเอาแต่กฎหมายอย่างเดียวนะครับแล้วกฎหมายมีช่องโหว่เยอะนะเช่นยังไงครับเช่นหนึ่งสมมุติว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าคุณชนคนตายเนี่ยคุณอาจไม่ได้โดนตรวจแอลกอฮอล์ก็ได้แล้วไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่ด้วย
1: ถ้าไม่มีพลเมืองดีขับรถตามไปแล้วก็ถ่ายคลิปเมาเอามาเป็นหลักฐานให้กับสังคมได้รับรู้
0: อย่างนี้แน่นอนกว่าเพราะเจ้าหน้าที่เขาใช้ดุลพินิจได้ว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจเนี่ยเขาก็จะดูว่าคนนี้เมาหรือเปล่า
1: ใช่คุณหมอว่าเมาคดีก่อนหน้านี้มันมีประเด็นว่าเจ็บหน้าอกเป่าไม่ได้แล้วไม่ได้เป่า
0: ก็มีไงก็มีไงดุเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจก็เจ็บหน้าอก
1: ครับ
0: มันไม่ได้นี
1: ่
0: คือกฎหมายมันต้องบอกว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตยังไงก็ต้องเป่าถ้าบอกว่าเจ็บหน้าอกก็ต้องพาไปโรงพยาบาลเจาะเลือดสิ
1: คร
0: ับทำไมไม่ทำมาจะมาบอกแค่ว่าโอ้เขาเจ็บหน้าอกไม่ได้ครับเราเนี่ยอุตส่าห์ไปแก้กฎหมายนะครับ
1: ครับ
0: คือแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาไม่เป่าสักอย่างนึงแล้วก็โดนอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเนี้ยขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานปรับ 1,000 อ้าวยังไม่ยอมจ่าย 1,000 แล้วก็ไม่เป่าขัดขืนคำสั่ง
1: คร
0: ับ เราก็อุตส่าห์ไปแก้กฎหมายนะเราเห็นช่องโหว่ตรงนี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับอ้าวแก้กฎหมายว่าถ้าไม่เป่านะเจ้าหน้าที่ถามว่าคุณเป่าไหมไม่เป่านะแจ้งหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะแจ้งข้อหาเมาแล้ว
1: ขับเลย
0: แต่เขาต้องปฏิเสธก่อนนะเขาต้องปฏิเสธว่าผมไม่เป่านะ
1: อ
0: ันนี้เราก็แก้กฎหมายเห็นไหมเราแก้มาทีละปุ่มทีละปลอกทีละปลอกอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันมีช่องว่างไหมมีเช่นว่าไม่ตรวจล่ะที่มีความผิดไหมสมมติว่าเราไปบอกเจ้าที่บอกผมเห็นว่าไม่เมาผมก็ไม่ตรวจสิแล้วดึงไปนิดอย่างเงี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับแม้ว่าสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยจะมีระเบียบออกมานั่นคือระเบียบนะระเบียบยิ่งละเมิดง่ายเลยนะเราก็พยายามผลักดันที่จะให้เกิดกฎหมายอย่างนี้ออกมาว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ถ้าเป่าได้เป่าเป่าไม่ได้ก็ต้องเจาะ
1: ครับ
0: นะหรืออีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้คนรู้แล้วชนแม้ทั้งชนคนตายมากสุดจำคุกก็รอลงอาญาเห็นไหมเดี๋ยวไปดูหลายนะผมเชื่อรอลงอาญาคือไม่ติดคุกจริง
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่โดนออกจากราชการด้วย
2: ไม่ถึงเคสนี้เลยใช่ไหมคุณหมอ
0: เดี๋ยวตามดูสิครับเห็นว่าตอนนี้ก็ได้รับการอะไรย้ายไป
1: ยกย้ายไปตำแหน่งที่สูงขึ้น
0: ฮะก็ได้เงินเพิ่มขึ้นเอ้าไอ้ดีตลกสิ้นดีนะตลกสิ้นดีนะงั้นเราก็เห็นจุดออกตรงนี้อันนึงเราก็ต้องเสนอแก้กฎหมายยังไม่ผ่านนะครับ เสนอไปหลายรัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลไม่อยู่ถึงพิจารณากฎหมายฉบับนี้สักทีเดี๋ยวเนี่ยรัฐบาลใหม่มาก็เสนออีกนะครับว่าต่อไปเนี้ยถ้าเมาแล้วขับแล้วชนคนตายเนี่ยโทษจำคุกต้องจำคุกจริง
1: ๆต้องไม่มีรอลงอาญา
0: ไม่มีรอลงเนี่ยเพราะการทำได้ก็คือประเด็นเดียวก็คือว่าต้องเพิ่มโทษ

0: ว่ายังทัน
1: ครับ
0: โทษจำคุกถ้าชนคนตายเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับลดโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน10ปีเขาใช้คำนี้นะจำคุกไม่เกิน10ปีชนคนตายงั้นศาลอาจจะลงโทษว่าวันนี้ช่วยเหลือดีนั้นนะจำคุก5ปีรอลงอาญาได้นะ5ปีลงมานี่รอลงอาญาได้เอ้าศาลเข้มหน่อยรอ10ปีเลยนะเต็มแม็กรับสารภาพนู่นนี่นั่น
2: ลดไปอีก
0: 5ปีออกรอลงอาญาได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นมันก็ไปตกรอลงจะรอลงอาญาไม่ได้ต่อเมื่อโทษจำคุกนั้นมากกว่า5ปีน
1: ี่
0: เราก็ไม่ถึง
1: เ
0: ข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเอ้าอย่างนี้มันก็ต้องมีขั้นต่ำสิว่าถ้าชนคนตายกรณีชนคนตายแล้วเมาเนี่ยนะโทษขั้นต่ำต้องมากกว่า10ปีไม่ใช่ไม่เกิน10ปี
1: ลดลงมาครึ่งหนึ่งก็ยังเกิน5ปีก็อาจจะเข้าคุกจริง
0: ถูกต้องถูกต้องเลยครับว่าโทษขั้นต่ำต้อง10ปีกว่าเช่น10ปีครึ่งนั้นลดเหลือครึ่งนึงก็5ปีกับอีก3เดือนไม่ได้เข้า
2: ก็ไม่ขึ้นไว้ลงอาญาไม่ได้
0: ลงอาญาก็ต้องติดคุกจริงแล้วทีนี
1: ้ครับ
0: เนี่ยเราก็เนี่ยกฎหมายอย่างเนี้ยเราก็เสนอเข้าไปที่รัฐบาลก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะหยิบกฎหมายฉบับเนี้ยขึ้นมาพิจารณาเร็วมากน้อยแค่ไหนยังมีอีกหลายเรื่องนะครับ
1: ครับ
0: ที่เราเสนอในช่วงที่เราทำงานกันมาเป็น10ปีเนี่ยเช่นแล้วส่วนใหญ่นี้ไม่ผ่านนะที่ผ่านมาได้ก็มีเช่นอันนี้เมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าไม่เป่าให้ถือว่าเมาคนขับรถสาธารณะนี่แอลกอฮอล์ต้องไปศูนย์นะตรงนี้เนี่ยอันนี้เราได้มันแต่ที่ยังไม่ได้นะครับเนี่ยต้องเป่าทุกครั้งนะครับต้องตรวจทุกครั้งไม่ใช่เป่าทุกครั้งหรือที่เราทำเมื่อคนที่นั่งไปกับคนเมาแล้วขับ
1: คร
0: ับ ในต่างประเทศเขาถือว่าโดนคดีเมาแล้วขับด้วยนะ
1: ผม
0: ร
1: ู้
0: ล
1: ูก
0: นะครับ
1: คุณไปปล่อยให้คนเมาซึ่งคุณรู้ว่าเขาเมาสุราเนี่ยให้ขับรถได้ยังไงอย่างนั้น
0: นะใช่คุณต้องกับเขาด้วยเหมือนอย่างเงี้ยเขาเปรียบเทียบเหมือนว่าสมมติว่าผมไปอยู่ในบ่อนการพนันผมไม่ได้เล่นนะแล้วตำรวจเข้าไปจับเนี่ยผมโดนมั้ง
2: โดน
0: จะมาบอกว่าผมมาดูเฉยๆไม่เล่นไม่ฟัง
1: แต่ไปอยู่ในพื้นที่โคจรกับเขาด้วย
0: ใช่ใช่ดังนั้นคนที่นั่งเป็นคนเมาเนี่ยก็ถือว่าคุณเป็นพลเมืองดีเนี่ยคุณต้องห้ามสิ
1: ครับ
0: นี่คุณไม่ห้ามแล้วคุณยังไปกับเขาแต่ว่าอะไรคุณสนับสนุนนะแล้วคุณต้องโดนด้วยแล้วโทษเท่ากันเลยนะครับเนี่ยในญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีใครนะครับนั่งรถไปกับคนขับรถในญี่ปุ่นไม่มีเพราะกลัวตรงนี้ด้วยนะอีกอันหนึ่งที่เราได้มานะครับที่เราได้มาคือว่าร้านค้าตอนนี้กฎหมายนี่ออกมาแล้วนะแต่ก็ยังไม่บังคับใช้แบบจริงจังนะ
1: ครับ
0: คือกฎหมายก็พูดแบบอะไรอะจำกวมหรือเกินอ่ะเนี่ยแล้วตีความมันโอ้วุ่นวายก็คือว่าถ้านะพิสูจน์ได้ว่าคุณเมาเนี่ยนะครับแล้วร้านเนี่ยปล่อยให้คนเมาเนี่ยออกมาขับรถแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยร้านต้องรับผิดชอบด้วยนะที่ต่างประเทศเขาก็เอาถึงขนาดนี้เลยนะไม่ใช่เฉพาะร้านนะครับสมมติว่าคุณไปกินเหล้าที่บ้านผมแล้วคุณออกไปขับรถแล้วไปชนคนตายต้องรับผิดชอบด้วยนะเจ้าของบ้าน
1: คร
0: ับ คือมันเหมือนกับสมรู้ร่วมคิดอ่ะก็เอาหนักขนาดนั้นแล้วบ้านเรายังไม่ได้นะครับบ
1: ้
0: าน
1: ครับครับ
0: กฎหมายซึ่งต้องขับเคลื่อนอีกเยอะเลยแม้กระทั่งขับเคลื่อนมา30ปีแล้วเนี่ย
1: เป้าหมายหลักๆก็คืออยากจะให้คนเนี่ยกลัวการกระทำความผิดแล้วก็ฝึกจ
0: ิ
1: ตของจิตสำนึกของตัวเองว่าเราดื่มได้ไม่มีใครห้ามเราไม่ให้ดื่มเราดื่มได้สังสรรค์ได้แต่อย่าไปอยู่หลังพวงมาลัยไอ้ตรงเนี้ยต้องทำยังไงให้นอกเหนือจากกฎหมายที่จะต้องเข้มแข็งแล้วเนี่ยครับ
0: กฎหมายต้องเข้มแข็งแล้วพูดเขาเรียกอะไรนะปฏิบัติรักษากฎหมายก
1: ็
0: ต้องเข้มแข็งด้วยครับ
1: ครับ
0: ถ้ากฎหมายเข้มแข็งแล้วผู้รักษากฎหมายไม่เข้มแข็งก็เหมือนกับไม่มีกฎหมายเหมือนกันบ้านเราเป็นอย่างนี้ตอนนี้คือไม่เข้มแข็งเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงหันมาตรงนี้ไงครับว่า เฮ้ยถ้าตรงนี้ไม่เข้มแข็งนะแต่สังคมเข้มแข็งล่ะ
1: ครับ
0: สังคมดูแลกันเองสังคมออกมาใช้สิทธิ์ตรงนี
1: ้
0: สังคมไม่เมินเฉยอันนี้แหละครับเราจะอยู่ได
1: ้ครับ
0: แล้วไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นเรียกอะไรแรงเวียงไปถึงผู้ที่มีอำนาจจริงๆแล้วว่าจะอยู่เฉยไม่ได้เพราะถ้าสังคมพูดเมื่อไหร่อย่างเนี้ยกรณีอย่างเนี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ตำรวจอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ต้องตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องมาบอกว่าแจ้งข้อหา1 2 3 4ไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเราไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยนะครับว่าคดีไปถึงไหนโดนคดีอะไรบ้างมายังไงแต่พอเลื่อนสู่สาธารณะปุ๊บ
1: ครับ
0: อยู่เฉยไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกมาบอก
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
4: ปู่ยุวดีเรืองฉาย

ขอให้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใคร

สวัสดีวันพระค่ะวันนี้วันพระวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ําเดือน7ปีมะเมียทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพ.ศ. 2569ศรีศาสนาโมลีวัดเทวราชกุญชรวรวิหารได้เทศเอาไว้ว่าการพัฒนาจิตนั้นจะยากหรือง่ายก็คงไม่เหนือความพยายามของคนเราไปได้ควรฝึกจิตให้มีความอดทนมีความเมตตากรุณามีความสามัคคีปรองดองกันเอาไว้นั่นแหละจะดีที่สุดการพัฒนาจิตที่ว่ายากก็เพราะใจเรากลับกรอกเปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็วจนตามไม่ทันแต่ถ้าเรามองเห็นประโยชน์และตั้งใจจริงก็ย่อมจะทำได้ดูอย่างนักกีฬาที่ดีถ้าเขาฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความอดทนเป็นนิสัยแล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์มากในปัจจุบันทันตาเห็นโดยไม่ต้องไปคอยถึงชาติหน้าเลยส่วนการพัฒนาด้านจิตที่ว่าง่ายนั้นเพราะไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองเหมือนการพัฒนาด้านวัตถุแม้ว่าการดำรงชีวิตของคนเราต้องอาศัยวัตถุเพื่อความสะดวกสบายก็ตามแต่ถ้าหากว่าขาดคุณธรรมความดีซะแล้วความเจริญด้านวัตถุก็ไม่อาจจะห้ามการล้างผลาญฆ่าฝันกันได้เป็นการส่งเสริมให้คนเราเห็นแก่ตัวโหดเหี้ยมมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะขาดธรรมเป็นเครื่องป้องกันหรือปกป้องรักษาใจให้สงบระงับได้นั่นเองจะปกครองกันด้วยอำนาจอาวุธอย่างเดียวแล้วก็คงจะไม่ก่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาได้หรอกเพราะคนเราแต่ละคนก็ต่างคนต่างมีความคิดที่ทันกันเมื่อต่อหน้าสู้ไม่ได้ก็จะคอยหาทางทำร้ายกันในเวลาเผลอแต่ถ้าเราสามารถช่วยกันพัฒนาจิตให้เจริญด้วยคุณธรรมให้มากกว่านี้ความสุขสงบก็จะต้องมีดังนั้นต้องให้ความสนใจในเรื่องการฝึกศีลธรรมจรรยาอันดีงามให้ดำเนินไปพร้อมกับความเจริญด้านวัตถุผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงก็คือองค์กรศาสนาบิดามารดาครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจเพราะอนาคตบุตรหลานศิษย์ที่เป็นเยาวชนก็มักจะฝากไว้กับพวกท่านและเขาเหล่านั้นก็จะเป็นอนาคตของชาติหลายท่านไปโทษเอาวัฒนธรรมประเพณีของต่างชาติมันหลั่งไหลเข้ามากับความเจริญทางด้านวัตถุมั้งอย่าไปโทษเพียงอย่างเดียวในเมื่อเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เราก็ต้องคิดหาทางป้องกันไว้เสมือนฝนตกแดดออกเราจะไปโทษเทวดาฟ้าดินว่ามากน้อยเกินไปมันก็ไม่ถูกนักเพราะยังไงเราก็ไม่สามารถจะไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เพราะมันคือธรรมชาติอุบายในการแก้ไขปัญหาต่างๆพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างและทรงสอนไว้แล้วถ้าเราไม่ยึดเอาหลักธรรมคำสอนอันถูกต้องมาปฏิบัติแล้วผลเสียหายก็จะเกิดขึ้นในภายหลังทีนี้ล่ะจะแก้กันอย่างไรได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติปัญญาก็อย่าได้ประมาทในปัญหาอันยุ่งยากต่อการแก้ไขแต่ควรจะเริ่มตั้งแต่บิดามารดาครูอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายก็โปรดช่วยกันปลูกฝังอบรมสั่งสอนบุตรหลานศิษยานุศิษย์
ให้มีนิสัยรักการประพฤติปฏิบัติธรรมพยายามชี้แจงให้เห็นโทษของความชั่วและทุจริตต่างๆให้ตั้งอยู่ในความดีมีความอดทนเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและมันเจริญเมตตาองค์ทรงตรัสไว้ว่าอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตานั้นมีมากกว่าการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทุกอย่างเพราะเมตตาก่อให้เกิดความสุขเป็นเหตุแห่งความสามัคคีปรองดองกันการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยเมตตาจิตเป็นเหตุดั่งคำที่ว่าเมตตาค้ำจุนโลกคือช่วยอุดหนุนเกื้อกูลผู้ที่มีทุกข์แบ่งเบาขจัดปัดเป่าความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ให้หมดไปเมื่อคนเรานิยมเจริญเมตตากรุณาปราณีใช้ความดีเป็นสื่อสัมพันธ์ก็จะก่อให้เกิดความสงบสุขปลอดภัยรักใคร่ปรองดองในสังคมได้ดังเช่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเล็งเห็นความสามารถของลูกหลานของเกษตรกรทั้งหลายที่มีความสามารถได้นำเอาพวกเขาเหล่านั้นมาฝึกวิชาชีพในศูนย์ศิลปาชีพทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีอาชีพเสริมช่วยเหลือครอบครัวนอกเหนือจากรายได้ที่ได้จากการเกษตรแล้วขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ยอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: กว่าวรรณกรรมทางศาสนาแต่เป็นเครื่องมือในการหล่อล้อมคุณธรรมสร้างความสงบสุขในสังคมและเป็นมรดกทางวรรณคดีและปัญญาของชาติไทยที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งมาจนถึงปัจจุบันไตรภูมิพระร่วงนั้นหมายถึง3ภูมิได้แก่กามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิกามภูมิก็คือโลกของผู้ที่ยังติดอยู่ในกามกิเลสมีอบายภูมิคือดินแดนที่ปราศจากความเจริญมีแต่ความทุกข์ทรมานและมีสุขติภูมิซึ่งก็แบ่งออกเป็น7ชั้นคือมนุษย์ภูมิสวรรค์ชั้นดาวดึงดุสิตสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีภูมิเป็นต้นส่วนรูปภูมินั้นก็คือดินแดนของพรหมที่มีรูปแต่เป็นรูปทิพย์มนุษย์ธรรมดาอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้เว้นแต่ด้วยทิพยจักษุเป็นภูมิที่อยู่ของผู้บรรลุญาณทั้งหลายในพุทธศาสนาอรูปภูมิก็คือดินแดนของพรหมที่ไม่มีรูป มีแต่จิตและวิญญาณผู้ที่เกิดในภูมินี้มักเป็นผู้บำเพ็ญญาณขั้นสูงและเห็นว่ารูปกายเป็นทุกข์จึงปรารถนาอยู่ในภาวะไร้รูปอาจจะยึดความว่างเปล่ายึดวิญญาณไร้ขอบเขตยึดความไม่มีอะไรหรือภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่เชิงเป็นภาวะละเอียดสูงสุดไตรภูมิพะล่วงยังมีแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในเรื่องของเวรกรรมการเวียนว่ายตายเกิดรวมถึงกระตุ้นให้ผู้คนกระทำคุณงามความดีอีกด้วยส่วนคำว่ากาลียุคนั้นเป็นยุคของโลกในศาสนาฮินดูซึ่งเป็นยุคที่สั้นและแย่ที่สุดในวัฏจักรยุคเกิดขึ้นหลังทวาปรยุคและตามมาด้วยกลิกยุคของวัฏจักรใหม่เชื่อกันว่าเป็นยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและบาปกรรมช่วงเวลาที่เราทุกคนมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ตามคติความเชื่อของคนโบราณที่ปรากฏในหนังสือไตรภูมิพะล่วงเรียกว่ากาลียุคเป็นยุคที่มีความดีเหลืออยู่แค่ส่วนเดียวขณะที่มีความชั่วถึง3ส่วนก่อนที่ไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกเมื่อสิ้นยุคซึ่งความเชื่อสืบเนื่องมาจากอินเดียโบราณได้พัฒนามาเป็นศาสนาพราหมณ์และฮินดูก็ได้อธิบายเอาไว้ว่ากับหรือกันคืออายุของโลกตามจินตนาการของคนอินเดียโบราณกับ1นับเวลาตั้งแต่เมื่อพระพรหมสร้างโลกเสร็จจนถึงเวลาที่ไฟบรรลัยกันมาล้างโลกก็ได้อธิบายความยาวของเวลากับเอาไว้ด้วยด้วยการเปรียบเทียบว่าที่หนึ่งซึ่งสร้างกำแพงเอาไว้4ด้านยาวด้านละ1โยชน์กำแพงนั้นสูง1โยชน์ในกำแพงจะมีปริมาตรจุ1ลูกบาศก์โยชน์บรรจุเมล็ดพันธุ์ผักกาดเอาไว้เต็มและเมื่อถึง100ปีก็ให้นำเอาเมล็ดผักกาดออกไปได้1เมล็ดเมล็ดผักกาดหมดแล้วยังไม่นานเท่ากับเวลา1กับเลยกับเป็นรูปที่มาจากภาษาสันสกฤตในภาษาพูดทั่วไปนิยมเรียกกันว่ากับกันเมื่อโลกเริ่มมีวิวัฒนาการที่สมบูรณ์ไปจนถึงเวลาที่โลกเริ่มพินาศใหม่ก็คือเวลาอีกหนึ่งกับยุคของเราอยู่ตอนนี้เราเรียกว่ากาลียุคชีวิตจึงไม่ค่อยสุขสบายนักมักมีโจรผู้ร้ายมีการเข่นฆ่ามีการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบกันแต่เมื่อหมดกาลียุคโลกก็จะถึงการอวสานมีไฟบรรลัยกันมาล้างโลกแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่สวัสดีวันพระค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสีย
3: ปวดท้อง
4: แน่นท้อง
2: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ร้อยจุดห้า

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเวลา10นาฬิกาคณะกองประกวดนางงาม Heritage International เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:30 นมูลนิธิสมเด็จพระสุริโยไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประยุรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมทเทียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐิ์วัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์จังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรเวลา 17:00 นครอบครัวประณิต New Day Learning สหคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดและกลุ่มบริษัท Adecco ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรมนครวัดประดับวัดตะโกนรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจ่าจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดแก้วฟ้าวัดลาดประดุกวัดพลาวงายและวัดโมลีสวดมาติกาสดับปกรเวลา 19:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8รูปในช่วงเช้าวันนี้ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ถึงเวลา 12:00 นมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบนิกรมาตลอดโดยเฉพาะการสร้างงานสร้างอาชีพที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน
2: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
7: นี่ไงอ่ะ
6: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหม
7: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ20:14 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษ LTM SM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะสิ้นเดือนค่ะ31 พฤษภาคม 2569นะคะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะวันสำคัญทางพุทธศาสนาวิสาขบูชาวันนี้นะคะฝนตกกระหน่ำมากในขณะนี้ก็ยังตกอยู่นะคะกระหน่ำตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำแล้วก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าตกปล่อยๆเนาะแต่ว่าหลายจังหวัดก็อาจจะตกหนักนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะในบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะหลายท่านก็อาจจะยังอยู่นอกบ้านเนาะไปวัดกันมาไหมไปเวียนเทียนหรือไปไหนก็รายงานตัวกันได้นะคะผ่านทางวิทยุอสมท.และเป็น95ลูกทุ่งมหานครนะคะเป็นแม่

ว่าไม่ควรแพ้อะไรเนาะสำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราแพ้หลายอย่างเนาะการแพ้เป็นปฏิกิริยาของร่างกายนะอันนี้ไม่ใช่แพ้ใจแล้วนะอันนี้แพ้พวกอะไรอ่ะแพ้อาหารเนาะแพ้สารอะไรก็ตามแพ้ละอองเกสรแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยอะไรประมาณนี้ค่ะบางคนก็อาจจะมีอาการรุนแรงบางคนก็จะไม่รุนแรงนะคะหรือบางคนเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนแพ้ในสิ่งที่คนอื่นไม่แพ้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะใครแพ้อะไรวันนี้ก็มาคุยกันเนาะบางคนนั้นคือแพ้ตลอดชีวิตนะแพ้แบบแปลกๆก็มีนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะคะบางท่านที่แบบไม่แพ้เลยอ่ะก็อาจจะรู้สึกเหมือนจะแบบขบขันในใจที่เพื่อนหรือว่าคนรู้จักอ่ะแพ้อะไรบางคนแพ้ถั่วอย่างเงี้ยเธอแพ้กุ้งเหรอเธอแพ้สิ่งที่คนอื่นไม่แพ้อะไรพวกนี้นะคะแล้วเชื่อว่าเนี่ยหลายคนก็จะมีอาการบางคนก็แพ้หลายอย่างบางคนก็แพ้อย่างเดียวใช่ไหมหรือบางคนไม่ได้แพ้อาหารแต่แพ้อากาศใช่ไหมคะเนี่ยยิ่งฝนตกแบบนี้ก็จะมีอาการมาละน้ำมูกน้ำตาไหลนะคะหรือบางคนก็จะแพ้พวกเครื่องสำอางแพ้ครีมอะไรบางอย่างทำให้มีปัญหาเรื่องของเกิดอาการผื่นขึ้นตรงบริเวณที่โดนครีมโดนสารอะไรพวกนี้นะคะหรือบางคนแพ้อันนี้อยากให้ทุกคนที่ชอบดื่มอ่ะแพ้จังเลยอ่ะแพ้เหล้าอย่างเงี้ยแพ้แอลกอฮอล์ดื่มเข้าไปแล้วจะมีอาการขึ้นมาทันทีนะคะมีอาการบางคนก็ตัวแดงมีผื่นอะไรพวกนี้ขึ้นเต็มตัวเนี่ยอยากให้คนที่แบบชอบดื่มอ่ะแพ้แล้วก็ดื่มไม่ได้อ่ะประมาณนี้ขอแช่งได้ไหมใครที่แบบดื่มหนักมากดื่มเข้าไปทำไมก็ไม่รู้มันก็ไม่ใช่ราคาถูกนะทำไมไม่แพ้นะพวกนี้กินแล้วเมาแล้วก็ไปขับรถไปอะไรอย่างนี้นะคะทำไมก็ไม่แพ้บ้างเนาะหรือที่บอกว่าแพ้อาหารเนี่ยนะคะบางคนก็อาการไม่เหมือนกันเนาะบางท่านแพ้อาหารเริ่มจากมีอาการมีผื่นขึ้นนะคะเมื่อกินอาหารที่แพ้เข้าไปจนถึงขั้นรุนแรงก็มีนะคะบางคนหน้าบวมปากบวมหายใจไม่ออกนะถ้ารุนแรงก็อาจจะทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะหรือเสียชีวิตก็มีนะช่วงนี้เรื่องของการแพ้เรื่องของหน้าฝนนะคะเรื่องของเห็ดขอฝากเลยพูดถึงเดี๋ยวนึกขึ้นได้นะคะเดี๋ยวกลัวจะลืมนะคะในหน้าฝนแบบนี้เห็ดเยอะมากมันเยอะจริงๆจนบางทีเนี่ยเราก็แยกไม่ออกว่ามันกินได้หรือไม่ได้นะคะบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยปีที่แล้วมันเก็บมากินนะอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็ดป่าหรือว่าเห็ดที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยเยอะจริงๆนะคะแต่อย่าลืมว่ามันมีทั้งกินได้และกินไม่ได้ก็คือเห็ดพิษลักษณะภายนอกของมันเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแล้วบางทีก็แยกได้ยากจริงๆนะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจนเจอผู้ป่วยและมีผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเอาสักกี่ปี5ปีละกัน5ปีย้อนหลังนะคะมีผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเข้าไปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะคะประมาณสัก 30-40 รายค่ะเนี่ยก็คือเข้าใจผิดว่ามันกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลักษณะภายนอกมันเห็นจะว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับเห็ดที่เรากินโดยทั่วไปเลยประมาณนี้นะคะก็เอาเป็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีรายงานเขาเฉพาะต่อจงมาให้เลยว่ามีจังหวัดที่มีผู้ป่วยหรือว่าเสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเข้าไปเนี่ยจะเน้นไปที่จังหวัดแถวภาคอีสานกับภาคเหนือนะคะมีจังหวัดเลยเยอะที่สุดนะจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดยะโสธรแล้วก็จังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งอย่างที่บอกบางท่านก็คิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการดูเห็ดนะคะเห็ดมีพิษที่ห้ามกินเลยคือเห็ดระโงกเหลืองก้านตันต้องก้านตันด้วยนะคะแล้วก็ชนิดที่สองนะคะเห็ดกระโดนตีนตันอันแรกก้านตันอันที่สองตีนตันเห็ดกระโดนตีนตันนี่ก็อย่ากินเลยไม่ต้องเสียดายชนิดที่สามเห็ดอะไรก็ตามที่มันคล้ายกับเห็ดโคนก็ไม่ควรมากินชนิดที่สี่เห็ดตอมกล้วยแห้งนี่คือชื่อเขานะชนิดที่ห้าเห็ดข่าช
ชนิดที่6เห็ดระโงกหิน

0: ชนิดที่เท่าไหร่แล้ว6แล้วเนาะ2 4 6ชนิดที่7เห็ดเพาะที่มีรากค่ะอันนี้ก็ไม่ควรกินนะเห็ดเพาะมีรากนะคะเห็ดดอกกระถินชนิดที่8เห็ดไข่ลูกกลมๆเหมือนไข่ดูเผินๆก็เหมือนเห็ดฟางที่มันยังตุ่มๆอยู่อันนั้นก็ห้ามนะคะเห็ดชนิดที่10เห็ดมันปูใหญ่ชนิดที่10เห็ดขี้วัว12เห็ดขี้ควาย13เห็ดแดงก้านแดง14เห็ดโคนส้มและ15เห็ดไข่หงเห็ดไข่หงนี่คือข้างนอกมันก็จะสีเหลืองๆนะคะเนี่ยแหล่งที่มาของเห็ดพวกนี้ก็จะมาจากป่ามาจากเขาหรือมาจากสวนแถวบ้านนะคะหรือพื้นที่ที่เราเคยเก็บเป็นประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีเห็ดใน15ชนิดนี้มางอกรวมอยู่ด้วยนี่แหละค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่กินเห็ดพิษเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เยอะที่สุดก็เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลายอะค่ะ36ถึง60ปีรองลงมาสูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็วัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะเด็กๆไม่มีปัญหาเรื่องการกินเห็ดนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินเห็ดอยู่แล้วเนาะทีนี้ปัจจัยเสี่ยงก็พบว่าคนที่กินเข้าไปเนี่ยแล้วเสียชีวิตนะไม่มีความรู้ในการแยกชนิดของเห็ดเนี่ยค่ะหรือบางคนมีอาชีพเก็บเห็ดป่าเป็นประจำทุกปีแต่ว่าอย่างที่บอกคือพอมันเห็นมันขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันเก็บมาแบบว่าโดยไม่ได้ทันสังเกตนึกว่าเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดจริงๆไม่ใช่มันอาจจะมีเห็ดพิษแทรกขึ้นมาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ระยะที่หลังจากกินเข้าไปเริ่มมีอาการที่เรียกว่ากินเห็ดพิษเข้าไปแล้วนะคะโอ้เร็วเป็นนาทีเลยค่ะนะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงอาการมากเล็กน้อยก็คือเริ่มวิงเวียนหมุกเวียนหัวอาเจียนปวดท้องมันรู้สึกภาษาใต้เขาเรียกคอกแคกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วบางคนถ่ายเหลวจนถึงอาการรุนแรงไตวายตับวายได้นะคะแล้วก็เสียชีวิตเลยค่ะนี้อันตรายมากนะหน้าฝนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีหลายเห็ดเลยที่คล้ายกันจนชวนเข้าใจผิดว่ามันกินได้นะคะอย่างเห็ดที่คล้ายกันแล้วทำให้เข้าใจผิดก็คือนี่แหละเห็ดเพาะกับเห็ดไข่หงมันเหมือนกันมากเลยอะเหมือนจริงๆเนาะไอเห็ดเพาะนี่เราก็ชอบเนาะมันเป็นลูกกลมๆนะคะเห็ดเพาะเนี่ยตอนที่มันอ่อนมันก็จะกลมผิวเรียบสีขาวนวลจะมีรอยเปื้อนดินเห็ดเพาะไม่มีก้านนะคะพออายุมันมากขึ้นผิวนอกก็จะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเป็นสีน้ำตาลเกือบดำนะคะลักษณะเหมือนกันเลยกับเห็ดไข่หงที่เป็น1ใน15เห็ดที่บอกว่าอันตรายเนี่ยนะคะถ้าเป็นเห็ดไข่หงลักษณะมันก็จะรูปกลมเหมือนกันสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองด้านบนเนี่ยมันจะแบนเล็กน้อยผิวแตกเป็นเกล็ดใหญ่เนี่ยมันจะมีทั่วไปในป่าสนนะคะระวังเลยค่ะเห็ดไข่หงกับเห็ดเพาะต่างกันเป็นเพียงว่าเห็ดเพาะไม่มีรากแต่ไข่หงมีรากงอกมานิดหน่อยทีนี้ถ้าใครไม่สังเกตอ่ะนั่นแหละนะคะก็จะทำให้มีปัญหาได้นะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่คล้ายกันเหมือนกันนะคะคือเห็ดโคนกับเห็ดหมวกจีนเห็ดโคนนี่คือผิวมันเรียบนะคะตรงหมวกเห็ดเนาะแล้วก็ปลายก้านดอกเห็ดก็จะเป็นรากเขาเรียกรากเทียมแต่ถ้าเป็นเห็ดหมวกจีนเนี่ยกลางหมวกเห็ดมันจะมีปุ่มๆโนนๆอยู่ผิวหมวกเห็ดจะหยาบเป็นริ้วๆแล้วก็ครีบมันจะมีสีเหลืองอมน้ำตาลหรือบางชนิดก็ชมพูอมน้ำตาลอันนี้แหละก็จะแยกยากเหมือนกันนะคะนี่คือถ้าเป็นเห็ดโคนกินได้หมวกจีนเป็นเห็ดพิษกินไม่ได้ค่ะดูจากสีเอานะคะแล้วก็เห็ดระโงกขาวกับเห็ดระโงกหินโอ้โหคุณผู้ฟังอันนี้แยกไม่ออกจริงๆนะระโงกขาวเนี่ยคือกลางหมวกมีสีเหลืองเล็กน้อยตอนอ่อนตอนแก่เหลืองมากขึ้นแล้วก็หมวกมันจะเรียบไม่มีปุยก้านก็จะตันๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเห็ดระโงกหินเนี่ยหรือบางที่เขาเรียกระงากเหมือนกันเนาะเห็ดปลายซากเขาก็เรียกกันเนาะลักษณะหมวกของมันจะขาวล้วนแต่ถ้าเป็นเห็ดที่กินได้อะมีสีเหลืองปนเล็กน้อยเห็ดพิษมีปุยไม่ใช่อันนี้เป็นเห็ดละโงกหินนะถ้ามีปุยนะแต่ถ้าเป็นละโงกขาวที่กินได้อะไม่มีปุยเนี่ยค่ะแล้วก็สังเกตได้ว่าเห็ดละโงกขาวจะไม่มีปุยให้คิดว่าอย่างนี้ละกันนะคะแล้วก้านก็จะตันหน่อย แต่ละโงกหินก็คือตรงข้ามโอ้แยกยากจริงๆแยกยากนะถ้าไม่มั่นใจไม่เชี่ยวชาญจริงๆอย่าไปหากินไม่หาซื้อนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะเห็ดถานใหญ่กับเห็ดถานเลือดดูสิแค่ชื่อยังคล้ายกันเลยแล้วนับภาษาอะไรกับชนิดของมันมันเหมือนกันมากเลยนะคะบางทีจนแยกไม่ออกนะคะเห็ดถานใหญ่กับถานเลือดเนี่ยค่ะมันต่างกันตรงไหนถ้าเป็นถานใหญ่ผิวหมวกเห็ดด้านบนจะเรียบพอมันบานใหม่ๆก็จะมีสีขาวแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและสีดำถ้าเป็นเห็ดถานเลือดหมวกเห็ดมันจะเป็นทรงกรวยสีน้ำตาลเข้มถึงสีดำมาตั้งแต่แรกแล้วก็มีน้ำยางสีแดงแดงแบบส้มๆอ่ะถ้าผ่าดอกเห็ดน่ะเด็กดูก็ได้ค่ะมันจะมีน้ำยางสีแดงออกมานี่คือความต่างนะเขาถึงเรียกว่าเห็ดถานเลือดนะคะนี่คือแยกให้ออกตรงนี้แล้วก็ชนิดสุดท้ายที่อยากจะให้แยกคือเห็ดระโงกไส้เดือนกับระโงกน้ำตาลนี่ใช่เราเดานะอันไหนมีพิษไม่มีพิษเราก็คิดว่าอ๋อระโงกน้ำตาลกินได้ไส้เดือนกินไม่ได้จริงๆแล้วผิดค่ะตรงข้ามเลยเห็ดระโงกไส้เดือนกินได้ค่ะบางชาวบ้านเขาเรียกเห็ดไส้เดือนนั่นแหละนะหรือบางจังหวัดก็เรียกระโงกขี้ไก่เดือนก็เรียกได้นะเนี้ยกินได้ค่ะถ้าเป็นเห็ดระโงกน้ำตาลอันนี้เป็นพิษแน่นอนหรือจะแยกยังไงล่ะมันเหมือนกันมากนะคะแค่สีขาวๆคล้ำๆกับสีน้ำตาลแค่นี้แล้วดูสิแล้วจะไปแยกยังไงนะยิ่งดูจากภาพนะคะท่านผู้ฟังไม่สามารถจำแนกได้ด้วยตาเปล่าเลยต้องอาศัยผู้ชำนาญในการแยกเห็ดในการเก็บเห็ดนะคะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ควรเอามากินต้องอาศัยความชำนาญจริงๆนะคะอันนี้ก็มันมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการแยกเห็ดว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้อะไรพวกนี้นะคะอย่างถ้าเป็นเห็ดสีฉูดฉาดเนี่ยเป็นเห็ดพิษส่วนเห็ดสีขาวเป็นเห็ดกินได้อันนี้ไม่จริงบางชนิดเห็ดสีขาวก็กินแล้วอันตรายเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่จริงนะอย่าไปเชื่อนะคะเห็ดที่มีรอยแมลงกัดเป็นเห็ดที่กินได้อันนี้ก็ไม่จริงให้รอยแมลงกัดทั้งเห็ดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพิษได้ค่ะเพราะว่าแมลงกับคนเนี่ยมันคนละอย่างเนาะแมลงกัดไม่ตายแต่คนไปกินเห็ดชนิดนั้นมีสิทธิ์ตายได้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นความจริงนะความเชื่อแบบนี้แล้วก็เรื่องของอะไรนะสมัยก่อนเขาบอกว่าให้ต้มเห็ดแล้วใช้ช้อนเงินต้องช้อนเงินนะมาคนถ้าช้อนเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นแหละเป็นเห็ดพิษอันนี้ก็ไม่จริงมันไม่เสมอไปไม่เป็นความจริงนะคะหรือโบราณหน่อยเอาเห็ดไปต้มกับข้าวแล้วข้าวไม่เปลี่ยนสีเป็นเห็ดกินได้อันนี้ก็ไม่จริงเหมือนกันนะคะข้าวไม่เปลี่ยนสีแล้วกินได้อันนี้ไม่จริงนะคะแล้วก็อะไรอีกที่เคยได้ยินอ๋อต้มเห็ดกับหัวหอมถ้าน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นแหละเป็นเห็ดพิษอันนี้ก็ไม่จริงนะคะหรือใช้ปูนกินหมากมาป้ายที่เห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษเห็ดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงปนน้ำตาลทันทีอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะนี่คือความเชื่อที่ผิดๆเนี่ยเกี่ยวกับการจำแนกเห็ดในยุคโบราณเนาะในสมัยโบราณอันนี้ก็ล้างไปเลยนะความเชื่อทั้งหมดนี้ที่บอกไปเนี่ย5-6ข้อที่ว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้มั่นใจเนาะช่วงหน้าฝนเห็ดมันเยอะจริงๆนะคะอย่ากินเห็ดที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะเห็ดพิษหลายชนิดนะไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยความร้อนด้วยเพราะฉะนั้นห้ามกินเห็ดดิบหรือเห็ดเน่าเสียหรือเห็ดที่เราไม่รู้จักแต่สมมติถ้าเผื่อว่ามันแบบอุ้ยกินเข้าไปแล้วทำยังไงอ่ะกินเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ให้กินตัวผงถ่านกำมันนะคะเพื่อดูดซับซิปแล้วก็จิบน้ำเพื่อชดเชยของเหลวที่เสียไปแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะพร้อมแจ้งประวัติว่าเนี่ยกินเห็ดถ้าให้ดีนะคะเอาตัวอย่างที่เหลือนะจะเป็นแกงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเลยค่ะนะภาพถ่ายก็เอาไปด้วยนะคะไปแจ้งนะว่าเนี่ยได้มาจากไหนยังไงนะคะขณะนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะขอให้ประชาชนนั้นเนี่ยที่มีการซื้อขายค่ะทั้งคนซื้อและคนขายแล้วกันนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่คนขายเนาะขอให้บอกแหล่งที่มามีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็บางทีหลายท่านสมมติว่าไปซื้อมายังไม่กินทันทียังไม่ปรุงใช่ไหมก็เก็บเอาไว้นะคะไปเก็บเอาไว้ก็บอกว่าถ้า มันเน่าเสียในเช้าวันต่อไปอันนี้ก็เลี่ยงไว้ก่อนเลยให้สันนิษฐานว่านั่นเป็นเห็ดดิบก็คือเห็ดพิษนั่นเองนะคะและอย่ากินเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะนี่ก็เป็นข้อสำคัญที่ให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของเห็ดในช่วงหน้าฝนนะคะเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะก็ขอประมาณนี้นะเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารก็เลยนึกถึงเรื่องของนี่แหละค่ะนะแพ้เห็ดพวกนี้นะคะอาหารที่เริ่มกินเข้าไปบางคนก็อาจจะออกในลักษณะหน้าบวมปากบวมหายใจไม่ออกอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอาการแพ้แต่ละคนเชื่อว่ามีอาการไม่เหมือนกันนะคะอย่างท่านที่แพ้อาหารทะเลอย่างเงี้ยค่ะแพ้อาหารมันก็จะมีอาการไม่พึงประสงค์ที่ร่างกายแสดงออกมาจนบ่งบอกเลยว่าเป็นการแพ้จำเพาะต่ออาหารชนิดนั้นๆนะคะแล้วก็ถ้าร่างกายได้รับอาหารชนิดเดิมที่แพ้ก็สามารถเกิดอาการซ้ำได้นะคะปัจจุบันนี้ก็บอกว่าการแพ้อาหารพบบ่อยนะคะประมาณ 10% ของประชากรไทยทั้งหมดเลยแล้วก็มีทีท่าว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเจอพบภาวะแพ้อาหารในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็มีบางคนก็แพ้แบบเฉียบพลันก็นี้เป็นอีกหนึ่งอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยก็เป็นการเกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนะคะต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดแล้วก็ภาวะเฉียบพลันที่ว่านี้มันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรากินอาหารไปแล้วที่เป็นสาเหตุของการแพ้ไปไม่กี่นาทีหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ภายใน2ชั่วโมงหลังจากที่กินเข้าไปอาการก็จะแสดงออกมามากกว่า1ระบบขึ้นไปจากทั้งหมด4ระบบนะคะระบบไหนบ้าง1ระบบทางเดินหายใจจะมาในรูปแบบน้ำมูกไหลคัดจมูกหรือจะเสียงแหบก็แล้วแต่นะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอาหารนะแต่ว่าอาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นก็ได้แล้วก็บางคนมาในรูปแบบแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงวีดวีดหรือว่ามีอาการหายใจไม่ออกอันนี้คืออาการทางระบบทางเดินหายใจหรือบางคนอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจโอ้ไปทางแบบใจสั่นหน้ามืดเวียนหัวแน่นหน้าอกนะคะความดันตกแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงเนี่ยบางคนถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นก็มีนะคะอันตรายมากค่ะหรืออาการทางผิวหนังแพ้อาหารมีผื่นขึ้นก็มีเป็นลมพิษเป็นผื่นลมพิษผิวแดงปากบวมตาบวมหน้าบวมอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ระบบสุดท้ายคืออาการระบบทางเดินอาหารก็จะออกมาในรูปแบบคลื่นไส้อาเจียนปวดมวนท้องถ่ายเหลวอาหารที่มักจะเป็นสาเหตุของการแพ้ก็เป็นพวกอาหารทะเลนะคะบางคนแพ้กุ้งแพ้หอยแพ้ปลาบึกอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงผิดพันธุ์ที่มีส่วนผสมของแป้งสาลีหรือบางคนแพ้ถั่วใช่ไหมได้ยินบ่อยใช่ไหมคะแพ้ถั่วแพ้ไข่และแพ้ผลไม้บางชนิดนะเคยมีคนแพ้กล้วยก็มีนะคะอย่าพูดเป็นเล่นไปมีคนแพ้กล้วยแพ้ขนุนแอปเปิ้ลนะคะอะโวคาโดอย่างเงี้ยมีคนแพ้เยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบชนิดรุนแรงเนี่ยนะคะมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตค่ะนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้หายเองนะคะต้องไปพบแพทย์ใกล้บ้านที่สุดนะคะซึ่งบางคนเชื่อไหมว่ายังไม่รู้เลยว่าตัวเองแพ้อะไรก็ต้องไปทดสอบเอาเนาะก็คือเขาจะเทสอะค่ะการให้รับประทานอาหารที่คิดว่าตัวเองน่าจะแพ้สมมติว่าเรายังไม่มั่นใจว่าเราชีวิตนี้เราแพ้อะไรตัวเองก็มานั่งนึกอยู่นะตอนนี้ก็เกิดมาก็หลายปีแล้วเนี่ยไม่เคยแพ้อะไรเลยเมื่อกี้ไปงานบวชมาก็รู้สึกโอ้ยอาหารอร่อยมากทำไมเราไม่แพ้เรากินอร่อยมากเนาะไม่แพ้จริงๆก็ไม่แพ้เนาะแต่คนที่เขาแบบเขาแพ้น่ะนิดเดียวก็แพ้กินไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าเห็นใจมากเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรต้องทดสอบนะคะต้องทดสอบเอาไปเทสเอานะคะก็เขาวิธีการคือให้เริ่มจากการกินในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณเพื่อทดสอบดูปฏิกิริยาอาการที่แพ้ที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีการที่ยืนยันแล้วก็วินิจฉัยโรคเอาแบบน่าเชื่อถือที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะเชื่อถือว่าเนี่ยแพ้อันนี้แน่นอนแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดปฏิกิริยาที่แพ้รุนแรงระหว่างการทำการทดสอบก็ได้นะคะก็เลยคิดว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ทดสอบอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางดีกว่าหรือว่าไปทำในโรงพยาบาลเลยประมาณนี้นะคะ คือต้องมีอุปกรณ์มียามีเครื่องมือเพราะไม่การรักษานะคะวิธีทดสอบก็อย่างที่บอกบางทีก็ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังก็ได้ก่อนการทดสอบต้องให้แน่ใจก่อนนะคะว่าไม่ได้แพ้อย่างน้อย1อาทิตย์ก่อนวันทดสอบแล้วก็ต้องงดการรับประทานยาแก้แพ้นะคะสำหรับในส่วนของคนที่คิดว่าแพ้นะให้กินยาแก้แพ้1สัปดาห์ก่อนถึงวันทดสอบนะคะแล้วก็สามารถทราบผลได้เลยหลังจากการทดสอบประมาณ15ถึง20นาทีนะคะถ้ากรณีที่มีอาการแพ้รุนแรงจะสามารถทดสอบได้หลังจากมีอาการ1เดือนอันนี้คือการทดสอบทางผิวหนังแล้วก็ทดสอบโดยการตรวจเลือดอันนี้ถ้าเป็นการเจาะเลือดไปตรวจอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปงดยาแก้แพ้อะไรก่อนการทดสอบคือถ้าเจาะเลือดส่งตรวจไปแล้วเนี่ยอันนี้ทราบผลก็ประมาณสัก3วัน3ถึง5วันละกันมีผลเป็นบวกเป็นลบถ้าเป็นบวกคุณหมอก็จะให้งดหรือว่าทำการทดสอบด้วยการกินตามความเหมาะสมแต่ถ้าผลเป็นลบอาจจะพิจารณาทดสอบด้วยการกินเลยนะคะสำหรับอาหารที่ว่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าในบางคนที่มีการหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดอยู่นะคะหรือหลายชนิดก็ได้อันนี้เป็นการเลี่ยงอาการแพ้อาหารอาจจะทำให้เกิดการเครื่องมีผลเสียต่อร่างกายได้นะคะเช่นอะไรขาดสารอาหารก็ได้เจริญเติบโตช้าโดยเฉพาะในเด็กเนาะก็เลยทำให้ร่างกายอ่อนแอลงโอกาสหายจากการแพ้อาหารลดลงแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงมากขึ้นนะคือก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยตรวจสอบตัวเองก็ได้นะคะใครที่เคยกินอาหารประเภทนี้ได้แต่ต่อมาถูกวินิจฉัยว่าแพ้อาหารอันนี้ก็ต้องไปตรวจซ้ำนะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแพ้จริงหรือเปล่าหรือใครที่เคยตรวจเลือดนะคะแล้วก็ผลออกมาว่ามีการแพ้อาหารแต่ไม่แสดงอาการอันนี้ก็ต้องไปทดสอบหรือคนที่เคยมีประวัติแพ้แล้วต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้หายแล้วหรือยังก็เป็นไปได้นะเมื่อก่อน10ปีก่อนอู้แพ้จังเลยนะกินไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะแต่ปัจจุบันนี้กินได้แล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะหรือใครที่สงสัยว่าตัวเองแพ้อาหารแต่ไม่มีอาการใดๆที่ชัดเจนอันนี้ก็ไปทดสอบการแพ้ได้นะคะที่โรงพยาบาลหลายแห่งปัจจุบันนี้นะคะมีหลายคนที่แพ้อาหารสุกพิษเนาะอันนี้คนไทยเลยค่ะแพ้นมวัวนี่เป็นหนึ่งในอาหารที่เด็กไทยแพ้มากที่สุดเนาะแพ้นมวัวแพ้ไข่แพ้แป้งสาลีแพ้ถั่วเหลืองหรือบางคนแพ้อาหารทะเลอาหารทะเลที่มีเปลือกอะเป็นหอยเป็นปูกุ้งก็มีเปลือกเนาะบางคนก็แพ้กินไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเจอได้ตั้งแต่ในเด็กนะคะเด็กโตไปจนถึงผู้ใหญ่หรือบางคนแพ้เฉพาะสมมติว่ากุ้งก็แพ้บางสายพันธุ์เนาะอูไม่น่าเชื่อจะละเอียดอ่อนได้ขนาดนี้นะชีวิตมนุษย์เนาะบางคนบอกว่าฉันแพ้กุ้งกล้ามกรามแต่ไม่แพ้กุ้งชนิดอื่นอันนี้มีแต่บางคนแพ้ทุกสายพันธุ์กินไม่ได้เลยอันนี้เราชอบเลยไปกับคนที่แพ้แบบนี้นะเขาไม่ต้องมาแย่งเรากินเนาะหรือบางคนอาจจะแพ้ทั้งปรุงสุกและดิบก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไอ้โปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้มันทนต่อความร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะคะอย่าลืมนะถ้ามีอาการแพ้รุนแรงนี่นะคะอาจจะช็อกหมดสติได้นะคะไม่ว่าการแพ้อาหารจะแตกต่างไประหว่างบุคคลแต่ก็มีอาการบางอย่างที่เจอบ่อยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องรับรู้ก่อนนะคะแล้วก็ป้องกันเพื่อให้ทานอาหารอย่างระมัดระวังแล้วก็ป้องกันการเกิดภาวะที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่มันเกิดขึ้นในระยะหลังก็เป็นไปได้ค่ะเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยดูแลนะคะเรื่องของเรื่องใกล้ตัวนะคะที่แบบมองข้ามไม่ได้นะคะก็ต้องไปเช็คกันว่าอันไหนตัวไหนที่เราแพ้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้าใครที่มีคำถามอยากจะให้ตอบเลยเป็นคำถามที่คุณหมอเคยตอบมาแล้วหรือจะรอคุณหมอมาตอบในสัปดาห์หน้าก็ได้นะคะโทรมาหาน้องแป้งฝากไว้หลังไมค์เลยค่ะ022481366นะคะตอนนี้พักกันแป๊บเดียวก่อนค่ะ
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: 1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: 20:46กลับมาชั่วโมงที่2นะคะไม่ใช่ชั่วโมงที่2นะชั่วโมงแรกกับช่วงที่2นะคะขับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะสิ้นเดือน31เดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาหลายท่านก็ไม่แน่ใจว่าอ๋อถ้าไม่แน่ใจจะไม่กินไปถึงเห็ดใช่ไหมคะที่อารมณ์เนาะคือเราต้องดูด้วยนะว่าเป็นเห็ดชนิดไหนนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้ถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปกินเลยอันตรายแน่นะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะสวัสดีพี่ทุกแจงค่ะพี่นารีพี่พวงเพชรสวัสดีนะคะนานๆได้ทักทายกันเนาะสำหรับหลายท่านนะคะที่ฟังผ่านของเพจ LTM SM 95นะคะที่ฟังอยู่ในต่างจังหวัดด้วยต่างประเทศด้วยนะคะเวลาไปบริจาคโลหิตดีทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่ากินแค่กาแฟกินแค่อย่างเดียวคือกาแฟแต่บางคนก็แพ้เหมือนกันนะไม่น่าเชื่อเนาะเรื่องของคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟนะคะอันนี้พี่อารมณ์โชคดีมากนะมีคนถามเข้ามาถึงเรื่องของการแพ้คาเฟอีนก็อาจจะไม่เยอะนะคะถามว่าจะต้องทำยังไงจริงๆก็ต้องหยุดนะเนาะเลิกไม่กินนะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นสัญญาณอันตรายนะสำหรับการแพ้คาเฟอีนนะคะมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่ามันมีสารก่อภูมิแพ้อยู่โดยการแสดงอาการออกมาก็คือมีไอมีจามมีคัดจมูกนะฮะมูกไหลแล้วก็มีตาแดงบางคนแสดงออกมาแบบน้ำตาไหลก็มีนะคะแล้วก็เป็นลมพิษเป็นผื่นแดงริมฝีปากเป็นบวมคันปากเลยนะคะแล้วก็อาการหอบหืดนะคะเหมือนกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างอื่นเลยนะคะไม่น่าเชื่อเนาะนี่คืออาการของคนที่แพ้คาเฟอีนนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยริมฝีปากใบหน้าและลิ้นบวมอย่างรุนแรงหายใจลำบากหายใจมีเสียงดังวีดแล้วก็มีปัญหาในการพูดและวิงเวียนศีรษะหัวใจเต้นเร็วใจสั่นสุดท้ายคือท็อกหมดสติก็มีนะคะสำหรับคนที่แพ้คาเฟอีนถามว่าเพราะอะไรจริงๆสาเหตุก็ยังไม่แน่ชัดนะคะพี่ธนงที่ถามมาเนาะสาเหตุก็ไม่แน่ชัดอาจจะเกิดจากกรรมวิธีการผลิตก็ได้นะเอาจริงๆนะเรื่องของการคั่วการที่ทำไม่ถูกสุขลักษณะหรือว่าฝุ่นหรืออะไรก็ตามนะที่มากับเมล็ดกาแฟอาจจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็ได้และการปนเปื้อนของเชื้อรากลุ่มที่ชื่อว่าแอสเปอร์จิลัสและเพนิซิลเลียมค่ะอันนี้มันจะทนทานต่อความร้อนในกระบวนการคั่วซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของอาการแพ้ก็ได้หรือถ้าไม่ใช่ทั้ง3นี้ก็อาจจะเป็นการสืบทอดทางพันธุกรรมค่ะลองไปสอบถามดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรามาแพ้อยู่คนเดียวหรือเปล่าก็อาจจะมีเรื่องของพันธุกรรมนะคะคือปกติแล้วเวลาเรากินกาแฟหรือกินอะไรก็ตามนะคะที่มีเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอ่ะไอตัวคาเฟอีนเนี่ยมันจะถูกดูดซึมอยู่ภายในลำไส้แล้วเข้าสู่กระแสเลือดจากนั้นฤทธิ์ของคาเฟอีนจะไปส่งผลต่อการทำงานในอวัยวะต่างๆภายในร่างกายแล้วอาจทำให้มีอาการนอนไม่หลับตื่นตัวกระสับกระส่ายได้เพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทอันนี้จะแตกต่างกับอาการแพ้อย่างอื่นนะคะคือถ้าใครที่แพ้คาเฟอีนมันก็จะต่อต้านคาเฟอีนเช่นเดียวกับการต่อต้านเชื้อโรคแล้วระบบภูมิคุ้มกันก็จะผลิตไอตัวที่ชื่อว่าแอนติบอดีนะออกมาอย่างอิมมูโนโกลบินอีนะที่มีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายอ่ะแล้วมันจะไปกระตุ้นให้เซลล์ปล่อยตัวที่ชื่อว่าฮิสตามินซึ่งเป็นสารที่ช่วยต้านอาการแพ้เช่นการเกิดลมพิษการอักเสบหรือว่าการคันอาการบวมก็ตามนะคะอันนี้ก็เรื่องของสาเหตุนะคะทีนี้พอแพ้แล้วทำยังไงก็ต้องรักษาเนาะหลายวิธีนะคะก็อันดับแรกเลยค่ะวิธีดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการกินนะคะจะเป็นเครื่องดื่มจะเป็นอาหารหรืออะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะในคาเฟอีนไม่ใช่มีเฉพาะกาแฟนะคะในชาก็เยอะน้ำอัดลมก็มีคาเฟอีนในช็อกโกแลตก็ใช่หรือจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็มีคาเฟอีนด้วยค่ะยาบางชนิดก็มีอย่างเช่นยาบรรเทาอาการปวดที่รักษาโรคไมเกรนก็มีคาเฟอีนด้วยนะคะนี่ค่ะก็ใ รักษาด้วยวิธีกินยาก็ได้หรือหลีกเลี่ยงไปนะคะถ้ากินยาก็จะมียาแก้แพ้นั่นแหละคอฟีนิลามีนนะคะแล้วก็มีถ้าแพ้ไม่รุนแรงนะไอ้ตัวนี้แต่ถ้าใช้เพื่อลดอาการคัดจมูกด้วยคุณหมอก็จะมียาอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่ายาต้านฮิสตามินนะคะและยาสเตียรอยด์ซึ่งถ้าไปฟังไปฟังอธิบายจากคุณหมอบางท่านนี่นะคะคุณหมอบางท่านไม่ค่อยจะจ่ายยาสเตียรอยด์นะปัจจุบันเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากจะให้คนใช้อ่ะอาจจะกลัวจะติดหรือว่าอาจจะอะไรบางอย่างนะแต่จริงๆไอ้ตัวสเตียรอยด์เนี่ยมันสามารถช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากอาการแพ้ได้นะแต่ว่ามีหมอบางท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่จำเป็นผมไม่ค่อยอยากจะจ่ายยาประเภทสเตียรอยด์ให้กับผู้ป่วยนะท่านโพสต์แบบนี้นะคะหรือยาเฉพาะที่อย่างพวกครีมหรือโลชั่นอะไรพวกนี้อันนี้ก็ช่วยได้นะช่วยรักษาโรคแพ้คาเฟอีนได้นะคะไอ้พวกที่มาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอะลดอาการอักเสบลดอาการคันได้นะก็เป็นพวกคาลามายอย่างเงี้ยก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะหรือรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดก็ได้ค่ะนะใช้รักษาอาการแพ้แบบรุนแรงแล้วก็เรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้แล้วผู้ป่วยจะได้รับสารก่อภูมิแพ้ในปริมาณเล็กน้อยเป็นครั้งเป็นคราวไปนะจะผ่านการฉีดผ่านการหยอดก็ได้นะหรือว่าเป็นยาเม็ดก็มีที่จะให้ร่างกายได้ปรับตัวกับสารก่อภูมิแพ้ได้เองการรักษาด้วยวิธีนี้นะจำเป็นต้องอยู่ในการควบคุมของคุณหมอค่ะเนื่องจากว่าอาจจะก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้แบบรุนแรงได้ค่ะนี่คือสิ่งที่หลายคนนึกไม่ถึงนะว่าอยู่ๆมันเป็นไปได้ยังไงนะมันแพ้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่ไม่เคยแพ้ก็อาจจะแพ้ในสิ่งที่เราไม่เคยแพ้ได้เหมือนกันนะคะก็ถามมาเนาะได้รับคำตอบไปแล้วนะคะคุณธนงค่ะมาเรื่องสุดท้ายอันนี้ไม่น่าเชื่อเนาะแต่ก็เขาเตือนมาก็ต้องระวังไว้แล้วกันนะคะเหตุมันเกิดที่ประเทศจีนแต่คนไทยก็ต้องระวังนะคะเกี่ยวกับวัยสูงอายุที่เขาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการใส่รองเท้าว่าให้เลิกใส่ด่วนเลยเสี่ยงอันตรายถึงขั้นพิการได้นะคะคือรองเท้าเนี่ยคือถ้าฟังดูแล้วก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงวัยได้นะคะล่าสุดคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทรวงอกและผู้ป่วยวิกฤตจากไต้หวันนะคะไม่ใช่จีนอันนี้อยู่ที่ไต้หวันนะคะคุณหมอท่านนี้เนี่ยโพสต์เตือนสติผ่าน Facebook ส่วนตัวของคุณหมอเลยว่าขณะนี้มีผู้สูงอายุจำนวนมากนะคะที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าลื่นล้มจากการสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสมจนถึงขั้นสูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองไปเลยค่ะแล้วหมอย้ำว่าสำหรับวัยรุ่นการล้มอาจจะเป็นแค่แผลถลอกปอกเปิกก็แค่นั้นเองแต่ผู้สูงวัยมันรุนแรงถึงขั้นกระดูกหักสะโพกหักเลือดออกในสมองและเสียชีวิตได้ค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะต้องระวังนะในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ไต้หวันเนี่ยคุณหมอบอกว่าจะเห็นผู้สูงอายุที่เดิมทีเนี่ยเขาเคยดูแลตัวเองได้นะคะดูแลตัวเองดีทุกอย่างแต่กลับต้องสูญเสียอิสรภาพในการใช้ชีวิตไปเลยเพียงเพราะล้มแค่ครั้งเดียวอันนี้อ้างอิงผลวิจัยมาเลยว่าผู้สูงอายุที่กระดูกสะโพกหักจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 20% หรือบางเคสก็นี่แหละ 30% ในเวลา1ปีต่อให้รอดชีวิตมาได้ตอนที่ล้มอาจจะต้องเจอกับภาวะทุพพลภาพในระยะยาวค่ะช่วงเวลาที่ผู้สูงวัยเสี่ยงจะล้มมากที่สุดก็คือตอนตื่นมาเข้าห้องน้ำในช่วงกลางดึกนะคะช่วงดึกๆเลยค่ะบางทีเหมือนกับสติยังไม่ตื่นเต็มที่ด้วยความที่แบบอยากจะเข้าห้องน้ำเนาะมันปวดใช่ไหมคะปวดเบานี่แหละตอนนั้นความดันโลหิตค่อนข้างต่ำบวกกับแสงสว่างอาจจะไม่เพียงพอแล้วยังสวมรองเท้าแตะที่หลวมหลุดง่ายหรือรองเท้าที่ไม่มีประสิทธิภาพในการกันลื่นความเสี่ยงที่จะล้มก็ยิ่งสูงขึ้นนั่นเองนะคะมีประเภทของรองเท้าที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะไม่ควรซื้อมาใส่1รองเท้าแตะหูหนีบอันนี้หลุดง่ายทำให้สะดุดได้ง่ายด้วยนะคะควรเลี่ยงนะคะ2 รองเท้าแตะสวมที่มันส้นหลวมๆอ่ะอันนี้ไม่ช่วยประคองส้นเท้าให้มั่นคงอะไรเลย 3. รองเท้าเก่าที่พื้นมันสึกจนเรียบไปแล้วมันไม่มีแรงยึดเกาะพื้นแล้วก็ทิ้งไปเลยซื้อใหม่และ 4. รองเท้าส้นหนาส้นสึกผู้สูงอายุยังใส่อยู่ไหมบางคนก็ใส่นะอันนั้นแหละทำให้เสียการทรงตัวได้ง่ายนี่คือ4รองเท้าที่อันตรายที่ผู้สูงอายุไม่ควรใส่เลยจริงๆนะคะคือบางคนน่ะเขาอาจจะชอบใส่รองเท้าส้นตึกอยู่ในบ้านนะแล้วมีจริงคนไทยไม่รู้แต่เขาบอกว่าคนจีนน่ะที่ไต้หวันน่ะมีคนใส่รองเท้าส้นตึกส้นหนาอยู่ในบ้านนะบ้านตัวเองไม่ได้ออกข้างนอกนะนี่แหละเสียการทรงตัวได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นรองเท้าที่เหมาะกับผู้สูงวัยนะก็คือต้องมีพื้นกันลื่นได้ดีไซน์ก็อาจจะแบบเออหุ้มส้นหน่อยหน้าเท้ากว้างไม่บีบเท้าและมีส่วนซัพพอร์ตเท้าที่เหมาะสมนะที่สำคัญคือน้ำหนักต้องเบาค่ะรวมถึงควรจะเลือกแบบที่ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะตีนตุ๊กแกเนาะแทนการใช้เชือกผูกนะคะเอาใส่เนี้ยตีนตุ๊กแกแล้วก็ค่อยๆเปิดฉีกก็ได้เนาะตีนตุ๊กแกนั่นแหละเพื่อให้คนแก่สวมใส่แล้วก็ถอดได้ง่ายค่ะเนาะการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอนะคะเนี่ยหมอจีนเขาให้ข้อคิดเตือนใจเลยว่าคือถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดค่าห้องพักฟื้นค่ากายภาพบำบัดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการล้มแค่ครั้งเดียวรองเท้าเซฟตี้ดีๆสักคู่หนึ่งถือว่าไม่แพงเลยค่ะคุ้มลูกๆหลานๆต้องซื้อก็คุณหมอบอกว่าขอเชิญชวนนะคะให้สละเวลาสั้นๆ30วินาทีพอช่วยเช็คดูรองเท้าของผู้สูงวัยในบ้านหน่อยว่ามันหลวมหรือเปล่าสึกหรอหรือยังไม่พอดีไหมเพื่อช่วยความเสี่ยงจากการล้มตั้งแต่เนิ่นๆแต่คนไทยยังไม่ค่อยจะใส่รองเท้าในบ้านกันเท่าไหร่เนาะน้อยใช่ไหมคะคนไทยไม่ค่อยใส่รองเท้ากันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่น่าห่วงเท่ากับคนจีนที่เขาเตือนกันแต่ก็อย่าประมาทเนาะอย่าประมาทเลยนะคะสำหรับในเรื่องของใครที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้ใส่รองเท้าอยู่ในบ้านแต่ว่าคุณหมอเขาเคยแนะนำนะว่าผู้สูงวัยอ่ะถ้าเผื่อว่ามันมีอาการแบบเสียวเท้าเสียวคือใช้งานมานานเนาะอันนี้ก็ใส่ถุงเท้านอนแล้วก็ใส่รองเท้าในบ้านสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะหรือป้องกันอาการรองช้ำก็ได้ทีนี้รองเท้าที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นแหละนะรองเท้าสำหรับการลื่นในผู้สูงอายุนะคะคือรองเท้าที่เน้นการลื่นมากเกินไปจนดอกยางมันสึกและมีแรงเสียดทานสูงอันนี้ก็ทำให้รองเท้ามันหนึบกับพื้นเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะอันนี้สะดุดได้ง่ายเหมือนกันนะคะนี่ก็ต้องระวังแล้วก็ไอ้ประเภทรองเท้าหัวโตอ่ะที่ซื้อมาจากจีนนะเนาะมาใส่กันในบ้านอ่ะหัวโตนุ่มเป็นพิเศษแม้ว่าได้รับความนิยมเพราะความนุ่มก็จริงแต่อย่าลืมนะคะว่ามันเสี่ยงต่อการที่ทำให้เกิดรองช้ำได้นะถ้าใส่เป็นเวลานานๆ นะคะไอ้ตัวอุ้งเท้าน่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วก็รองเท้าส้นตึกที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าลืมนะเลือกซื้อรองเท้าที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อที่จะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการลื่นล้มแล้วก็ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับข้อเท้าพลิกหรือว่ามีอาการปวดตึงน่องนะคะก็ต้องดูแลนิดนึงเนาะสำหรับผู้สูงวัยนะคะคนในบ้านเนาะนี่คือเรื่องเล็กๆเนาะแต่ว่าจริงๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเผื่อว่ามีการล้มในบ้านนั่นเองนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าไปเจอกับพี่หมอนพพรกันค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชวนประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60 แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ไปเดือนถัดไปสำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการธนาคารกรุงไทยมีการเตรียมความพร้อมระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชนไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G Wallet ไว้ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้จ่ายเพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร Food Delivery Platform ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ทางนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมผู้บริหารธนาคารกรุงไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เพื่อดูความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทย Plus วันแรกที่ตลาดอตก.ราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้น4บาทจับตาต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังราคาซื้อขายจริงในช่วงที่ผ่านมาอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกที่เคยอยู่ในระดับ 54-56 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ผู้เลี้ยงสุกรยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดแตะ13บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์ที่22วันที่31พฤษภาคม2569ทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าทิศทางราคาจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังผ่านช่วงวันวิสาขบูชาเมื่อปริมาณการซื้อขายกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64-66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 64-66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 64 บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ราคาวัตถุดิบสำคัญอื่นยังมีแนวโน้มส่งตัวถึงปรับเพิ่มขึ้นทั้งข้าวสาลีกากถั่วเหลืองและปลาป่นโดยสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศพายุพัดถล่มพิมายบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย4หลังนายศิวเสกสินโทรำนายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายลัดราวพิมายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานละหลอดและผู้นำชุมชนลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือนายสิริคล่องชอบอายุ73ปีชาวบ้านตำบลทานละหลอดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังถูกพายุพัดถล่มจนบ้านพังเสียหายเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยบ้านของนายสิริถูกพายุพัดจนหลังคาหายไปทั้งหลังและมีทรัพย์สินเสียหายอีกบางส่วนนอกจากบ้านของนายสิริแล้วยังมีบ้านเรือนของชาวบ้านตำบลทานละหลอดอีก3หลังคาเรือนได้รับความเสียหายรวม4หลังคาเรือนนอกจากนี้พายุดังกล่าวยังได้พัดกระหน่ำจนทำให้คอกวัวของชาวบ้านพังเสียหายอีก1แห่งแต่อย่างไรก็ตามจากเหตุพายุดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงบ้านเรือนพังเสียหายจากการถูกพายุพัดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประเมินความเสียหายก่อนที่จะหาทางช่วยเหลือต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: สิริหน้า
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอะ
8: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า ปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: 11:11 นะคะกลับมาชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งหัวนครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์พิเศษวันนี้นะคะ31พฤษภาคมวันนี้นอกจากเป็นวันวิสาขบูชาแล้วเนี่ยเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะคะหลายท่านก็บอกว่าก็ลืมไปนะมันก็มีวันสำคัญอยู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันวิสาขบูชาเนาะที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนานะเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จปรินิพพานนะที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญแต่ว่าหลายคนในกรุงเทพบอกว่าโอ้โหวันนี้เป็นอุปสรรคเป็นอย่างยิ่งนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมขังจราจรมีแบบโอ้โหติดขัดตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะเนี่ยบางจุดน้ำท่วมรอระบายนะบนผิวจราจรนะคะก็เห็นบอกว่ามีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แต่ว่ามันระบายช้าน่ะก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางผู้สมัครผู้ว่ากทมใช้โอกาสนี้หาเสียงเลยค่ะนี่แหละมันมีอยู่ประมาณ 3-4 อย่างนะที่คนกรุงเทพอยากให้ผู้ว่าแก้ไขก็คือเรื่องน้ำท่วมนะ1 ใน 3หรือว่าเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะเรื่องน้ำท่วมนี่แหละนะไอ้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเนี่ยส่วนใหญ่คนกรุงเทพอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพหมายถึงว่าคนเขาพร้อมอยู่แล้วนะที่จะจับจ่ายเพราะคนทำงานส่วนใหญ่นะถ้าไม่มีงานทำเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะอยู่ก็จะไปอยู่ต่างจังหวัดกันแต่ว่าเรื่องที่คนกรุงเทพเรียกร้องมากที่สุดก็คือเรื่องของนี่แหละน้ำท่วมนะรอระบายเรื่องการจราจรแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเนี่ยไม่มีกี่อย่างประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าแถวถนนวิทยุอะค่ะโอ้โหนะคะมีต้นไม้ล้มด้วยนะคะก็น่าจะหนักอยู่นะเดี๋ยวไปดูบ้านพี่หมอกันมาหน่อยนะคะแถวๆนนทบุรีนะคะตกหนักเหมือนในเมืองหรือเปล่าวันนี้นะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับสวัสดีครับแป้งหลังใหม่พอได้ถ่ายนิดหน่อยแบบโอ้มอที่อสมทตกน่าดูเลยน้ำท่วม
0: นั่นแหละเป็นปัญหาหนักมากเลยตรงหน้าช่องเต้าเนี่ยค่ะมันเป็นซอยที่ต่ำอะพี่หมอเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเมื่อกี้ตอนนั้นพี่ไปจัดสดนะครับไปที่โดนไปสองรอบรถต้องจอดโอ้จะกลับได้นะ
0: จอดแล้วเข้าพายเรือจอดแล้วพายเรือเข้ามา
1: ครับถามว่าแจ้งวัฒนะเมื่อวานสิครับโอ้โหเมื่อวาน
0: หนักใช่ไหม
1: เม
0: ื่อ
1: วานนี้หนักมากมากนะครับใช้คำว่าท่วมนะท่วมจนกระทั่งมาถึงเช้าเลยนะครับตรงแถวแจ้งวัฒนะตรงหน้าแมคโครนะ
0: ค่ะโอ้โหทะลุโดนจริงเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ
1: ก็ต้องทำใจก็อย่างนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนั้นก็น่าจะเป็นวันที่หนักแต่นี้เพราะว่าเป็นวันที่งานของไซแฟคเขาเลิกด้วยอะไรด้วยปิดขนาดหนักว
0: ่
1: า
0: ไซแฟคอานูก้า2026ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงโอ้แล้วนี่คือขนาดรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้าถึงแล้วเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่รถก็ยังเยอะอยู่นะในที่เมืองทองนะคะ
1: ครับพี่เข้าไปติดอยู่วันแรกที่เขาเปิดงานวันเปิดงานวันแรกพี่เข้าไปแม่พี่ก็
0: เข้าไปติด

0: เออนึกภาพออก
1: ให้ลูกเขาไป
0: นึกภาพออกนะเขาไปติดอยู
1: ่ให้ลูก
0: ไปไหนก็ไม่ได้เลยนะ
1: ไม่แนวรถออกไม่แนวรถไปก็เลยพอเลิกงานโอ้โหติดอยู่สองชั่วโมงแท็กซี่เขาก็ไม่ให้แม่ออกนะให้หมายถึงว่าไม่รับคนเนี่ยแท็กซี่เขาจะรับเฉพาะคนต่างชาติทำพี่ยืนคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.ปากเกร็ดนะเขาบอกว่าเนี่ยไล่จับกันทุก

0: จับทุกวันก็ไม่ยอมรับกับแค่กับคนไทยก็จะรับต่างชาติรับเหมาที่เขาเรียกอยู่คันหนึ่งก็ขนาดตรงมูลในตรงนั้นนะตรงอิมแพกมาถึงอีกคลินิกของในซอยแจ้งวัฒนะ43ตรงนี้บ้านเดินมาถึงกิโลกว่าๆเนี่ยเขาบอกคิดเท่าไหร่นะ350โอ้ยพี่
1: เขาไม่ไปไม่ไปเขาเรียกเลยเหรอไม่ต้องกดมิเตอร์อะไรเลยเหรอ
0: เขาบอกตรงบอกไม่กดมิเตอร์นะครับ
1: ไม่กดนะขอ350
0: จับใช่ใช่แล้วเดินมาเดินไปเรื่อยๆเดินพอดีมีลูกมีแขกนัดพบกันใช่ไหมเขาเลยมารอต้องนอนนัดเวลาก็เลยเวลาไปทั้งสองชั่วโมงเขาบอกเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมไปรับเองผมไปรับก็ก่อนหลับขับรถไปรับพี่ก็เดินมาเรื่อยๆก็ขับรถไปคือไม่ใช่อะไรคือหลายเวลาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของคุ้นชินกันแล้วนะฮะบ้านเราเกี่ยวกับเรื่องของเราก็ไม่ได้ว่านะคนที่ขับรถสาธารณะพี่ก็รู้จักเยอะแต่รายการเรานี่เยอะมากๆนะสุไลนะ
1: ค่ะ
0: วันนั้นพี่ก็ดูบอกเอ้ยพี
1: ่ขับแท็กซี่อยู่เพียบ
0: ก็ไม่เป็นไรครับแต่พูดให้ฟังว่าโลกเรานี่มันทุกวันนี้นุสไลเรื่องฤดูกาลต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะพี่บอกว่าทุกวันนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่16เดือนพฤษภาใช่ไหมเดือนที่เหลือ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เราก็เห็นว่าแต่ร้อนมากๆแม้กระทั่งฝนตกแต่ยังร้อนอากาศนี่มันโอ้โหเหลือเกินจริงนะ
1: ก็ขนาดฝนตกก็ยังร้อนอ่ะ
0: ใช่
1: ฝนตกน้ำท่วมอยู่อากาศก็ร้อนนะคะ
0: ครับ
1: แต่มาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะยิ่งหนักกว่าเดือนนี้พี่หมออ
0: ืม
1: แรงเท่าไหร่ตกท่วมมากกว่านั้นไม่รู้ใครพูดนะนี่เราก็ทำให้รู้สึกว่าอุ๊ยตายมนุษย์นี่คือต้องแบบว่าเนาะดิ้นรนเอาชีวิตรอดกันใหญ่อ่ะพี่หมอเนาะ
0: ครับสถานการณ์เยอะแยะไปหมดวันๆนะโอ้โหมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะทีนี้เรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องภูมิอากาศต่างๆนี่เราก็ต้องคอยปรับคอยแก้กันไปในช่วงแต่ละวันนะต้องอาจจะมีวางแผนแต่นี้เวลาก็มีส
1: ั
0: ญญาณเตือนนะครับกรมอุตุเตือนเราบางทีเราก็ดูนะครับแต่ว่าบางครั้งก็อย่างกรุงเทพเนี่ยก็ดีนะครับเมื่อวานพี่ก็ไปงานที่ไอเอเชียตีกพี่ก
1: ็ออก
0: จากเจริญกรุงออกจากบ้านคิดว่าโอ้โหวันนี้จะไปทันไหมเนี่ยก็ไปงานก็เปิดตัวสินค้าพี่ก็ได้รับเชิญไปพี่ก็กลับงานก็สองทุ่มพี่ออกจากบ้านหกโมงประมาณเกือบหกโมงแล้วมันมาติดอยู่แต่หน้าบ้านนี่แหละครับพอจะขึ้นทางด่วนได
1: ้ออกมาปุ๊บติดเลย
0: ใช่พอขึ้นได้หมดก็ยังชั่วติดอยู่ตรงหน้าปากซอยประมาณชั่วโมงกว่า
1: แต่กว่าจะได้ขึ้นทางด่วนก็หนักเลยใช่ไหม
0: ฮะใช่ดีที่ไปทัน
1: ค่ะ
0: คร
1: ับก็แสดงว่าไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยที่มันมีทุกมุมเมืองเป็นใยแมงมุมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะคือสุดท้ายแล้วเราก็ยังขับรถอยู่ดีนะพี่หมอนะเอาจริง
0: ๆมันเรื่องของอย่างนี้ครับ
1: ความสะดวก
0: ความสะดวกเพราะว่าเราไปแต่ตัวเราไม่ได้ไปแต่ตัวยังก็ไปงานพวกแสดงสินค้าพวกอะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็ต้องเหมือนกับไปเนี่ยมันจะไปดูเฉยบางคนซื้อโอ้โห
1: มันต้องซื้อของด้วย
0: ใช่นะ
1: แล้วยิ่งไปเจอของถูกใจของราคารถมีโปรโมชั่นโอ้โหพี่หมอเอ้ยซื้อเป็นสนุกสนาน
0: วันนั้นนะพี่ไปเดินได้ครึ่งไม่ถึงครึ่งงานหรอกก็ไปบ่ายแล้วก็โอ้โหก็แจกของนุ่งสไลก็เนื่องอย่างเป็นงานเรื่องของอาหารนะมันอาหารที่แบบมันก็เรียกว่าเป็นอาหารที่มันค่อนข้างจะไฮเทค
1: มีเวลาจำกัดใช่ไหมคะ
0: ไฮเทคหมายถึงว่ามันมีอาหารที่พัฒนามันเป็นอาหารรุ่นใหม่ๆอ่ะเป็น
1: ยกไปถึงเรื่องของ
0: นวัตกรรมใช่นวัตกรรมที่แปลกๆใหม่ๆนะโอ้ไปถึงให้ชิมโอ้ชิมกันเยอะไปหมดอะชิมกันจนตรงกลางวะ
1: ต้องชิมด้วยแจกก็อยากจะเอากลับไปให้คนที่บ้านชิมบ้างอย่างนี้เนาะก็คือ
0: ครับแต่ก็มีขายด้วยครับก็ขายด้วยขายก็ขายราคาถูกนะเขาไม่ซื้อกันอ่า
1: เออเนี่ย

0: เออให้ไปรถไฟฟ้ายังไงอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คือมันต้องไปไม่ได้
1: รถไฟฟ้าก็ใช้เยอะนะถ้าพี่ขับรถไปดูต้องคุมลงเยอะเหมือนกันครับใช้เยอะนะใช้เยอะครับใช้เยอะอยู
0: ่
1: ครับก็มีสองสถานีเออวันนี้น้องสิวไรจะพูดเรื่องวันอะไรนะที่วันมะวิสาขบูชาแล้วก
0: ็วันเลยวันวิสาขบูชากับวันงดสูบบุหรี่โลกเออมาตรงกันพอดี
1: เมื่อกี้นี้กับเมื่อเพลงเมื่อกี้เขาเรียกว่าอยู่ด้วยความดีใช่ไหมอยู่เพื่อความดี
0: ใช่อยู่เพื่อความดีใช่ไหม
1: อยู่เพื่อความดีทีเนี้ยมีท่านผู้ฟังท่านก็ถามว่าไอ้คำว่าอินทรีย์มันส่วนไหนของร่างกายนะถามกันนะท่านผู้ฟังก็ไลน์มาถามไอ้คำว่าสิ้นอินทรีย์เนี่ยมันคือสิ้นส่วนไหนของร่างกาย
0: สิ้นอินทรีย์
1: เพลงเมื่อกี้เนี่ยครับเพลงอยู่เพื่อความดี
0: ค่ะ
1: ก็ดีนะพี่ว่าคือคำว่าอินทรีย์นี่พี่ว่าคนก็อาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่เหมือนกันนะคำว่าอินทรีย์สิ้นอินทรีย์
0: จะแต่งเป็นเพลงได้ค
1: ่
0: ะ
1: ที่เราบอกว่าเมื่อสิ้นอินทรีย์ใช่ไหมคือเพลงเนี้ยพี่ดูเราเหมือนกับเป็นการมีความหมาย
0: มันออกค่ะ
1: โอ้ความหมายก็คือเหมือนกับว่าแหมชีวิตมันก็เปรียบกับเหมือนชีวิตคนเราอะนั่นคือแล้วว่ามันเป็นคำเตือนน่ะมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าใช่ไหมเมื่อกี้เรามาถามตัวเองว่า
0: เมื่อไรสิ้นทั้งอินทรีย
1: ์ที่บอกเมื่อไรสิ้นอินทรีย์ประดับว่าแต่ชั่วดีมีแต่ชั่วดีประดับว่าในโลกาใช่ไหม
0: อินทรีย์ก็คือร่างกายเราใช่ไหมพี
1: ่
0: หมอ
1: ใช่ครับคือร่างกาย
0: ร่างกายอินทรีย์คือร่างกายเราความเป็นตัวตนของเราอย่างนี้เหรอคะ
1: มันเป็นทุกระบบอ่ะพูดง่ายดีกว่านะ
0: ทุกระบบของร่างกายก็คือเป็น
1: ทุกระบบของร่างกายก็คือเมื่อสิ้นชีวิตนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: คุณเนี่ยคุณวิชัยถามว่าคำว่าอินทรีย์มันคืออะไรเขาบอกเคยได้ยินบ่อยแต่ก็ไม่เข้าใจไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อคำว่าอินทรีย์ก็คือทุกระบบในร่างกายของเราที่ยังทำงานได้อยู่ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนไว้ว่าเมื่อเราสิ้นชีวิตอะพูดง่ายๆนะเราเมื่อชีวิตก็ไม่มีอะไรที่เหลืออยู่นอกจากคุณงามความดีหรือว่าผลงานที่เราได้สร้างไว้ใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้แหละคือก็บอกว่าคุณอินทรีย์เนี่ยมันก็บอกว่าบอกเมื่อสิ้นอินทรีย์เนี่ยทรัพย์สินที่เราทำอะไรมาเนี่ยเป็นของโลกทั้งหมดนะคือแค่เมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วนะร่างกายของคนเราเนี่ยก็มันก็ไปสู่ธรรมชาติใช่ไหมมันก็ง่ายๆนี่เองอะนะก็มีแต่ความดีใช่ไหมที่เป็นของเราเป็นอนุสรณ์ชีวิต
0: เหลือแค่ความดีเท่านั้น
1: เหลือมีแต่ชื่อเสียงมีแต่คุณงามความดีที่เราสั่งสมไว้บนแผ่นดิน
0: นี่คือสูญสลายหายไปหมดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่เหลือและสิ้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอ่ะหมดมวลละหมดละ
1: นั่นๆที่มัน
0: คือที่มาของวลีนี
1: ้ใช่ใช่ทีนี้มาถึงวันนี้นั่นคืออะไรที่วันมาฆบูชาเราก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่อย่างกับพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ใช่ไหมระดับขันธปรินิพพานนี่ก็สักก็วันนี้เป็นวันที่วันสำคัญใช่ไหมครับก็วันตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะซึ่งเป็นวันเป็นเดือน6ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่มาประสบกันในวันเดียวกันใช่ไหมต้องเป็นสีมหัศจรรย์
0: อันนี้ก็ใช่
1: ครับก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นกติธรรมเหมือนกันคืออะไรจะให้เห็นว่าเกิดตรัสรู้และปรินิพพานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นเหมือนกับเพลงเมื่อกี้จริงเลยนะฮะแต่ทีนี้เราก็พูดให้ลึกเข้าไปนิดหนึ่งก็คืออะไรว่ามันเป็นวันนี้วันที่เราระลึกถึงวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือชาวพุทธทั่วโลกนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆเพราะว่าได้ นะและเป็นวันที่สำคัญที่ทำบุญตักบาตรเวียนเทียนอะไรฟังเทศฟังธรรมอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นในความหมายของใช่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละก็เลยทำให้เรามันเป็นคำสอนเหมือนกันคืออะไรว่าการกรองที่พวกคนนี้ไปเวียนกันจ้างเวียนเทียนแต่ไม่รู้ความหมายนะครับ
0: จริงถามก็บางทีตอบไม่ได้ว่าไปเวียนเทียนทำไม
1: ครับก็พวกพูดง่ายว่าเราก็ไปเวียนก็เพื่อก็รำลึกถึงคุณพระพุทธประจำพระสงฆ์ก็คือพระพุทธเจ้าท่านด้วยนะที่บางคนก็สวดมนต์สวดอิติปิโสสวดอะไรก็รอบๆไปใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งเวลาเราไปฟังเทศเนี่ยส่วนใหญ่พระท่านก็คงจะสอนนะครับสอนถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วพี่ว่างี้นะเกิดขึ้นให้รู้ความจริงของชีวิตว่ามนุษย์เรานั้นนะครับเกิดมาแล้วเนี่ยนะมันก็เกิดแก่เจ็บตายอ่ะที่เขาว่ากันไปนะฉะนั้นในเมื่อชีวิตเราอยู่เนี่ยเราก็ทำแต่ความดีทำประทำบุญทำแต่สิ่งที่เป็นบุญนะโดยเฉพาะวันสำคัญอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นบุญไว้เวียนเทียนก็ถือว่าเป็นบุญนะก็ถือว่าทำบุญแล้วก็เขาบอกว่าเป็นวันที่น่าจะทำให้เราเนี่ยย้อนถึงสิ่งหรือว่าคำสอนของพระสมณพุทธเจ้าที่สอนให้เราเนี่ยนะว่าละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสคือความหมายนั่นคือเราคิดดูดิไอ้แค่สามคำเนี่ยละชั่วทำดีทำชีวิตให้ผ่องทำจ
0: ิตให้ผ่องใสยากเย็นมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ที่นี่แต่ความหมายลึกมากนะนุสเลยนะก็บอกว่าคนเราอ่ะนะครับคำว่าบุญเนี่ยมันบุญเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่การกระทำของเราเนี่ยแหละนะครับไม่ว่าเป็นการคิดการพูดการกระทำก็คือพวกศีลนั่นแหละก็คือศีลห้าอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะบอกว่ามนุษย์เราที่เวียนกันอยู่ทุกวันนี้ที่ตัดอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะเรื่องจากกิเลสสามตัวกิเลสที่หนาหนาที่หนักหนาสาหัสก็คือความโลภความโกรธความหลงอยู่ในทุกมนุษย์ทุกตัวคนนะแต่ว่าอย่างที่คนเราถ้าพระเจ้าบอกท่านสอนไว้ให้ละโลภใช่ไหมละความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางลงให้มันหมดไปใช่ไหมถึงจะคือคนเราถ้าเกิดมันไม่ยึดกับสามสิ่งนี้มันคือไอ้สิ่งที่มันทำให้เกิดทุกข์นะคือในหลักพุทธศาสนาที่จริงไม่ได้ยากนะเรียนไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมาย
0: ค่ะ
1: นะเพียงแต่ว่าคนไม่เข้าใจนะเรื่องความ
0: แต่ว่ามันปฏิบัติยากเหลือเกินเนาะ
1: ยากมากครับโดยเฉพาะเรื่องความโกรธอะไรลองเรื่องความโกรธเห็นไหมโอ้โหมันรุนแรงมากๆเลยนะไม่ว่าสามีภรรยาไม่ว่าเพื่อนพูดผิดนิดเดียวขับรถปาดหน้านิดเดียวโอ้โหเป็นเรื่องแบบฆ่าเลยอ่ะใช่ไหมทะเลาะกันชกกันความโลภความ
0: เห็นแก่ตัว
1: เนี่ยใช่นะทีนี้เขาบอกว่าวันนี้วันมาฆบูชาเนี่ยส่วนใหญ่จะพระท่านสอนถ้าคนได้เข้าวัดอะไรนะฟังพระท่านก็จะเตือนขัดเกลาเรื่องของกิเลสทั้งสามตัวนี้แหละคือให้ละให้รู้จักคำว่าความโกรธนะว่าภัยของความโกรธเป็นยังไงภัยของความโลภเป็นไงความหลงเป็นยังไงใช่ไหมถึงบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญเลยบอกว่าอาจจะเป็นวันหนึ่งที่เช่นคนเราที่เคยโกรธใครปลุกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทอะไรต่างๆวันนี้ก็เป็นการให้อภัยเป็นการทำบุญเหมือนกันนะคือบุญนี่เราไม่ได้ทำด้วยว่าให้ทานหรือว่าให้เงินทำบุญนะแต่ว่าให้อภัยก็เป็นบุญได้เหมือนกัน
0: ใ
1: ช่
0: ไหมหมายถึงว่าอภัยคนที่เรากำลังโกรธอยู่ไม่ถูกใจอย่างนี้เหรอพี
1: ่
0: หมอ
1: ใช่เราโกรธ
0: ให้อภัยวันนี
1: ้อาฆาตใครก็เลิกโกรธไปเนี่ยนะทำจิตให้ผ่องใสไงเพราะว่าไอ้คำว่าทำจิตให้ผ่องใสทำจิตก็คือทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังนินทาคนโน้นยังว่าคนนี้ยังเห็นอะไรที่มา อาฆาตใบพยาบาทคนไอ้นี่เคยทำกับเราเราก็จะต้องจัดการมันอะไรต่ออะไรเนี่ยรอจังหวะที่ว่าแค้นปิดปีก็ไม่สายอะไรประมาณให้มันเลิกกันเสียที
0: อันนี้ก็คือแค้นฝังหุ่น
1: นั่นแหละครับเนี่ยเขาเรียกว่าบุญกับบาปอ่ะมันเริ่มต้นที่มันเริ่มต้นที่คิดนะเริ่มต้นที่จิตใจของเราเนี่ยแหละใช่ไหมคือที่ในศีลห้าแค่ศีลห้านี้โอ้โหแหมก็มันทำให้เราเนี่ยจิตใจผ่องใสได้แล้วนะพี่ว่านะนั้นก็ไม่ทำชั่วไม่ก็ทำความดีทำจิตมันก็ผ่องบริสุทธิ์ผ่องใสได้แล้วทีนี้พี่ดูฟังเพลงเมื่อกี้พี่สะท้อนเหมือนกันแสดงว่าก็ร่างกายคนเนี่ยใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องของการที่ร่างกายเราเมื่อเราตายมันก็ร่างกายเราก็เหมือนกับยืมธรรมชาติมาใช้อะพอเราสิ้นชีวิตมันก็ลงใช่ไหมกลับไปสู่ที่กลับไปสู่ให้คืนธรรมชาติเข้าไปแต่สิ่งหนึ่งคืออะไรว่าจิตของคนเราพี่บอกว่าอยากให้คนเราเข้าใจคำว่าพบหน้าภูมิพบข้างหน้าที่เราจะไปเพราะจิตมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายนะจิตของเราที่คำว่าจิตบริสุทธิ์ต้องใส่พวกนี้นะก็คนเราตอนที่ชีวิตมันจะสิ้นในนาทีสุดท้ายเนี่ยถ้าจิตเราบริสุทธิ์ต้องใส่เนี่ยเขาบอกว่าอบายภูมินั้นได้เลยว่าไม่ไปนะอาจจะไปพบภูมิที่ดีนะไปภูมิที่ดี
0: ที่ดี
1: นั้น
0: มันจะดีกว่าปัจจุบันไหมจะดีกว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ไหมพี่หมอการว่าพบภูมิที่ดีเนี่ย
1: ครับพวกผมที่ดีมันอยู่ที่การสั่งสมบุญ
0: ของคนนั้นๆนะคะ
1: ใช่ครับสั่งสมบุญบารมีสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมโดยเฉพาะจิตนั่นคืออะไรเราต้องเข้าใจคำว่าจิตของสายจิตนี่นะจิตของคนโอ้โหมันพี่เนี่ยจริงๆแล้วเราอยากให้คนไทยเราเนี่ยให้เข้าใจเรื่องคำว่าจิตนะครับกำลังจิตพลังจิตนะอันนี้เป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อเราสิ้นชีวิตนะร่างกายเราทิ้งร่างแล้วแต่จิตเราไปเลยไปเข้าสู่ร่างอื่นนะอาจจะไปสู่ร่างสุนัขร่างแมวร่างสัตว์เลี้ยงฉันอะไรมันเป็นที่หมายอยู่ที่จิตที่เราทำไว้นะที่บอกถ้าห้าศีลข้อห้าทั้งห้าข้อนี้ทำได้ก็เอาอบายภูมิไม่ไปแล้วนะอาจจะไปที่ดีขึ้นดังนั้นภาพของคนเราบอกว่าโอ้มันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติคืออะไรเราเองนะไม่รู้เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วแต่ถึงได้มาชาตินี้เรามาเป็นอย่างนี้นะพี่ว่าสิ่งนี้มันอาจจะต้องปลูกฝังต้องให้คนรู้จักสั่งสมพลังจิตก็คือด้วยการทำสมาธิแล้วก็เจริญสติมันก็มีพลังจริงๆน้องสลายพี่ก็จริงๆแล้วนะคนเราอ่ะมันอยู่ที่ตัวตนเพราะปัจจัตตังก็คือรู้ด้วยตัวเองพี่ก็ฟังนะเดี๋ยวนี้รายการของอสมทเราหลายช่องนะก็มักจะพูดเรื่องของการพูดถึงเรื่องของหลักธรรมเป็นเยอะกันเยอะขึ้นนะคือทำให้เวลามีเหตุร้ายหรือมีอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆว่าพูดไปเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพจิตที่สำคัญมากเรามุ่งไปแต่เรื่องร่างกายเราพูดบ่อยในเรื่องการเสพสมทนาหากับสุขภาพที่เป็นไรเราก็พูดถึงเรื่องร่างกายนะฮะมีหมอนู่นหมอนี่มาแนะนำเรื่องแก้ปัญหาเรื่องระบบต่างๆร่างกายเราเนี่ยมีปัญหาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าละเลยเรื่องของสุขภาพจิตจิตใจนี่
0: จริง
1: เรื่องพลังจิตนะคืออะไรกำลังสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญมากๆนะก็เราคือจริงๆเนี่ยเวลาอย่างกับหมอเนี่ยหมอเป็นคนที่ทุกครีเรื่องของการโรคโดยเฉพาะกรมสุขภาพจิตก็จะเห็นถึงคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตนะแล้วก็ทำไมถึงเรื่องสุขภาพกรมสุขภาพจิตต้องสิวไรลองคิดตั้งกรมเลยไม่ใช่น้อย
0: นี่ถือว่าใหญ่มากเนาะ
1: ใหญ่ครับใหญ่แต่เรียกว่าด้านจิตมันไม่แพ้กับร่างกายเลยนะ
0: โอ้จริง
1: บ้านเราเวลาบอก ผมพูดถึงเรื่องตัวประสิทธิ์คิดว่าคนบ้าหรือคนประสาทไปที่จริงแล้วอ่ะมันเป็นความบกพร่องของจิตในบางขณะใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้ที่เขาบอกว่าโอ้ยหมอสุขภาพจิตนี่ไม่ว่างเลยนะคือในภาวะของเราเวลาเครียดแพนิคอะไรที่เราเป็นกันบ่อยเนาะมันโอ้มันคิดอ่ะร่างกายเรามันกระทบจิตใจเรามันกระทบเยอะทุกอย่างเลยโอ้ยเนี่ยอะไรมันมากระทบเราเยอะเราโกรธปั๊บเนี่ยโอ้มันใจเรามันร้อนมันกระทบเราอย่างแรงเลยนะนะโลภก็เหมือนกันหลงอันทุกอย่างมันก็มากระทบจิตเราแต่ถ้าจิตถ้าเรามีพลังจิตที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะจัดระดับว่าเรามันเครียดแค่นี้มันเราสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าปล่อยวางอะไรที่มันผ่านพ้นไปได้โดยไม่กระทบมากมากนะไม่ถึงกับต้องเป็นแพนิคไม่ถึงกับต้องนอนไม่หลับปวดหัวมันเวลาเราบอกว่าไปหาหมอหมอบอกท้องเสียที่ต้องเสียแต่ว่ามันไม่ได้มีเชื้ออะไรเลยนะบอกเอาไวรัสลงกระเพาะคือความเครียดมันคุมในหลายระบบหลายระบบนะพอนอนไม่หลับปุ๊บทีเนี้ยไปเป็นเรื่องเลยนะสไลนั่นนอนไม่เต็มที่นอนไม่มีคุณภาพเนี่ยนะรวนเลยครับเคมีในสมองรวนสารสำคัญฮอร์โมนหลายๆตัวที่วันก่อนที่อาจารย์ประจักษ์ท่านพูดนะ
0: ค่ะ
1: เซโรโทนิน
0: ในยูทูบอ่ะไปฟังแล้วดีมากเลยที่หมอเนาะที่หมอส่งมาให้ดู
1: ครับอาจารย์ประจักษ์นี่มาหลังน้องศิลาเชิญท่านมาพูดหน่อยก็ได้นะเนี่ยวิสิตต่อท่านถือว่าเป็นในตัวตนท่านอ่ะเป็นผู้มีประสบการณ์นะแล้วก็ท่านพูดถึงในแนวของด้านจิตใจด้วยในหน้าสุขภาพจิตด้วยไง
0: อืมได้เลยพี่หมอก็คืออยากจะเชิญมากแต่ว่ากลัวว่าอาจารย์จะไม่ว่างอาจารย์แบบเป็นหมอชื่อดังหมอดังอะไรอย่างเงี
1: ้ยดังระดับประจักษ์ประเทศเลย
0: ตอนพี่ก็ไปอยู่ใครก็รู้จักอ่ะหมอพันศักดิ์อ่ะอืม
1: ครับพี่ก็ไปอยู่ในแวดวงจากไอ้ของอาจารย์เกียงศักดิ์อาจารย์วงศักดิ์นะนั่นก็พี่ท่านปรมาจารย์นะพวกศาสตราจารย์นะก็อยู่ในที่เดียวกัน
0: ใช่ใช่ค่ะน่าสนใจเนาะ
1: ก็ไอ้พี่ว่านะไอ้เรื่องของวันนี้คืออะไรว่าคือคนเราอ่ะทุกวันนี้เราก็ต้องมาเรื่องให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพนะไม่ว่าด้านร่างกายด้านจิตใจนะคือน้องสิวไลอ่ะพี่ว่าพวกเราน้องสิวไลเองนี่ก็อ่านคนนี้มีแฟนคลับเยอะท่านผู้ฟังเรานี่นะพี่บอกน้องสิวไลว่าเราเห็นนะที่คนที่มาปรึกษาเนี่ยไม่ว่าปัญหาร่างกายเนี่ยปัญหาเรื่องเพศเอางั้นกันน้องสิวไลว่าเรื่องของสิทธิสมเสน่หาเรานี่ปัญหาเรื่องเพศเรื่องการครองรักครองเรือนเรื่องความบกพร่องทางเพศเนี่ยถ้าเราพอมาดูแล้วอ่ะมันไม่ใช่เป็นสาเหตุจากร่างกายอย่างเดียวมักจะมีด้านสุขภาพ
0: ใจด้วย
1: ด้านจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเพราะฉะนั้นเวลาแก้ปัญหามันก็ต้องแก้ทั้งสองทางใช่ไหมทั้งร่างกายด้วยจิตใจด้วยอย่างนี้เป็นต้นอ่ะนะแล้วก็เดี๋ยวนี้อะไรที่บอกว่าคนสุขภาพจิตเนี่ยหรือจิตแพทย์นะครับหรือนักจิตวิทยาเนี่ยแต่ว่าเวลาถ้าเกิดเขาแก้ปัญหาด้วยกันคำแนะนำแล้วอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ด้วยนี่มียานะครับเนื่องจากว่าสุขภาพจิตนั้นมันถูกควบคุมด้วยการหลั่งสารเคมีในสมองซึ่งมันมีหลายตัวมากเลยแต่บ้านเราเดี๋ยวนี้มันเรื่องไม่ใช่บ้านเราโลกเนี่ยมันปัจจุบันมันเรื่องธนาการนะเรื่องรักษาพวกอาการที่ความผิดปกติของด้านสมองนะเรื่องหลั่งสารที่สำคัญเนี่ยโดยที่ถ้าไปพบอย่างนี้นะแล้วการกินยาเหมือนกันยานอนหลับก็กินได้นะแต่ต้องกินอยู่ภายใต้ของคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับการกินก็กินอย่างไรไม่ให้ร่างกายเรามีผลหรือต้องเสพติดกับยาหรืออะไรต่างๆมันขอไปพบคุณหมอนะอย่าไปทำอะไรอย่าไปคิดว่าเอ้ยกินในนี้ก็ได้อ๋อนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ดียาพวกยานอนหลับยารักษาด้านสุขภาพจิตเนี่ย ตามคลินิกด้วยตามหลังโรงตามคลินิกไม่ค่อยมียกเว้นว่าคลินิกที่มีคุณหมอด้านจิตเวชอยู่นะด้านจิตแพทย์อะไรเงี้ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เออนี่เราก็พูดไปไกลนู่นอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับเรื่องสุขภาพจิตธรรมะช่วยได
0: ้
1: อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ครับอย่างที่บอกที่ว่าความแข็งแรงของจิตใจระบบความแข็งแรงของร่างกายใช่ไหมสามารถที่จะเดินเหินอะไรต่ออะไรได้หมดแต่ว่าแข็งแรงด้านจิตใจนี่ก็สำคัญบ้างๆอะไรเพราะว่าเราเนี่ยอย่างที่บอกวันวันอันนู้นมักตบอันนี้โอ้ยสารพัดตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมารับปัญหาเยอะแยะนะฮะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราความแข็งแรงของสุขภาพจิตเรานะครับวันนั้นเราก็ไม่ต้องไปกุ้มไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติก็คือสะสมพลังจิตนะฮะอันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงสมถะวิปัสสนานะถ้าเราพูดตรงนั้นเดี๋ยวก็ตกใจแต่จริงๆไม่ได้ยากนะพี่ก็
0: อาจจะดูมันใช่ไหมบางคนอาจจะว่าอุ้ยดูลึกเกินไปอะไรอย่างงี้เนาะ
1: ครับแต่ไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะมันหลักคำสอนก็นะมันที่พี่เห็นรายการหลายๆรายการไปแล้วก็อยากพูดถึงสอนว่าทุกวันนะสะสมพลังจิตด้วยการนั่งสมาธิแค่5นาทีเดินจงกรม15นาทีนั่ง15นาทีภาวนาเอาจิตกำหนดไว้ไม่ให้วอกแวกอ่ะให้เป็นหนึ่งเดียวเอกตะนี่เราก็พูดไปเรื่องธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังแซวเราบอกคุณหมอไปเปิดสำนักปฏิบัติธรรมเลยบอกพี
0: ่ไปนั่งสาธุนั่งพนมมือสาธุกันใหญ่เลย
1: นั่นแหละแต่เราไม่อยากเราอยากให้ทุกคนของสุไลว่าให้รู้จักละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสเห็นไหมวันนี้วันสำคัญสำหรับวันนี้แหละคือหลักคำง่ายๆแค่สามคำนี่แหละใช่ไหมละชั่วความชั่วเราไม่ทำนะทั้งหมดอ่ะทำแต่สิ่งที่ดีๆนะแล้วทำจิตให้ผ่องจิตมันจะผ่องใสได้เพราะอะไรเพราะมันต้องไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตใครไม่อะไรเงี้ยนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่กระทำตัวเองอย่างเงี้ยแหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ง่ายๆแค่นั้นเองอะไรนะ
0: คือ
1: รายการเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยพี่เดี๋ยวนี้แฟนคลับเราก็มีเยอะวันนี้มีคนโทรขอเบอร์นักศิวไลไม่ทราบเขาโทรไปให้ยังไม่รู้
0: โทรมาค่ะก็ยังเพื่อนบุตรชายก็บอกว่าอ๋อพี่หมอให้เบอร์มาแต่ว่าเขาบอกว่าหมอไหนรู้ทราบไหมคะก็บอกว่าหมอวิวัฒน
1: ์โอ้ยจำผิด
0: อยู่ที่โคราชค่ะโทรมาแล้ว
1: อ๋อคืออย่างไรรายการเราที่นี่สงสารนะบางคนโทรมาเยอะโทรมา
0: สงสารมากใช่ค่ะตอนแรกก็ยังจับใจความไม่ได้ว่าเขามีเรื่องเดือดร้อนอะไรปรากฏว่าเขาเดือดร้อนจริงบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กของคนอื่นแต่เป็นเรื่องใหญ่ของเขาค่ะพี่หมออ
1: ืม
0: ก็เข้าใจวันนี้รับสายคุยก็เห็นใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้พี่เขาคุยหน้าใหม่จะได้คือปัญหาเขาจะได้แบบอย่างน้อยเขาได้ระบายอย่างนี้หัวเนาะ
1: ใช่
0: ได้ระบายค่ะ
1: ครับเนี่ยเราก็เอาแค่ประมาณนี้นะวันสำคัญวันนี้นะครับขอให้ทำจิตให้ดีนะ
0: ค่ะ
1: ยิ้มแย้มแจ่มใส
0: สงบ
1: ใจก็สงบครับนั่น
0: แหละใช่ไหมก็หลายคนบอกว่าโอ้ยมันจะได้ไหมเนี่ยฝนก็ตกเศรษฐกิจก็ไม่ดียิ่งถ้าใครแบบมีผู้ป่วยอยู่ในบ้านแล้วช่วงหลังนี่นะคะเรารู้สึกว่าที่มันเหมือนกับว่ามันเป็นถึงช่วงเวลาวัยหนึ่งอะตอนนี้คนรู้จักคนข้างบ้านหรือจะเป็นญาติป่วยแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะมากนะช่วงนี้พี่หม
1: อ
0: เยอะจริงๆนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยอ๋ออันนี้รับทราบข่าวญาติเสียรับทราบข่าวญาติป่วยอยู่โรงพยาบาลแอดมิดหาลูกหลานบางทีบางบ้านก็อาจจะมีแค่คน2คนก็ต้องจ้างคนอื่นซึ่งเป็นลูกๆหลานๆที่แบบอาจจะเป็นญาติสนิทไปเฝ้าไปอะไรเงี้ยมันจำเป็นแน่เนาะเนี่ยมันเลยทำให้เราต้องเตรียมตัวมากขึ้นนะพี่หมอนะในการใช้ชีวิตในอนาคตว่าไหม
1: แน่นอนครับแต่ที่จริงปัจจุบันสลายเราเขาเรียกว่าการเจริญทางการแพทย์นะหรือด้านสุขภาพเนี่ยมันเยอะมากแต่ว่าเราก็ต้องก็เรียกว่าอย่างไรวิธีการตั้งรับนะ ตั้งรับปรับตัวเตรียมตัวนะเวลาเราเข้าสู่ในแต่ละช่วงวัยเนี่ยซึ่งจริงๆเราเห็นอยู่บ่อยเลยว่ามันก็ไม่มีอะไรที่เรื่องเกี่ยวโยงกับเรื่องของอาหารเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการพักผ่อนนะคือจริงเนี้ยพี่ว่ามันจะต้องตระหนักให้ดีนะแล้วก็ต้องเข้าใจคือการแพทย์สมัยใหม่อ่ะพี่ว่ามันที่เวลเน็ตที่เขาเปิดกันเยอะแล้วก็ทุกเวลเน็ตเนี่ยมันจะต้องมีการดูแลสุขภาพทางด้านจิตด้วยนะด้านจิตใจเนี่ยที่สำคัญนะก็มีเอาหลักคำสอนหรือหลักปฏิบัติอะไรต่างๆมีเยอะเลยฮะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากแต่ว่าการไปที่ไหนที่ดูแล้วว่าได้ผลจริงไม่ใช่เป็นการหลอกลวงนะมีหลายที่ทั้งสายที่ไปฝึกฟรีไปเรียนฟรีนะที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่หลายที่เลยนะที่พี่รู้จักก็มีสนใจก็จะแนะนำให้นะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองนะแล้วก็คือเห็นจริงอ่ะเห็นผลจริงนะและเข้าใจง่ายอะไรพวกนี้เอาอย่างนั้นดีกว่า
0: อืม
1: นั่นแหละ
0: นะ
1: ค่อยๆปรับตัวไป
0: ใช่ค่ะเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะพี่หมอเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมีในส่วนของคำถามที่ถามเข้ามาเดี๋ยวพี่หมอจะตอบให้นะคะใครอยากจะฝากไว้หลังไมค์ก็ต้องแป้งรออยู่นะเวลาสั้นๆโทรมาได้ค่ะ022481366เหมือนเดิมพักสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพร บุญรงค์

0: 1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: สารนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ขออภัยจริงๆในส่วนของเพจนะคะวันนี้เนี่ยทราบแต่ว่ามีผู้เข้าชมนะคะแต่ว่าไม่ได้เห็นว่ามีคำถามไหมนะคะมันเหมือนมันไม่โชว์อะไรบางอย่างค่ะพี่หมอแต่เพิ่งเข้ามาเนาะที่เอกสินคุณป้าหนูวานนะคะเพิ่งจะเข้ามาเพิ่งเห็นนะคะสัปดาห์ที่แล้วเรายังตอบไม่จบใช่ไหมพี่หมอเรื่องของจดหมายท่านผู้ฟังที่มีอาการเรื่องของเกี่ยวกับลูกอัณฑะลูกเดียวอ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหลั่งอสุจิบางครั้งเขาบอกว่าการมีลูกอัณฑะข้างเดียวมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยจริงไหมแล้วก็จะไม่หย่อนสมรรถภาพทางเพศเร็วขึ้นไหมคะพี่หมอข้างเดียว
1: ข้างเดียว
0: ใช
1: ่ก็ถามว่าม
0: ีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหรือเปล่ามันเสมอไปไหมคะ
1: อ๋อไม่เสมอไปครับจริงๆไงเรื่องต่อมไอ้มะเร็งต่อมลูกหมากอะไรนั้นนะมันไม่ใช่มีสาเหตุมาจากการที่มีอัณฑะข้างเดียวนะไอ้เรื่องอัณฑะข้างเดียวจริงๆเราเคยได้ยินบ่อยนะเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ได้ตอบมานานเลยเรื่องอัณฑะข้างเดียวเมื่อก่อนผู้ชายตกใจมากเลยนะว่ามันกลัวว่าสมรรถภาพทางเพศจะไม่ดีเหมือนกับคนที่มีทั้งสองนะมีทั้งสองข้างแล้วก็กลัวไม่มีลูกมั่งไม่มั่นใจตัวเองต่างๆนานาเราก็เคยให้คำปรึกษาว่าที่จริงลูกอัณฑะนี่บางทีอาจจะที่มันมีข้างเดียวนี่บางทีมันอาจจะไม่ออกมาข้างในก็ได้จะอยู่ข้างในใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการที่มีลูกยากก็ไม่ใช่อีกนะก็มีคนที่มีลูกกันท่าข้างเดียวเนี่ยก็สามารถมีลูกเยอะแยะไปนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไหมหรือว่าอะไรเพื่อดูถ้าจากจดหมายนี่คือพี่แกกังวลนะว่
1: าม
0: ันต้องมีโอกาสเป็นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเรื่องมะเร็ง
1: คือเวลาสมัยนี้นะคนที่มีปัญหานะครับโดยเพราะมีความกังวลเรื่องของความผิดปกติของอวัยวะต่างๆพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากลูกอัณฑะนะก็เดี๋ยวนี้จะไปหาคุณหมอด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะครับคือถ้าไม่มีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นยังไงนะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของมะเร็งก็ดีนะเรื่องของที่เขากังวลกันนะว่าน้ำอสุจิไม่มากกลัวมีลูกไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันตรวจได้หมดครับนะถ้าจะให้ดีพี่ว่าต้องน่าจะไปพบคุณหมอด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะอาจจะไปตรวจพวกอันตราซาวด์ลูกอันท่าดูนะว่าเป็นยังไงที่ยังมีประสิทธิภาพอยู่ไหมหรือมีความบกพร่องอื่นๆหรือเปล่านะโดยเฉพาะเวลาตั้งผู้หญิงมีบางคนตกใจที่ทำไมสามีของเราสามีฉันทำไมมีลูกอันท่าข้างเดียวนะตัวนู่นตัวนี่ต่างๆแต่ที่จริงไม่มีปัญหานะนะแต่ที่เคยเมื่อก่อนนี้จดหมายถามมาเยอะนะที่ในกรณีเสพสมเนี่ยว่าลูกอันท่าข้างเดียวแล้วเนี่ยถ้าลูกออกมาจะไม่แข็งแรงไม่เชื้อน้ำเชื้อจะน้อยไหมอะไรไหมไม่เลยนะที่เคยตอบเคยบอกว่าไปแนะนำไปนะพอเสร็จแล้วก็ไปมีลูกนะครับแล้วก็มีอารมณ์ทางเพศได้ปกตินะไม่ได้มีความหย่อนสมรรถภาพทางเพศบางคนโอ้กลัวจะเสื่อมวัยนู่นไม่เลยครับ
0: ค่ะก็ประมาณนั้นเนาะไม่ต้องกังวลมากเนาะพี่หมอเนาะ
1: ไม่ต้องกังวลก็ไม่ต้องกังวล
0: ค่ะใช่ค่ะก็สมรรถภาพทางเพศอายุ45ก็รักษาได้เนาะพี่หมอเนาะ
1: รักษา
0: พี่หมอเป็นการส่วนตัวก็ได้นะคะสำหรับเจ้าของจดหมายฉบับนี้เนาะก็พี่หมอให้เบอร์โทรตัวนิดนึงนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่เราไม่ได้เจอกันนะคะเชิญค่ะ
1: ครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ครับ
0: ค่ะ ได้เนาะช่วงสายๆหน่อยนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ถ้าใครรอได้ก็ส่งจดหมายมาเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้ในช่วงรายการของเรานะคะเสร็จสมเสน่หานั่นเองนะคะ1ชั่วโมง21นาฬิกาถึง22นาฬิกาวันนี้หมดเวลาค่ะพี่หมอคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะ
1: ได้ครับ
0: วันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ษเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม

0: ่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหว

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ค่ะสวัสดียามเช้า4:51ได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะข่าวเช้า9:45วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95 Super Station ด้วยนะคะกับเรา2คนเช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายนน้องโด้งสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
0: เป็นเช้าที่กรมอุตุบอกว่าฝนจะถล่มหนักมากกว่านี้นะคะเหมือนเพลงเลยค่ะเหมือนเพลงสองเพลงเมื่อสักครู่เลยนะคะฝนหนักจริงๆวันนี้นะคะก
1: ็
0: ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมนะคะอันตรายจากฝนตกนะคะฝนตกสะสมด้วยเมื่อวานนี้ก็หนักอยู่เนาะหนักมากนะในกรุงเทพในปริมณฑลแล้วก็หลายจังหวัดค่ะน้องดง
1: ครับเมื่อก่อนบอกย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำๆเหมือนมันไม่พรำพรำเลย
0: มันพรำมากเลยนะคะ
1: เวลามันตกจนตกหนักหนักนะฮะ
0: จังจริงหลายพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้
1: เขามีคำศัพท์ทางที่ผู้วิชาการเขาเรียกอะไรนะเรนบอม
0: ใช่
1: ใช่ไหมที่เวลาตกหนักจนน้ำมันท่วมอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเหมือนระเบิดฝนเนาะเหมือนฝนแบบว่ามันสะสมอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะมันบอมลงมาแบบว่าโอ้โหปั๊บเดียวน้ำระบายไม่ทันจริงๆบางที่นะคะ
1: มันมีโต๊ะความพังแล้วนะครับ
0: ก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะก็ใครที่จะเดินทางจะท่องเที่ยวก็ต้องเช็คลมฟ้าอากาศนิดนึงนะโดยเฉพาะทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนะใครจะไปทะเลนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีลมค่อนข้างแรงมากนะคะคลื่นสูงประมาณ3เมตรแล้วก็บริเวณไหนที่ฝนตกเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรกว่าแล้วก็ถ้าฝนตกก็เนี่ย2เมตรถึง3เมตรเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเช็คเลยค่ะ1182เพื่อความปลอดภัยเผื่อว่าใครจะแบบอยากจะนั่งเรืออยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะเช็คนิดนึงก็ได้น้องๆนะ
1: ใช่เพราะว่าพวกทัวร์เนี่ยเขาจะถ้าคลื่นสูงเขาก็ไม่ออกเรือนะฮะบางทีเราซื้อทริปไปแล้วก็ต้องยกเลิกกันไป
0: เคยมีเรือเขาบอกว่าเขาไม่อยากออกแต่ว่าด้วยความที่นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าเขาว่ายน้ำเป็นก็เตรียมพร้อมมาแล้วเขาอยากออกถึงแม้ว่าออกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุก็มีนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยเอาจริงๆนะลูกของคุณป้านะคะเป็นคุณป้าแท้ๆเลยค่ะไปกันทั้งบ้านทั้งครอบครัวทั้ง10กว่าคน13ชีวิตเชื่อไหมว่าเสียชีวิตพี่สาวแต่อันเนี้ยไม่ได้มีฝนฟ้าคะนองถล่มไม่มีเรนบอมอะไรนะอยู่ๆคนขับเรือเขาบอกว่าเขารีบเหมือนกับเขารับนักท่องเที่ยวไว้อีกกลุ่มนึงอ่ะ
1: โอ้จะทำเวลา
0: ทำเวลาใช่ค่ะคือแบบตะก้อบึงเลยปรากฏว่าอยู่ๆเรือคว่ำค่ะพี่สาวเสียชีวิตที่กระบี่พี่เป็นข่าวไม่กี่วันเนี่ยฮันดง
1: โอ้โห
0: โอ้โหแบบไปกันทั้งบ้านเลยนะคะ
1: โอ้
0: เนี่ยอันน่ากลัวมากเนาะเรื่องพอรู้สึกว่าตอนแรกก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยวันหยุดหลายวันเราก็อยากจะไปสตูลไปหาพี่หญิงดี

0: มีสักครั้งหนึ่งนะคะเออไม่เอาดีกว่าเพราะว่าฝนมันยังหนักอยู่นะทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามัน
1: โอ้ใช่น่ากลัว
0: ก็เช็คก่อนนะเช็คก่อนใครจะไปนะคะ1182นะคะเช็คนิดนึง
1: ครับ
0: หลายจังหวัดที่จะโดนถล่มกรุงเทพก็ไม่รอดนะคะวันนี
1: ้ครับขนาดเดือนที่แล้วที่ผมไปภูเก็ตนะครับพี
0: ่
1: ก็จองแบบจองเรือที่จะออกไปพีพีไว้เหมือนกันนะแล้วก็ก่อนไปล่วงหน้าสัก3วันเท่านั้นมันเขาบอกมีมรสุมนะครับก
0: ็
1: ยกเลิกเขาบอกว่าเขาว่าเรือยกเลิกนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะออกไปได้คลื่นมันสูงผู้ประกอบการเขาก็แฟร์นะเขาก็ยอมแบบว่าไม่เอาเงินพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแลกกับความปลอดภัยอะครับ
0: จริงนะคะไม่ควรเสี่ยงเนาะอย่าคิดว่าเฮ้ยว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำเก่งมีอุปกรณ์พร้อมบางทีมันก็เอาไม่อยู่เอาไม่ทัน
1: ครับ
0: กับการเกิดอุบัติเหตุนะคะก็ไปนิดนึงวันนี้เอาทันหรือเปล่า6โมงเป็นต้นไปเปิดแอปเป่าตังนะคะไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสกันตรวจสอบวงเงินนะคะเติมกันหรือยัง133บาทอย่างน้อยได้ใช้333นะคะแต่ถ้าคุณเติม40คุณก็ได้ใช้แค่100เดียวเติมเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมต้องเนาะ
1: ครับมันก็จะเหมือนตอนคนละครึ่งนะครับเราก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็
0: เหมือนกันใช
1: ่
0: ถ้าใครอยากใช้ซื้อของร้อยเดียวมีตังค์แค่นี้เติม40ก็ได้ค่ะก็ซื้อของไปร้อยหนึ่งสมมติว่ามีตังค์อยู่40บาทฉันจะซื้อของร้อยเดียวก็เติมไป40ก็ได้สินค้ามา100ไม่ต้องงงนะเพราะว่าหลายคนยังงงไม่หายว่าเฮ้ยทำไมต้องมาเติมอะไร6 6 7 6 6 8 1 3 3ตัวเลขมันเยอะไปเติม40ก็ได้แต่คุณก็ซื้อสินค้าได้ร้อยหนึ่งถ้าเติม133ก็ได้เต็มแม็กเลย200ต่อวันคุณก็ได้สินค้า333บาทเอาแค่นี้ก่อนวันนี้วันแรกนะคะ
1: ใช่ซื้อ
0: เนาะ
1: อย่างนั้นเมื่อวานคือที่บ้านแค่จะไม่ให้งงนะก็ซื้อของวันละ300บาทเราจะจ่าย120แล้วมันจะไม่เกินในส่วนที่เราต้องออกเองคำนวณไม่ง่ายอย่าซื้ออย่าเกิน300อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่วิธีคิดบางคนก็อย่างที่พี่ตีบ้างก็ได้ซื้อของกินวันละ100ก็ได้จ่าย40บาท
0: คือปกติเราใช้เงินวันละ100บาทอ่ะคุณก็วันนี้คุณใช้40พอแค่นี้เอง
1: ใช่มัน60 40ละทีเนี้ยมันคิดง่ายนะมันจะไม่งงละเพราะมัน60 40
0: มันจะได้ไม่งงปกติฉันซื้อกับข้าวสมมติตอนเช้าใช่ไหมกับข้าวมันถูกนะตอนเช้าแม่ค้าน่ะเป็นอาหารแบบอาหารกล่องเนาะน้องๆเนาะสมมติเราซื้อสองอย่าง50บาทข้าวแกงแล้วกันเนาะแล้วก็เนี่ยสแกนไปแล้วแต่เราเติมเงินไว้สัก40นะเราก็จ่ายเองแค่20บาทเองนะไอ้50นั่นน่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละเอาแค่นั้นพอนะถ้าเราอยากประหยัดเพราะว่าเราจะได้ใช้ไปนานๆหลายวันนะ 1,000 บาทถ้าเราใช้ไปวันละ100ก็เราใช้ได้ตั้ง10วันนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้มันจะพอ
1: เราจะคำนวณ60 40ได้ละจะไม่งง
0: อันนั้นแหละจะได้ไม่งงแต่ถ้าเราต้องซื้อวันนี้อุ้ยไหนน้ำมันก็ไม่มีน้ำปลาก็ไม่มีซื้อไข่สักประมาณ10ฟองไหมเราก็จ่ายเป็นแม็กไปเลยค่ะวันนี้รัฐบาลให้200เราออกเอง133
1: ครับ
0: เติมเงินไป133เติมทุกวันนะคะก็เข้า G Wallet นะคะแล้วก็จากนั้นก็นั่นแหละค่ะแกสแกนจ่ายเหมือนที่จ่ายคนละครึ่งทุกอย่างเลยเดี๋ยวระบบมันจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติให้เราไม่ต้องไปนั่งจิ้มเครื่องคิดเลขอะไรเลยนะคะระบบมันคำนวณให้เองระบบเก่งไม่โกงแน่นอนค่ะวันนี้6โมงเช้าก็สนุกสนานแน่ๆร้านค้าถุงเงินนะร้านค้าก็เปิดแอปถุงเงินนะคะสร้าง QR code ให้ลูกค้าสแกนจ่ายนะคะวันนี้ก็น่าจะคึกคืนอุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะติดเหลือตั้ง3ล้านกว่านะคะลุง
1: ครับ
0: เออ
1: ได้กันแทบทุกคนเนาะ
0: ก็จริงๆไม่ได้หรอกถามญาติเหมือนกันเขาบอกว่าไม่เอาขี้เกียจรำคาญเบื่ออ อันนี้พี่สาวลูกคุณป้าบอกว่าไม่เอาขี้เกียจเบื่อเฮ้ยเขาพูดอย่างเงี้ยเราก็เบื่อก็เบื่อไม่เป็นไรนะคะพูดอย่างเงี้ยเขาไม่เอาอ่ะเขาขี้เกียจอ่ะมีอย่างนี้ด้วยอ่ะก็เลยทำให้ติดเหลือค่อนข้างเยอะ

0: นะคนกลุ่มนี้เขารำคาญเหลือ 3.9 ล้านอ่ะ
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นเออก็ทีนี้ที่เหลือรัฐก็ไม่ได้เอานะคะเขาก็เอาไปใช้อย่างอื่นใช่ไหม
1: อืมครับผมก็เห็นเขาบอกเขาเก็บไว้เป็นโครงการหนึ่ง

0: มีนัดหมายกับพี่ท้วนที่โคราชนะคะพี่เกตโทรมาเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยเรื่องบัตรทองเรื่องการลงทะเบียนอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรอคุยนะคะพี่แกโทรมาฝากชื่อไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะใครไม่สะดวกจะโทรก็โทรมาหาน้องกวางให้โทรกลับก็ได้นะคะ022481366เพราะว่าไอ้เรื่องละเอียดอ่อนบางทีเราพูดเนี่ยมันรู้สึกนี่ทำไมมันง่ายจังเลยไอ้ไทยช่วยไทยพักเมื่อสักครู่ขั้นตอนการจับจ่ายที่ว่านี้นะคะแต่ว่าพอชาวบ้านจริงๆเนี่ยเขาจะทำเนี่ยเขาทำยากไม่งั้นธนาคารกรุงไทยจะมีคนล้นหลามตลอด5วันที่ผ่านมานะน้องๆนะ 25-29 พฤษภาคมเนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: บางทีขั้นตอนมันยากแค่เปลี่ยนเบอร์มือถือเนี่ยก็ไม่ได้ละแค่สแกนหน้าไม่ผ่านก็ไม่ได้ละบางคนนะคะนี่ก็เข้าใจผู้สูงวัยเข้าใจผู้ป่วยเข้าใจกลุ่มเปราะบางอะไรอย่างนี้นะคะก็มีความกังวลอยู่หลายคนอะเยอะต้องบอกว่าเยอะนะคะแล้วก็มีกลุ่มคนที่แบบที่บอกนี่แหละเบื่ออะไรที่เป็นแบบเนี้ยเขาไม่อยากจะทำอ่ะก็มีเหมือนกันนี่รัฐบาลต้องหาวิธีเนาะอย่าทิ้งเขานะคะคนกลุ่มนี้เยอะแน่ๆเชื่อเถอะเยอะอย่างน้อย3.9 ล้านเนี่ยจริงๆมันมีนะแต่เขาไม่ทำเขาไม่ยื่นเขาไม่ทำอะไรทั้งนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: คนกลุ่มนี้เยอะแน่นอนค่ะส่วนเรื่องข่าวลือข่าวปล่อยสักนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเสนอทุนให้เด็กกัมพูชา800 ล้านโอ้โหหลายคนเป็นเดือดเป็นแค้นเฮ้ยอะไรอยากคนไทยยังจนอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยไปลงทะเบียนกันที่กรุงไทยนะวันนึงไม่รู้เท่าไหร่อยู่ๆก็ไปเสนอให้ทุนเด็กกัมพูชาตั้ง800 ล้านเหรอล่าสุดโฆษกกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าไม่จริงนะไม่เคยมีข่าวนี้ไม่เคยมีแนวคิดนะคะอย่าแชร์ต่อนะคะน้องๆ
1: ครับผมคือช่วงนี้กระแสข่าวที่เกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยนะมีทั้งเรื่องเปิดด่านนะที่ออกจะเปิดด่านแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วนี่มาเรื่องให้งบเด็กทั้งเดือนนี่นะ
0: ให้งบแหละนี่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็คนก็เลยไปด่านะกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่จริงนะคะไม่มีอะไรเนาะก็อย่าส่งต่อข้อมูล
2: เด
0: ี๋
2: ยวก่อนลัง
0: ค่ะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะอ่ะสายมาแล้วนะคะไปรับกันหน่อยค่ะ
2: ครับ
3: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับโลครับสวัสดีครับพี่ทีนน้องโลครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่พี่ท้วนใช่ไหม
2: ครับผม
0: พี่ท้วนนะคะเมื่อวานนี้ถามชื่อกันมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ท้วนอยู่ที่อำเภอพี่ไม้นครราชสีมา
2: ครับ
0: ค่ะเชิญค่ะพี่ท้วน
2: อยากจะทราบไอ้กี่ปัจจาหลัดน่ะจิตสมหลดสมหลดอยู่ครูสมหลดอยู่ทำที่เล็กผ่านอยู่ครับทำที่เล็กเข้ามาคู่สมหลดก็ได้ทำที่สองก็ครูสมหลดเลยก็อยากกันนั่นตั้งยี่สิบปีแล้วทำไมยังติดครูสมหลดอยู่นี่อยากถามอยากรู้ตรงนี้ครับ
0: คือพี่ท้วนเคยมีคู่สมรสใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วก็ไปหย่ากันเรียบร้อย
2: หย่ากันยี่สิบปีแล้วครับ
0: 20 ปีแล้วหย่าเรียบร้อยมีใบทะเบียนจดทะเบียนหย่าแล้วก็พอพี่ท้วนไปลงทะเบียนบัตรประชารัฐแล้วเขาระบุว่าไม่ได้เพราะว่าคู่สมรสมีทรัพย์สินเหรอคะ
2: ไม่มีทรัพย์สินที่จะคู่สมรสคู่สมรสเองก็มีที่พ่อไหลท้องไหลดับ
0: ไล่สองไล่ทั้งดง
1: มีสองไล่อยู่ได้เลย
2: มีงานสองไล่ที่ทุกวันน่ะ
1: แล้วตอนนั้นหย่านี่เราจดทะเบียนหย่าอะไรกันแบบว่าถูกต้องเลยไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
1: มีเอกสารเลยเนาะจดทะเบียนหย่าแล้วเนาะ
2: เวลาผมยืนเข้ายืนต้นพกว่าผมไปหย่าไปอุทธรณ์อยู่สองที
1: ่โอ
2: ้ยืนอุทธรณ์กับธนาคาร
1: อ๋อไปยื่นอุทธรณ์ด้วยใช่ไหม
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
2: ต้องขั้งครับ
1: แล้วผลออกยังครับพี่ยัง
2: ครับบอกติดตำรวจตำรวจอยู่น่ะงวดที่แล้วน่ะทางที่สองน่ะเข้าทางเหล็กเข้าแม่โคกผมก็ผ่าน
0: ทาง
2: สองก็ตำรวจก็ไม่ผ่านนี่นะเลยจีบทางที่สามนี่ผมจะทำ

0: ไม่คนว่าจะให้ทำยังไงให้แก้ไขตรงไหนที่ต้องในงานตรงไหนได
1: ้จะใครช่วยได้บ้างตอนนี้พี่ท้วนเนี่ยถือบัตรอะไรอยู่บ้างที่รัฐที่ภาครัฐเขาช่วยเหลืออยู
0: ่คือมีบัตรคนจนกับคนพิการ
1: บัตรคนจนมีไหม
0: มีเอ๊ะมี
1: ฮะ
0: มีถูกสูงอายุ
1: มีเหรอคะ
0: มีผู้บัตรผู้สูงอายุครับ
2: มีผู้สูงอายุ
0: กับคนพิการ
1: ผู้สูงผู้สูงอายุไม่ต้องมีบัตรมีบัตรผู้พิการกับ เงินผู้สูงอายุแต่ว่าบัตรคนจนไม่มีใช่ไหม
0: ครับไม่มีไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
2: ลงแล้วไม่ผ่านใช่ไหมลงแล้วติดคู่สมรส
1: ไอ้นั่นหก
0: ลงเลยไม่ผ่านติดคู่สมรส
1: เดี๋ยวก็ต้องลุ้นรอลงทะเบียนรอบใหม่นี่แหละว่าคุณสมบัติจะผ่านไหมอ่ะพี่ท้วน
2: พี่หิวจริงๆแล้วทำไมฐานทะเบียนราษฎรเรามันไม่ขึ้นว่าเป็นการหย่าร้างนะ
0: เงินเดี๋ยวผมเงินตรงนี้แหละ
2: เคยไปถามที่อำเภอไหมที่
1: กระทรวงมหาดไทยกำลังเช็คอยู่ค่ะน้องนง
2: เออเคยไปถามที่อำเภอไหมว่าสถานะเราเนี่ยเอาใบหย่าไปให้กับอำเภอเขาดูไหมว่าในระบบเราเนี่ยมันขึ้นว่าหย่าร้างหรือว่ามันขึ้นว่ายังแบบว่าสมรสอยู
0: ่ผมเงินทิ้ง
2: ไกลบ้านพี่ไปที่อำเภอพิมายนี่มันไกลไหมครับพี
0: ่10 กว่าโล
2: ใช่ไหม
0: คร
2: ับ วันไหนถ้ามีผ่านไปเนี่ยถือทะเบียนหย่าเข้าไปถามทางอำเภอได้ไหมฮะว่าช่วยเช็คในทะเบียนราษฎรให้หน่อยเนี่ยว่ามันขึ้นระบบเราฐานข้อมูลเรามันขึ้นว่าอะไรอ่ะเล่าปัญหานี้ให้เขาฟังอ่ะว่าเวลาเราลงทะเบียนแล้วติดคู่สมรสเนี่ยทั้งที่เรานี่มีทะเบียนหย่าไว้เนี่ยนะครับเนาะ
0: อุทธรณ์อุทธรณ์คือยืนสองข้าง
1: ค่ะอุทธรณ์ไปแล้วก็ไม่ผ่านเนาะ
0: ครับ
1: เป็นหลายคนครับก็รอลุ้นรอบใหม่คือตอนนี้เราไม่รู้จะไปต้องไปเช็คยังไงเพราะว่าเดี๋ยวกระทรวงเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางนายกรัฐมนตรีก็ให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเช็คต่อไปน่าจะละเอียดกว่าเดิมให้รอบคอบกว่าเดิมว่าเอาคุณสมบัติที่แบบเปราะบางจริงอ่ะบางบางเลยอย่างเงี้ยรัฐต้องช่วย
0: เลยนี่ขนาดลูกเขาได้เป็นผู้เขายังได้เนาะ
1: อ๋อก็ไม่เป็นไรนั้นก็อาจจะมีช่องว่างช่องโหว่ที่เจ้าหน้าที่ก็พลาดไปรอบนี้เดี๋ยวเอาใหม่รอก่อนนะคะอาจจะไม
0: ่ได
1: ้ไม่ดีเด่นข้างหน้าเดี๋ยวให้ลงทะเบียนใหม่นะสำหรับบัตรประชารัฐนะคะพี่ท้วนนะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ตอนนี้อยู่กับใครนะคะคิดตอนในงานไหน
1: ก็เดี๋ยวจะประกาศถ้าเผื่อว่าเขาประกาศว่าลงทะเบียนบัตรประชารัฐรอบใหม่เดี๋ยวพี่ต้วนรอฟังจากรายการของเราเหมือนเดิมนะคะพี
0: ่ครับ
1: นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: โอ้สิทธิ์เอ้ยขอบใจหลายเด้อ
1: ค่ะ
0: ขอบใจหลายคนดีของสังคม
2: ขอบคุณ
0: ให้คุณพระคุณพ่อเนิร์ดพี่เด้อน้องนงดา
2: ครับขอบคุณครับพี่ต้วน
0: โชคดีไม่ใช่
1: ค่ะเป็นสวัสดีนะคะ
0: กำลังตัวอย่างเด้อ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โชคดีสวัสดีครับ

0: บังไฟเดือน6ขอฝนหรอหรือให้ฝนหยุดหรือยังไง
1: ไม่ต้องขอฝนเดี๋ยวนี
0: ้
1: เดี๋ยวนี้ต้องเบาเบาหน่อย
0: ฝนเทอยู่นะคะบังไฟอย่าเพิ่งมานะคะ
1: คร
0: ับ ขอฝนนะอย่าบางทีบางปีเขาบอกว่าปีนี้มันแรงก่อนหน้านี้เราร้อนกันอยู่ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเนาะมีนาคมเมษายนพฤษภาคม3เดือนนะที่เราบ่นเรื่องร้อนนะเขาบอกว่าร้อนเท่าไหร่ฝนก็จะตกเท่านั้นน้องโลก
1: ครับยิ่งร้อนฝนก็ยิ่งเยอะอย่างนี้เหรอพี่เหรอ
0: ยิ่งเยอะเขาว่าอย่างนั้นนะคนโบราณนะอันนี้ไม่ได้อ้างอิงกรมอุตุอะไรนะคะพูดแบ
1: บ
0: คนโบราณนะคะก็มาดูข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเด็กคนหนึ่งอายุ21ปีเก็บกดความแค้นสะสมมีปากเสียงกับพ่อบ่อยมากปรากฏว่าโดนทำร้ายมานานนับปีนะคะล่าสุดเอาปืนกระหน่ำยิงพ่อค่ะน้องโรง
1: โอ้โหจะบอกว่าเป็นปืนของพ่อด้วยป่ะฮะ
0: โอ้เดี๋ยวนะไม่แน่ใจปืนของใครไม่ยังไม่เสียชีวิตนะบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุที่เกิดที่เพชรบุรีค่ะเนี่ยระวังเนาะอย่างเงี้ยเรื่องราวครอบครัวก็เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานตำรวจสภ.เมืองเพชรบุรีรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงบาดเจ็บที่บ้านหลังหนึ่งตำบลบ้านหม้อนะคะก็ไปพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวผู้บาดเจ็บนั้น

0: พลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีแล้วนะคะส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อก็คือสิระดนัยลูกชายวัย21ปีนะคะก็เขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยมีปากเสียงกันเป็นประจำก่อนเกิดเหตุพ่อเนี่ยบอกให้ลูกเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนเจ้าของคงยืมมาใช้อ่ะหรือยังไงไม่ทราบนะเขาบอกว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนเขาเอามาจอดไว้ที่บ้านอย่างนี้ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันรุนแรงผู้เป็นลูกก็เอาปืนมากระหน่ำยิงพ่อ3นัดจนบาดเจ็บนะคะตอนแรกลูกก็หนีไปนะสุดท้ายตำรวจก็ลงพื้นที่นะคะกดดันจนสามารถจับกุมตัวได้ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุนะคะพอมาสอบสวนก็สารภาพว่าก็ยิงจริงอ่ะที่ผ่านมาพ่อเนี่ยเคยขู่ไว้ก่อนแล้วเคยเอาปืนเนี่ยมาจ่อหัวและเอาเท้ามาถีบคอและทุบตีมาตลอดหลายปีนี่ลูกให้การแบบนี้นะตอนเกิดเหตุก็นี่แหละเสียงกันรุนแรงเรื่องที่ให้เอามอเตอร์ไซค์ที่ไปยืมเข้ามาเนี่ยเอาไปคืนเขาแต่ก็เสียงประกอบกับเก็บกดเรื่องที่ผ่านมาที่พ่อกระทำต่อตัวเองเขาว่าอย่างนั้นนะจึงเกิดโมโหอย่างหนักชักปืนยิงใส่พ่อ3นัดนี่ค่ะนี่ก็ได้ข้อหาพยายามฆ่านะคะอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: อาจจะเพิ่มก็คือฆ่าบุพการีด้วยนะคะน้องรุ่ง
1: อ
0: ืมเออนี่ค่ะอืมแต่งานข่าวไม่มียาเสพติดไม่อะไรนะแต่เกิดจากความเก็บกดและความแค้นส่วนตัวที่พ่อกระทำกับลูกมาหลายปีโ
1: อ
0: ้โหมันถึงต้องขนาดนี้เลยเนาะ
1: ครับ
0: 21ปีนะคะ
1: โอ้โหนะ
0: น่ากลัวมาก
1: สะสมไว้จนน้ำมันระเบิดออกมานะ
0: จริงเนาะก็สร้างความแค้นให้กับลูกอะนะกับการกระทำของผู้เป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือใครก็ตามนะเขาบอกว่าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ที่เขาพูดกันว่าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นะความผูกพันในครอบครัวมันจะน้อยลงกว่าเด็กสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงมันอยู่ที่สถาบันครอบครัวหรืออยู่สถานการณ์หรืออะไรกันแน่ดังโด่งเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมว่าจะด้วยวิธีเลี้ยงดูปัจจุบันอ่ะบางทีเราก็เขาก็อยู่กับโลกของเขาอ่ะพี่เช่นเขามีมือถือเขามี iPad เครื่องนึงเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาในห้องของเขาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เออแต่เมื่อก่อนไม่รู้นะถ้าคิดแบบเสาร์อาทิตย์ไปมีกิจกรรมความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยบางทีก็เด็กเขาก็ไม่ไปเออความห่างมันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเด็กอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มี
0: เป็นไปได้เนาะ
1: เขาก็จะเชื่อไอดอลของเขาในเน็ตในโซเชียลต่าง
0: ๆ
1: มากกว่า
0: จริงอันเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วปัจจุบันนี้เนาะ
1: ครับผม
0: เพราะมีมือถือเป็นเพื่อนเนาะ
1: ใช่
0: เนี่ยค่ะก็ต้องฝากครอบครัวนะบางบ้านอย่างที่บอกนะคะว่าด้วยความที่เด็กเขาไม่อยากให้พ่อแม่หรือว่าอะไรเนี่ยไปพูดมากอะไรกับเขาอ่ะอาจจะแบบขี้หงุดหงิดรำคาญอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: อืมค่ะ
1: ส่วนอีกคนนึงก็โดนตำรวจรวบเมื่อวานนี้ตอนเกือบค่ำนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มือปืนที่ไปก่อเหตุยิงโชเฟอร์แท็กซี่ที่สมุยนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันแหละนะสองกลุ่มนะกลุ่มแท็กซี่ป้ายดำนะครับปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยขับแท็กซี่เข้าไปในถิ่นของเขาไปรับผู้โดยสารในถิ่นเขานะฮะไม่พอใจนะยกพวกมา8รุม1 8คนเนี่ยเปิดประตูนะพี่ประตูหน้า2ประตู2ฝั่งนะฮะแล้วก็กระโดดเข้ามาถีบเขาบ้างต่อยเขาบ้างเอาไม้มาตีเขาจนสุดท้ายเนี่ยมีคนหนึ่งเอาปืนมายิงโชเฟอร์นะฮะมันโกรธกันถึงขนาดนั้นเลยนะขับรถเข้ามาในถิ่นเขาเนี่ยมารับคนเนี่ยผลประโยชน์กันเนี่ยมันถึงขนาดต้องยิงกันนะครับพอยิงเสร็จหลบหนีไปนะครับเหตุการณ์นี้นะฮะตำรวจตามจับได้แล้วเมื่อวานตอนเย็นๆนะครับในแบงค์หรือว่าประกาศสิทธิ์โยธะผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะก็ก่อเหตุที่สมุยนะครับหนีข้ามมาฝั่งตัวเมือง สุราษฎร์ไปหลบอยู่บ้านเพื่อนนะฮะตำรวจบอกตามมาหลายวันตั้งแต่ก่อเหตุ24พฤษภามีพฤติกรรมคือหลบหนีไปเรื่อยคืนนึงอยู่อำเภอนี้อีกคืนนึงไปอำเภอนู้นอีกคืนนึงนะมาอำเภอนี้อาศัยบ้านเพื่อนหลบไปเรื่อยๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยนะครับเมื่อคืนนี้ตามจับได้สำเร็จเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุจริงๆนะฮะเขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยมีอาชีพขับตัวเขาเนี่ยขับจักรยานยนต์รับจ้างด้วยนะผ่านแอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็ขี่รถแวะมาหากลุ่มเพื่อนที่ขับแท็กซี่อยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เกิดการโต้เถียงนะฮะกับผู้ตายซึ่งตามรายงานข่าวของตำรวจเนี่ยบอกว่ากลุ่มมือปืนเนี่ยเขาคุมถิ่นแถวนั้นอยู
0: ่
1: นะมีการเรียกรับเงินว่าแท็กซี่คันไหนอยากจะเข้ามาในสถานบันเทิงย่านสมุยเนี่ยนะฮะต้องจ่าย 3,500 บาทต่อเดือนให้กับกลุ่มเขาเหมือนเรียกรับ
0: 3,500ต่อเดือน
1: ต่อเดือนต่อคันนะฮะถ้าอยากจะเข้ามารับ
0: เขาเรียกค่าอะไรเนี่ย
1: ก็เหมือนใช่ไหมพี่เหมือนสวยไหม
0: ค่าอะไร
1: ค่าจอดนะค่าจอดหน้าสถานบันเทิง
0: อ
1: ะไรอย่างนั้นน่ะต้องจ่ายอ่ะถ้าไม่จ่ายก็เข้ามาไม่ได้นะครับนั่นแหละเขาก็บอกว่าเขาก็เกิดการโต้เถียงนะครับกับทางฝั่งพี่แท็กซี่คนตายนะฮะแล้วเห็นบอกว่าเขาเนี่ยที่ต้องใช้ปืนมายิงเนี่ยเพราะด้านทางฝั่งแท็กซี่เนี่ยเขาใช้มีดแทงเข้ามาที่เขาก่อนแต่ถ้าไปดูภาพเลยนะฮะ
0: ฝั่งนี้ใช้ปืน
1: ใช่คือถ้าไปดูภาพจากรถคันข้างหลังที่เขาบันทึกไว้ได้เนี่ยนะคือเขาก็ต้องใช้มีดแหละเพราะว่า8 รุม 1อะพี่8 คนเข้ามาลุมต่อยต่อยเตยต่อยถีบเขาในรถอะเขาก็ต้องหาทางป้องกันอะใช่ไหมแต่นี่เดี๋ยวตำรวจเขาไปสืบกันแหละผมว่าเขาก็มีหลักฐานเป็นกล้องเหมือนที่เราเห็นกันนี่แหละนะครับก็หลังเกิดเหตุเขาก็หลบหนีไปนะครับคดีนี้ตำรวจตามจับผู้ต้องหาได้แล้ว10 คนจาก12 คนตามหมายจับ
0: โอ้โห
1: ตอนนี้เหลืออีก2 คนคือในสินนี่เป็นเจ้าของปืนนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลคิวรถแท็กซี่ป้ายเหลืองนะฮะส่วนอีกรายหนึ่งเนี่ยเห็นว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกำลังตามจับก็จะครบแก๊งละนะครับ
0: ค่ะ
1: นี่ครบแก๊งพวก
0: ไม่กี่คน
1: คนเราประกอบอาชีพสุจริตแต่ถ้าเกิดว่าจะไปในย่านที่มันคนเยอะๆมีฝรั่งนะฮะก็ต้องจ่ายอย่างนี้มันก็บ้านเมืองนะฮะมีเขาเรียกมีผู้มีอิทธิพลเกินไปนะมาเฟียสมุยนะที่เขาเรียก
0: เยอะจริงเนาะเยอะมาก
1: ไอ้สมุยมันใหญ่ขนาดต้องมีแท็กซี่ใช่ไหมพี่ไปเกาะไปหาดอย่างนี้หรอ
0: ใช่มีทั้งแท็กซี่รถตู้มีอะไรเยอะแยะเลยสมุย
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะเทียบนะคะส่วนใครที่เคยโดนแก๊ง18มงกุฎนะคะบางจังหวัดเขาเรียกแก๊งควายน้องดงตะเวนหลอกคนแก่ชวนเล่นไอ้กำถั่วยังมีนะนี่คือไอ้ข่าวเนี้ยเราก็อ่านกันมาเป็น10-20ปีนะคะแก๊ง18มงกุฎหรือว่าแก๊งพวกควายตะเวนหลอกคนให้เล่นกำถั่วยังมีอยู่ไม่น่าเชื่อเนาะคือเมื่อช่วงวันศุกร์อ่ะทางกองปราบเขาแถลงจับกลุ่มนางพิมสาอายุ62ดูอายุนะนางที่วาลัยอายุ71นายพศอายุ56นางสุธีรายุ63นายปีดาอายุ63และนายธนกิจอายุ65นี่แต่ละคนที่เป็นแก๊งนะคะนี่คือ18มงกุฎนะอายุเหล่านี้กองปราบจับในฐานะเป็นอ้างยี่ซ่องโจรและร่วมกันช่อโกงทรัพย์แก๊งนี้ทั้งหมดกี่คนเมื่อสักครู่ที่อ่านไป1 2 3 4 5 6คนหัวหน้าแก๊งอายุถึง71ปีนะคะชื่อยายหวินละกันยึดของกลางเงินสดได้ตั้งล้านกว่านะคะมีทั้งปืนทั้งทองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และธนบัตรปลอมเกือบ300 ใบนะคะ ท่านอรฟอร์มเอามาทำไมเอามาจัดฉากสร้างความน่าเชื่อถือหลอกเหยื่อว่าพวกสันเนี่ยเป็นกลุ่มผู้มีฐานะร่ำรวยประมาณนี้นะคะคือก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายอายุ66ประกาศขายที่ดินในพื้นที่หัวหินดงๆก็ขายทางนี่แหละ Facebook เออ
1: ครับ
0: ทีนี้ไอ้กลุ่มเนี้ยเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าใครขายอะไรตรงไหนก็รีบเข้าไปติดต่อทำทีว่าซื้อแล้วก็ตีสนิทจากนั้นก็พาผู้เสียหายไปรู้จักกับหน้าม้าชื่อนางหงนางหงนี่อ้างตัวเป็นเศรษฐินีโอ้ยพอไปเจอนางหงนะเงินสดเต็มเลยพกอยู่เยอะมากไม่รู้กี่ล้านแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าพอจะตกลงซื้อที่ดินสักชวนเล่นกำถั่วก่อนจากนั้นกลุ่มคนร้ายก็สมหัวสอนวิธีเล่นแล้วก็กลโกงต่างๆหวังจะหลอกนะจนผู้เสียหายหลงเชื่อยอมลงทุนเล่นไป7ครั้งเสียทรัพย์สินทั้งที่ดินและเงินสดไป10ล้าน80หมื่นบาทน
1: ี่
0: คือจากที่จะขายที่ดินกลายเป็นเสียเงินน่ะคิดดูคุณป้าท่านเนี้ยอายุ66
1: เออครั้งนี้ตายแล้วเป็นล้านเหรอทั้งเวลาเล่น
0: เป็นล้านคือเขาเล่นกันหนักมากเลยนะคะต่อมาคุณป้าก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักหัวหินนะคะเพราะว่าอะไรเนื่องจากคนร้ายทั้งหมดใช้ชื่อปลอมและปกปิดตัวตนตลอดทุกคนยากมากต่อการติดตามจับกลุ่มนะจนกระทั่งกองปราบเนี่ยรับคดีนี้มาอีกทีนึงนะคะไปสอบสวนเชิงลึกก่อนเปิดปฏิบัติการตรวจค้น2จุดโดยเฉพาะที่เชียงใหม่และกรุงเทพนะคะปรากฏว่าสู่การจับกลุ่มทั้งหมดได้มาหมดเลยเนี่ยค่ะ 6-7 คนบางคนก็สารภาพบางคนก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่ากลุ่มป้าลุงทั้งหมดนี้นะคะก่อเหตุมานานกว่า15ปีมีเหยื่อเยอะมากรวมและส่วนใหญ่เป็นคนแก่ทั้งหมดหลายคนไม่สามารถจดจำใบหน้าหรือรูปพรรณของคนร้ายได้แล้วเพราะว่าหนีกันมาตลอดแต่ก็ยังไม่เลิกอาชีพเดิมก็คือตระเวนเป็น18มงกุฎกันนะคะเนี่ยตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลนะคะเพราะว่ารู้สึกทุกคนมีความผิดเพิ่มฐานร่วมกันช่อโกงเป็นปกติธุระก็คือว่าทำมานานค่ะเนี่ยแก๊งควายเป็นศัพท์ท้องถิ่นทางภาคใต้นะคะใช้เรียกกลุ่มมิจฉาชีพประเภท18มงกุฎที่หลอกชาวบ้านแล้วก็ขบวนการนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ามีมานานมากแล้วนะคะ40ปีแล้วแบ่งหน้าที่กันชัดเจนค่ะมีคนชักชวนเหยื่อสร้างสถานการณ์และร่วมเล่นพนันตบตาหลังจากนั้นก็เดินทางตระเวนหาเหยื่อทั่วประเทศโดยใช้ชื่อปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามนะคะแล้วก็จากการตรวจค้นเนี่ยทั้งเชียงใหม่และกรุงเทพนะเจอเงินทั้งเงินสดทองคำแบงก์ปลอมอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นจำนวนมากนะคะตอนนี้กองปราบยังมีบัญชีเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับแก๊งควายเหล่านี้อยู่63คนแต่ละกลุ่มกระจายตัวกันอยู่นะคะก่อเหตุไม่เลิกแล้วก็ลุมหลอกเหยื่อทีละรายซึ่งผู้ที่หาเหยื่อได้เนี่ยจะมีส่วนแบ่งสูงสุด 30% เพราะฉะนั้นตำรวจฝากนะคะขอให้คนที่โดนแก๊งควายหลอกเนี่ยนะคะใครก็ตามที่เคยตกเป็นเหยื่อไม่หมดอายุความค่ะโทรไปหากองปราบได้เลยแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หน่อยเพื่อเขาจะขยายผลให้เจออีก63คนที่ว่านี้ค่ะลุง
1: โอ้โหหวังว่านะหวังว่าจะได้เงินคืนกันนะ
0: ใช่
1: โ
0: อ้ก็ดูเฉพาะคุณป้าที่หัวหินเนี่ยที่ขายที่ดินจากจะขายที่ดินได้เงินกลายเป็นเสียเงิน10ล้านกว่า
1: โอ้โหแต่มันต้องเป็นคนแบบว่าชอบเล่นด้วยนะคือมันต้องรู้ว่าเราชอบอะไรมั้งสงสัยนะเหมือนมาตีเข้ามาตีสนิทเข้ามาคุยแล้วมันต้องรู้ว่ามันจะหาวิธีเอาเงินเรายังไง
0: คือมันไอ้พวกนี้มันน่าจะเรียนพวกจิตวิทยาในการหลอกล่อมาเนาะ
1: เออ
0: มันเก่งมากอ่ะ
1: จริง
0: นะขอโทษนะอายุ71ก็เรียกมันได้ใช่ไหมถ้าอาชีพอย่างนี้เนาะ
1: ครับมันโอ้มันจริงๆอ่ะมันจริง
0: มันจริงๆคือไม่ทำอาชีพอื่นกันเลยเหรอเนี่ย71 63 62 65นี่แก่ๆทั้งนั้นน้องยังเป็นอั้งยี่ซ่องโจรกันอยู
1: ่โอ้
0: ร้ายมาก
1: โอ้โห
0: ค่ะสุดขุด
1: นะอ๋ออย่าเจอคนประเภทนี้เลยนะพวกเรานะ
0: จริง
1: นะครับ
0: แล้วใครเคยเจออย่าลืมนะอย่านิ่งเฉยนะคะแจ้งตำรวจนะเพราะว่าตำรวจบอกว่ามีเบาะแสเนี่ยรีบแจ้งเลยนะคะ63รายยังลอยนวลอยู่นะคะพวกที
1: ่
0: ทำแบบเป็น18มงกุฎหรือแก๊งควายที่ว่านี้
1: นะฮะสุดท้ายผมทิ้งท้ายด้วยอุทาหรณ์พ่อค้าแม่ค้ามือใหม่แล้วกันนะครับที่ปทุมเมื่อวานนี้พี่นะเพิ่งมาตั้งร้านขายผัดไทยวันแรก นะวาล์วแก๊สรั่วระเบิด
0: อุ้ย
1: โอ้โหบึ้มสนั่นเลยนะฮะเขาบอกว่า

0: วอดทั้งร้านเลยหมดกันเลยนะโอ้ไม่เหลืออะไรเลยฮะเนี่ยฮะเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยนะครับกำลังไปตั้งร้านขายผัดไทยกันพี่สีผัดไทยหอยทอดนะฮะก็คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าบรรดาพวกคือพวกร้านค้าพวกนี้ถ้าเป็นแบบตั้งรถเข็นเนี่ยเขาจะรู้เลยนะว่าได้ยินเสียงบึ้มเนี่ยฮะอุ้ยแก๊สรั่วแก๊สรั่วนะครับวาล์วมันอาจจะไม่สนิทหรือไม่ดีนะครับก็เจ้าของร้านนะครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้กลิ่นเหม็นของแก๊สละนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงบึ้มขึ้นมานะครับตอนนั้นเขาก็รู้แล้วว่าโหแก๊สรั่วแน่ๆก็พยายามเอาผ้าชุบน้ำนะฮะไปปิดที่หัววาล์วแก๊สโหปรากฏว่าตอนนั้นเขาบอกปิดไม่อยู่นะครับไฟเนี่ยโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะทั้งนั้นที่เคยไปฝึกเทคนิคกับกู้ภัยมาด้วยนะฮะไปฝึกเทคนิคมาด้วย
1: ก็ยังมองไม่อยู่อ่ะเอาไม่ทัน
0: เอาไม่อยู่เขาบอกว่าไฟมันโหมแรงขึ้นจนเริ่มติดรถเข็นแล้วก็ทีนี้ก็ไหม้ทั้งร้านเลย
1: โอ
0: ้เขาบอกว่าวันแรกที่มาขายเนี่ยลงทุนซื้อของไปประมาณ 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 ยังไม่ทันได้ขายเลยฮะโอ้ไหม้ทั้งร้านก็เขาบอกว่าเดี๋ยวยังดีที่แค่บาดเจ็บกันเขาบอกนะเขาบอกว่าเขาก็คิดบวกนะพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวหาเอาใหม่ได้นะครับข้าวของที่เสียหายไปเดี๋ยวเก็บหอมรอมริบตั้งตัวกันใหม่ข้อเหตุการณ์นี้เขาบอกยังดีที่ไม่เป็นอะไร
1: คนไม่ได้บาดเจ็บอะไรเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วร้านใกล้เคียงเนี่ยโดนไปด้วยไหม
0: ร้านใกล้เคียงบอกว่ามีร้านข้าวผัดร้านอะไรอยู่เนี่ยนะฮะก็หนีเอาชีวิตรอดกันที่แล้วตอนแก๊สระเบิดก็วิ่งหนีออกมา
1: ค่ะ
0: นะครับก็เห็นบอกขายอยู่ที่แถวคลองหลวงนะตั้งร้านกันจุดที่หน้าวัดที่คลองหลวง
1: ก็น่าเห็นใจเนาะ
0: โอ
1: ้ค่ะมากเลย
0: คร
1: ับ พูดถึงระเบิดเมื่อวานนี้มีระทึกที่ห้องน้ำปั๊มน้ำมันในพื้นที่ปัตตานีอีกแล้วนะคะน้องดวงก็แรงระเบิดส่งผลให้ทรัพย์สินนะคะส้วมเติมเนี่ยได้รับความเสียหายก็ตำรวจบอกว่าไม่ใช่ระเบิดนะเป็นประทัดยักษ์นะคะเนี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้นะคะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวไปรวบรวมพยานหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะเป็นปั๊มน้ำมันในพื้นที่ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีค่ะโดยแรงระเบิดไม่มีใครบาดเจ็บแต่ก็เสียงดังมากเพราะว่าแรงอัดมันสูงมากอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมายนะคะโดยเฉพาะชุด EODยังไม่ยืนยันแต่คิดว่าน่าจะเป็นประทัดยักษ์เดี๋ยววันนี้คงจะทราบนะอ่อนไหวสูงมากนะตอนนี้ที่ปัตตานีนะคะหลังจากที่มีโจรแต่งชุดคล้ายผู้หญิงไปยิงตำรวจอ่ะเนาะหลังจากนั้นก็มีเนี่ยมีระเบิดนะคะโอ้โหก็ไม่รู้ทำกันไปทำไมนะงงมากเนาะ
0: โอ้นี่เรียกเหมือนเป็นรายวันเลยนะพี่นะ
1: เป็นรายวัน
0: เป็นรายวันเลยอะ
1: รายวันมันก็น่าหวั่นเกรงอยู่หรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะ
0: ค
1: ่ะ
0: ครับผม
1: ก็ระวังสู้ๆกันนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางจะอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องคอยหมั่นไปถูไปตายให้กับชาวบ้านแหละให้กับเจ้าหน้าที่เขาเนาะ
1: เนาะชาวบ้านก็แจ้งนะมีอะไรที่แบบรู้สึกไม่มันดูไม่ปลอดภัยไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รีบแจ้งหน่อยละกัน
0: ครับผม
1: ช่วยกันเนาะค่ะมีอีกไหมค่ะ
0: เรื่องคนติดถ้ำทุกนิดหนึ่งอัปเดตดีไหมพี่นะครับ
1: ที่สปป.ลาวใช่ไหมออกมาหมดแล้วยังคะ5ราย
0: ออกมาได้อีก4 นะฮะอีก4สุดท้ายแล้วเหลืออีก2คนนะครับที่ยังหา
1: 2คนนี้คือยังไม่เจอตัวใช่มั้ย
0: ใช่แล้วแต่ละคนที่ไปเจอเนี่ยก็เหมือนกับตอนถ้ำหลวงเลยเนาะที่แบบว่าเจ้าหน้าที่เขาอัดคลิปออกมาว่าแบบว่าอยู่กันกี่คนคือเดี๋ยวก็จะมาช่วยนะนู่นนั่นอะไรแบบนี
1: ้
0: นะครับนี่ฮะล่าสุดทีมกู้ภัยของไทยนะครับไปช่วยออกมาได้4คนนะฮะคนลาวที่ติดถ้ำนะครับที่เมืองล่องแจ้งนะฮะก็เท่ากับว่า4คนนี้ออกมาแล้วเนี่ยถ้าจากข้อมูลที่ได้รับแจ้งเนี่ยยังเหลืออีก2คนก็น่าเป็นห่วงนะพี่เพราะว่า4คนนี้ที่ออกมาเนี่ยอยู่ในสภาพอิดโรยทั้งหมดนะครับ
1: เขาบอกว่ากินในเนี่ยกินจานกินในนั่นน่ะไอตัวร่อนทองอ่ะน้องโด่งที่เป็นที่เป็นถาดถาดร่อนทองอ่ะเป็นไม้อ่ะประทังชีพกันค่ะ
0: โอ้เขาบอกอดอาหารมาหลายวันแล้วอ่ะ
1: ค่ะแต่ก็รอดเรียบร้อยรอดแล้ว
0: ก็รอดแล้วอย่างปลอดภัยทีนี้เป็นห่วงว่าอีก2คนเนี่ยเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆในแต่ละวันเนาะเขาบอกว่า
1: ตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะคือ5คนแรกอ่ะเจอตั้งแต่แรกก็เลยเอาออกมาได้แต่ว่า2คนนี้ยังไม่เจอ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อีก2คน
1: ใช่
0: ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสูบน้ำสูบน้ำออกเพื่อเข้าไปให้ได้ลึกที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวมันลุ้นวันว่าจะเจอข่าวดีไหมเนาะทางลาพี่น้องกันอยู่ละ
1: ใช่ขอให้เจอทุกคนนะคะ
0: ครับผม
1: ข่าวก็บอกว่าอะไรรู้ไหมไอ้เหมืองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นคนสัมปทานก็คือจีนอ่ะแล้วตอนนี้ถามว่านายทุนจีนหายไปไหนไม่มีเลยอ่ะในพื้นที่อ่ะมีแต่นักกู้ภัยจากไทยจากทั่วโลกเข้าไปช่วยกันนะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยแล้วเชื่อไหมค่าแรงของ5คนเนี่ยเห็นบอกว่าค่าแรงวันละแค่รู้สึกจะ100-200เองนะน้องดวงนะที่ที่เข้าไปหาแร่เนี่ยหาทองอ่ะไปดูคนในพื้นที่เขาบอกว่าโอ้น่าสงสารมากเลย
0: ค
1: ่ะอีก2คนก็ขอให้เจอแล้วก็ให้รอดชีวิตออกมานะคะ
0: ครับผม
1: พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ูไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

า26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินช

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: 6:13 ชั่วโมงที่ 2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะแล้วก็ Facebook LPM FM 95ของเรานะคะกับเช้าวันนี้วันที่1มิถุนายน2569วันนี้วันหยุดราชการนะคะเป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นวันแรกที่เศรษฐกิจทั่วประเทศไทยน่าจะคึกคักเขาบอกว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนเอาไว้ประมาณ1 ล้านกว่าร้านค้าค่ะน้องรุ่ง
1: เอาง่ายๆว่าใครที่เคยลงพวกคนละครึ่งไว้ที่เราเคยไปซื้อของจับจ่ายได้นะพี่เนาะก็น่าจะยังได้อยู่นะถ้าร้านกว่าร้านค้าเนี่ยนะฮะ
0: ใช่แล้วก็ร้านใหม
1: ่ครับ
0: ร้านใหม่ที่เพิ่งไปลงทะเบียนมาก็น่าจะเรียบร้อยนะคะในช่วง5 วันที่ผ่านมา
1: บางร้านอาหารที่เขาเป็นแบบพวกบุฟเฟ่เขาก็รับนะครับพี่เขาก็ไปลงทะเบียนรับนะเพราะถือว่าเป็นร้านช้าเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีคนที่ช่อง9เนี่ยแหละพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปตระเวนหาร้านพวกซีฟู้ดกินเพราะว่าบ้านเขาเป็นคนประเภทแบบว่าไม่ได้ทำกับข้าวเขาก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเท่าไหร่เขาก็จะใช้แบบเนี้ยไปกินตามร้านบุฟเฟ่เลย
0: ค่ะ
1: ก็เป็นทางเลือกนะบางคนก็ใช้เลือกไปจ่ายร้านอาหารนะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูวันนี้ว่า
1: คือแม
0: ่กระทรวงการคลังก็จะมีการสรุปภาพรวมในแต่ละวันนะช่วงแรกๆเนี่ยนะว่าจะมีคนสแกนจ่ายเท่าไหร่ยังไงใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่ามันจะได้ผลอะไรไหมนะคะร้านค้าจะดีขึ้นไหมที่ผ่านมาก็บ่นกันอุบเลยนะ1 เดือนที่ผ่านมานี่นะคะขายไม่ได้ยิ่งช่วงปลายเดือนฝนมาตกอีกเนี่ยแม่ค้าก็แบบหงอยเก็บหอมนะคะหนักใจมากนะร้านค้าที่เป็นร้านแบบรถเข็นอ่ะ
1: โอ้
0: นะคะบางทีก็ไม่มีหน้าร้านที่แบบถาวรนะต้องเข็นไปขายประจำจุดไปถึงฝนเทใส่โอ้โหลูกค้าไม่ออกมาไม่เดินอย่างเงี้ยก็เก็บของกลับบ้านเลยนะคะน่าเห็นใจมากส่วนคนที่รวยก็ยังคงรวยต่อนี่ครอบครัวดารานักร้องที่ประสบความสำเร็จนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเจนนี่กับยูเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับยูฉัตรมงคลสองคนนี้ต่างคนต่างช่วยกันสร้างครอบครัวมีบ้านในฝันเป็น100 ล้านล่าสุดดูสิเขาโพสต์ภาพมีตัวเงินตัวทองใหญ่ขนาด2 เมตรกว่าเข้าบ้านเขาอ่ะ
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่เอามาเลยฮะเอามาเลยฮะ
0: เดี๋ยวเขาบอกหรือเปล่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ 8993
1: ใช่ไหมเอาเข้าบ้านขนาดนี้มันก็ต้องมีโชคมีลาภกันละมั้ง
0: นี่บ้านหมู่บ้าน100 ล้านนี่คือมันอยู่ตรงไหนข้างคลองอะไรเหรอทำไมตัวเงินตัวทองถึงไปบ้านได้อ่ะ
1: มันมาทางท่อเหรอ
0: มันมาทางไหน
1: ท่อจับวันนี้เขาปล่อยคลิปเปิดท่อแล้วก็จับกันอ่ะ
0: มัน2 เมตรนะมันอยู่ในท่อได้ยังไงอ่ะแล้วยูเขาก็โพสแคปชั่นว่าเลยไหมไม่รวยปีนี้จะรวยปีไหนตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าบ้านคนลุกทักปู่เอ้ยยอมแล้วบ้านหลังนี้บ้านนี้ตั้งเยอะไม่เข้ามาเข้าบ้านหลังนี
1: ้รู้ว่าเข้าบ้านไหนเลยได้เป็นข่าว
0: แม่นั่นแหละสิแล้วก็เลือกว่าโอ้โหทำไมต้องเข้าบ้านหลังนี้แต่ว่าเอาจริงๆหมู่บ้านเนี้ยก็100 ล้านทุกหลังแหละนะใช่ไหม
1: ครับครับ
0: แต่ว่าก็ไปเข้าบ้านของยูกับเจนนี่พอดีนี่ค่ะหลายคนก็คอมเมนต์ขอแต่บ้านเลขที่นี่แหละเลขอะไรเลขอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็ตามนั้นเอ้านี่1 ตัวก็อยู่นี่ได้ยินไหมเมื่อกี้อันนี้น้องของตัวเงินตัวทองอยู่ในห้องแล้วเนี่ย
1: ตัวอะไรครับ
0: ตัวจิ้งจกคือตัวนี้มันกำจัดไม่ได้ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะแต่มันก็จะร้องเวลาเนี้ยตีเนี่ย6 โมงกว่าใน6:18เนี่ยมันจะร้องทุกวัน
1: ร้องไม่ไกลเลย ตอนเช้ามาร้องเช้ามาร้อง
0: บ้านเลขที่151นะคะเติมเงินเติมเงินค่ะ133บาทเติมเงินวันนี้ก็ใครจะจ่าย333เดี๋ยวถ้าคุณจะจ่ายแค่100เดียวฉันจะต้องใช้ให้ครบ10วันให้ได้ก็เติมไป40บาทพออ
1: ืมครับผม
0: เติมซีวอลเล็ต40ใช้ได้100เอาแค่นั้นพอนะใครอยากใช้200ก็เติมไป80บาท
1: ครับ
0: ออกให้120พอใครอยากใช้เป็นแม็กเลย200บาทก็เติมไป133จบ
1: เนาะ
0: แค่นั้น
1: 40% คุณไปนั่งกินข้าวสั่งน้ำด้วยอ่ะ60บาทเนี่ยเท่ากับเราจ่าย24บาทเองนะคนเนี้ย
0: ใช่
1: โอเคนะโอเค
0: ก็โอเคอยู่นะคะแต่ถ้าแบบบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบออกสมมติก็ทำงานออฟฟิศใช่ไหมตอนเช้านี่ก็ซื้อเลยเนี่ยหกโมงก็สแกนได้แล้วเนี่ยเขาก็ซื้อเลยนะพวกสองมื้อเลยตอนเย็นกลับไปกินที่บ้านก็ซื้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงก็ไปเลยอย่างนี้ได้เนาะ
1: ครับผม
0: มันประหยัดด้วยก็ซื้อได้เลยก็อย่างน้อยถ้าเราใช้วันละร้อยก็อย่างที่บอกอ่ะนะคะแล้วก็ใช้ไปได้ตั้งติดอย่างนี้กี่วันอ่ะมันพันทั้งหมดมันต้อง 1,600 กว่าบาทอ่ะถูกไหมก็ได้ไปตั้งครึ่งเดือนกว่า
1: ครับถ้าวันละร้อยนะ
0: ใช่
1: ถ้าวันละร้อย
0: เอาอะไรมาไม่คุ้มเราออกเงินแค่วันละ40บาทอ่ะ
1: ครับผม
0: คุ้มคุ้มประหยัดนะเดือนนี้ใครอยากจะซื้ออะไรก็เก็บเงินเอาไว้เพราะรัฐบาลก็ช่วยมา 60% แล้วนะคะต้องขอบคุณไหมหรือยังไงไอ้คนบอกต้องขอบคุณไหมขอบคุณแล้วก็ได้
1: ขอบคุณที่ทำตามที่หาเสียงไว้แล้วกันนะใช
0: ่เงินมาจากไหนไม่รู้เป็นหนี้เท่าไหร่ไม่รู้หลายคนบอกบางคนบอกไม่กล้าใช้กลัวเป็นหนี้บอกโอ้ยไม่ต้องกลัวยังไงคุณก็ต้องร่วมเป็นหนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นคนไทย
1: เป็
0: นหน
1: ี้ไ
0: ปหน้าแหละ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ใช
0: ่สำหรับวันนี้ก่อนจะบันเทิงจริงๆมันมีเรื่องสักหน่อยนึงนะคืออ่านแล้วอึ้งมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันเนื่องมาจากว่าเป็นเรื่องดาวสะเทือนวงการแครอทอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องบ้องเมื
1: ่
0: อพี่คนหนึ่งเขาอาชีพรับส่งนักเรียนในอำเภอเมืองอุบลนะคะออกมาเปิดโปงความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างอดีตภรรยาของตัวเองที่ไปช่วยงานขายของอยู่ในวัดกับพระเอาชื่อสมมติชื่อพระมหาเอแล้วกันเป็นพระลูกวัดที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเนี้ยที่อุบลเนี้ยค่ะคือสามีเนี่ยเริ่มสังเกตพฤติกรรมภรรยาเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงปลายปีมาแล้วนะ

0: เผลอไปเข้าห้องน้ำได้ยังไงไม่ทราบเนาะแกก็เห็นว่าเมียก็เย็นชาหงุดหงิดมากเลยตั้งแต่ช่วงเมษามาแล้วเมียเข้าห้องน้ำเช็คมือถือเลยค่ะน้องรุ่งน้องรุ่งวางดีๆนะมือถือนะก็เจอข้อความแชทเออปรากฏว่าช็อกเลยค่ะเมียแอบนัดแนะกันไปมีเพศสัมพันธ์ภายในโบสถ์และห้องน้ำข้างโบสถ์ในช่วงที่นักเรียนเข้าเรียนก็ไม่ต้องขายของใช่ไหมเออขายของอยู่ในวัดก็ขายนักเรียนน่ะเนาะน้ำซ้ำมีภาพถ่ายอนาจารหลักฐานเป็นหลักฐานมาด้วยแล้วก็มีเพิ่มสลิปการโอนเงินไปมาและพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์เมื่อสามีเอาหลักฐานไปคาดคั้นเมียก็เงียบใส่และเก็บข้าวของหนีออกจากบ้านไปเลยคราวนี้หูผัวยอมได้ที่ไหนอ่ะก็บุกไปเคลียร์ใจถึงกุฏิพระรูปนั้นเลยค่ะตอนแรกพระมหาเอพยายามบ่ายเบี่ยงอ้างว่าแค่ทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องการขอยืมเงินกันไม่ได้มีเรื่องแค่สัมพันธ์อะไรหรอกแต่เมื่อถูกกลางหลักฐานแชทและภาพถ่ายทั้งหมดออกมาพระเอจึงยอมจำนนโดยมีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผู้ใหญ่บ้านเจ้าอาวาสร่วมเป็นพยานในการเจรจาพระเอก็เลยเสนอเงิน 50,000 เพื่อเป็นค่าปิดปากแลกกับการให้เรื่องราวถูกเผยแพร่และแชร์ต่อสาธารณะซึ่งตอนนั้นผัวก็ยอมรับเงินก้อนนี้เอาไว้นะ 50,000 นะคะก็เขาบอกว่าเอ้ยก็ยังดีไว้เอามาเป็นทุนการศึกษาให้ลูก2คนแต่ว่าในทางเอกสารเนี่ยกลับมีการหลีกเลี่ยงด้วยการทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินบังหน้าโดยระบุว่าฝั่งสามีเป็นคนให้พระกู้ยืมเงินพร้อมได้ชดใช้เงินให้กับผู้กู้ซึ่งนายพลก็บอกว่าอยากจะบอกให้สังคมเข้าใจว่าในวันที่รู้เรื่องเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเงินเป็นระดับแรกนะคิดแค่ว่าครอบครัวพังแล้วก็ไม่คิดรู้ว่าไม่รู้จะเดินต่อยังไงก็เลยรับเงิน 50,000 มาไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดมันหายไปไม่ได้คุ้มกับสิ่งที่ครอบครัวเสียไปแต่ว่าตอนนั้นก็มองว่าอย่างน้อยอีกฝ่ายนึงแสดงความรับผิดชอบบางอย่างไม่ใช่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยืนยันว่านี่ไม่ใช่เป็นการรีดไถไม่ได้ข่มขู่ไม่ได้เอาศาสนาหรือฐานะของใครมาเป็นเครื่องต่อรองแต่เป็นหัวคนนึงที่ถูกกระทำเขาว่าอย่างนั้นและต้องการความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแม้ว่าจะมีการรับเงินจริงตกลงในเรื่องเงียบจริงแต่ชนวนเหตุที่ทำให้เรื่องราวถูกนำมาแฉภายหลังเนี่ยเพราะว่าเมียโทรศัพท์มาด่าอย่างรุนแรงหาว่าไปแบ็กเมพระรีดไถเงินพระและต้องการให้พระหยุดพฤติกรรมตามที่สัญญาจึงตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดพร้อมหลักฐานมาแฉแล้วก็ต้องการให้พระรูปนี้สึกจากความเป็นพระไปเพื่อไม่ไปทำลายครอบครัวของใครอีกค่ะน้องบุ้ง
1: อ
0: ึ้งเลยอึ้งจริงๆก็เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเรียก 200,000 นะ
1: คือให้มันแบบ
0: ตอนหลังต่อรองกันเหลือ50,000อันนี้พระเป็นคนพูดนะพระมหาเอเนี่ยรักษาการเจ้าคณะตำบลด้วยนะคะลุงตอนนี้ก็ออกมาแล้วว่านายพลเนี่ยเรียก 200,000 ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดเนื้อตัวฝ่ายหญิงก็ไม่เคยทำจนกระทั่งต่อรองลงมาหรือ 50,000ถามว่าเอาแล้วทำไมจ่ายทำไมอ่ะตอนนั้นเนี่ย
1: เออ
0: ก็บอกว่าสงสารวัด
1: อยากจะเสียถ้าเป็นข่าวแล้วจะเสีย
0: อย่างนั้นนะคะตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าเดินทางออกจากวัดไปสึกเรียบร้อยแล้วนะคะพระรูปนี
1: ้
0: สึกแล้วค่ะเนี่ยอึ้งหลายตลกมากเลยนะคะ
1: โอ้ยังมีอยู่เรื่อยๆนะข่าวการ
0: พระอยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: โอ้โหก็ถือว่าเป็นข่าวบันเทิงก็ได้แล้ว
1: ครับนี่วันนี้รับวันพระใหญ่เมื่อวานเลยนะ
0: ลืม
1: ครับ
0: วันนี้จนชดเชยอยู่รับวันพระใหญ่ยังชดเชยอยู่นะคะ
1: มาดูคนบันเทิงกันบ้างนะครับพี่หม่ำครับพี่หม่ำจกมกเขาบอกว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกนะครับไม่มีใครรู้เรื่องราวมาก่อนว่าทำไมพี่หม่ำถึงไม่ต่อสัญญากับ Workpoint ในช่วงที่กำลังจะหมดสัญญานะฮะทำไมเลือกเดินออกมาจาก Workpoint
0: อู้ปวดอะไรกันงอนอะไรกัน
1: นะเห็นบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีหลายช่องมารุมจีบด้วยนะครับก็ นี่ยนักข่าวเขามีโอกาสได้ไปเจอพี่มา

0: ำนะครับเขาก็เลยตั้งประเด็นคำถามนี้ขึ้นมาว่ามันยังไงกันนะฮะพี่บำเขาบอกว่าเอาจริงๆตอนนี้ถือว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วนะครับคืออยู่กับเวิร์กพอยต์มาอย่างยาวนานนะครับก็ไม่ได้มีสัญญาใจไม่ได้มีสัญญาอะไรกันแล้วนะครับอยู่กันมายาวนานถามว่าคิดถึงไหมมันก็คิดถึงออกมาก็เกือบปีแล้วนะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่ค่อยรู้เพราะว่า YouTube หรือโซเชียลที่ตัดคลิปมาต่างๆเนี่ยมันก็ทั้งชีวิตของพี่หม่ำนะก็จะเห็นว่าอยู่กับเวิร์กพอยต์อยู่กับเวิร์กพอยต์มาตลอดนะครับแต่จริงเทปสุดท้ายเนี่ยคือตุลาคมปีที่แล้วนะฮะก็เป็นช่วงที่ตัดสินใจไม่ได้ต่อสัญญานะครับกับทางเวิร์กพอยต์นะเขาบอกว่าส่วนนึงเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวด้วยนะครับถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะก็เลยพอแล้วดีกว่าคือไม่ได้มีเรื่องไม่ได้มีอะไรกันนะฮะนะครับไม่ได้มีเรื่องกับทางเวิร์กพอยต์ไม่ดีอะไรเลยนะฮะแต่ก็ตัดสินใจเพราะว่าออกมาทุกคนก็บอกอ้าวแล้วหม่ำเท่งโหน่งเนี่ยเป็นเหมือนโลโก้เวิร์กพอยต์นะเห็นก็บอกว่ายอมรับว่าใช่นะครับตั้งแต่มาเริ่มแต่สมัยชิงร้อยชิงล้าน พอจบจากชิงร้อยชิงล้านเนี่ยนะแกก็ตัดสินใจว่าไม่ทำแล้วดีกว่าไม่ทำกับไม่ได้อยู่กับเวิร์กพอยต์แล้วดีกว่านะฮะยืนยันว่ารักกันดีมากเหมือนเดิมนะครับถ้าเรียกไปงานก็ไปเวิร์กพอยต์มาสัมภาษณ์ก็ให้คิวด้วยตลอดปกติสนุกสนานกันเหมือนเดิมนะฮะนักข่าวบอกอ้าวเขามาทำเหมือนเดิมเนี่ยมันทำไมไม่ต่อสัญญานะครับพี่หม่ำก็บอกอ้าวก็อายุมากแล้วนะครับเพื่อนๆร่วมรุ่นเนี่ยที่อยู่ในนั้นก็ทยอยออกไปกระทรงกระเสียอะไรกันไปหมดละนะฮะถ้าอยู่เหมือนเดิมมันก็เลิกไม่ได้หรอกก็เลยตัดสินใจนะออกมาทำช่องทำอะไรของตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะคืออาจจะส่วนหนึ่งครับมีจนอาจจะคิดว่าพอแล้วนะถ้าเราเห็นความสุขของพี่หม่ำตอนนี้คืออยู่กับหลานอยู่กับบ้านถ่ายรายการถ่ายช่องตัวเองทำช่องทำคลิปอะไรของตัวเองนะครับก็อาจจะด้วยยุคสมัยพี่อุตสาหกรรมทีวีมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันไม่ต้องมีสังกัดไม่ต้องมีค่ายเนี่ยก็สามารถทำช่องของตัวเองได้นะครับก็ถามนักข่าวถามทิ้งท้ายไม่เสียดายหร
1: อ
0: กับการออกจากเวิร์กพอยต์เนี่ยนะครับแกก็บอกว่าคนรุ่นพี่หม่ำนะนะครับแกบอกว่าคนรุ่นของแกเนี่ยนะอายุอนามขนาดนั้นเนี่ยหรือว่าอาจจะสัก40-50เนี่ยนะก็เขาบอกว่าก็ตอนนี้อาจจะไม่ได้อยากดูอะไรในโซเชียลแล้วเพราะมันเล็กมันแคบนะครับแต่ก็ไม่ค่อยดูทีวีแล้วเหมือนกันประมาณนั้นครับก็เอาเป็นว่าจบกันได้ดีกับเวิร์กพอยต์จบกันได้ดีกับเวิร์ก
1: ไม่มีอะไรกัน
0: ครับผมแต่ก็ไม่ได้ต่อสัญญาแล้วเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่บอกมันก็ถึงจุดที่อาจจะแบบพอแล้ว
1: ก
0: ็มีงานอะไรก็เรียกแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากจะแบบว่าทิศนี้ต้องเข้าออฟฟิศกี่วันกี่วันใหญ่แล้วเข้าไปถ่ายรายการกี่วันกี่วันอย่างเงี้ยฮะก็ทำช่องของตัวเองอยู่กับหลานๆมีความสุขแล้ว
1: ค่ะครับ
0: เนาะก็เป็นถือเป็นยังเป็นตลกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอะนะ
1: ใช่ก็คือชีวิตแกประสบความสำเร็จมากนะพี่หม่ำเนาะ
0: เริ่มถึงขนาดว่าพอให้รายการทอล์กโชว์อันนึงนี่ใช่ไหมฮะหม่ำโชว์ที่เป็นพิธีกรจะเป็นพิธีกรเองอ่ะ
1: ค่ะ
0: หลังก็ไม่ได้ว่าเล่นชิงร้อยอย่างเดียวก็ออกมาแยกออกมาทำเป็นรายการแบบเป็นการนั่งคุยนั่งทอล์กกับศิลปินดาราเลยนะครับ
1: ค่ะมาดูคนสวยใจบุญนะคะน้องหลิงหลิงโอ้ยคือนอกจากจะครองใจแฟนๆด้วยความสวยและความสามารถแล้วนะคะหลิงหลิงสรีรักทองสร้างความประทับใจด้วยการเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ไม่เคยลืมตอบแทนสังคมล่าสุดนั้นเจ้าตัวทำบุญด้วยการบริจาคเงิน1 ล้านเพื่อสมทบท ุนการก่อสร้างอาคารให้กับมูลนิธิรามาธิบดีค่ะน้องบง
0: โอ้ครับผม
1: ก็ไปมอบให้ถึงโรงพยาบาลเลยนะคะนี่ก็ในแอคเคาท์ Twitter โพสต์ว่าหลิงหลิงสิริลักษณ์คองร่วมบริจาคเงิน1ล้านบาทเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารให้กับมูลนิธิรามาธิบดีนะคะนี่ค่ะก็เป็นการแบ่งปันน้ำใจอันยิ่งใหญ่กลับคืนสู่สังคมนะคะโอ้ไม่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงอ่ะ1ล้านเนาะ
0: โอ้โหครับ
1: นะคะเออน่ารักมากนี่ค่ะ
0: อนุโมทนานะ
1: อนุโมทนาบุญด้วยใช่ไหม
0: แล้วเห็นดาราก็นี่แหละทำบุญกันหลักนี่นะหลักล้านนะน้องน้องใบเฟิร์นนี่เขาก็ขอเป็นนี่นะพี่เจ้าภาพใหญ่งานเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกอ่ะขอเป็นเจ้าภาพใหญ่สิบสวด13กัน
1: ค่ะ
0: ครับทำบุญกันต่อไป
1: สาธุสาธุด้วยนะคะทำบุญที่ไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้คนก็นิยมโรงพยาบาลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเนี่ยต้องการ อุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรที่จะช่วยเหลือเนาะเยอะมากนะคะน้องพง
0: ศ์
1: แทบทุกโรงพยาบาลตอนนี้ต้องการจริงๆค่ะต้องการมากมากค่ะ
0: ครับก็เนี่ยเมื่อวัน
1: มาดู
0: เมื่อวันเสาร
1: ์ไหมคะ
0: อะไรนะครับพี่เมื่อกำลังจะรับเมื่อวันเสาร์ไปทำบุญที่ร่วมกับตันยูมานะครับตอนนี้ร่วมกับตันยูเขาก็กำลังเปิดเหมือนกับเปิดรับบริจาคเพื่อที่จะสร้างอาคารกู้ชีพกู้ภัยนะครับก็เห็นโครงการเขาก็โอ้ยยังต้องใช้เงินอีกเยอะนะก็ไปร่วมบุญกันได้นะครับเพราะว่าร่วมกับตันยูเขาก็เป็นหน่วยงานแบบช่วยสังคมอยู่แล้วนะอย่างที่เราเห็นกันนะครับอุบัติเหตุต่างๆภัยพิบัติต่างๆก็มีหลากหลายมูลนิธิหนึ่งในนั้นก็ร่วมกับตันยูนะครับก็เห็นเขากำลังเตรียมที่จะก่อสร้างอาคารนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะของพี่ๆของประชาชนในการกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้นพื้นฐานอะไรแบบเนี้ยนะฮะนะครับก็นี่แหละมาบอกบุญกันเฉยๆเผื่อใครอยากจะไปทำบุญอะไรก็ไปกันได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนกีฬาที่พี่เอ๋จะพูดถาม
1: มีข่าวกีฬาเนาะเรื่องปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ใช่ไหม
0: เมื่อวานคว้าแชมป์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นสมัยที่8เหรอ
0: ครับผม
1: เป็นแชมป์ที่3ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้นะคะต่อจากแชมป์ไทยลีกช้อปปี้คัพนะฮะโอ้โหนี่ธีราธรบุญมาทันคว้าแชมป์ที่38ของตัวเองในการเป็นนักเตะอาชีพตอนนี้เขาขยับขึ้นไปรั้งอันดับ4นักเตะที่คว้าถ้วยรางวัลมากที่สุดของโลกอย่างเป็นทางการแล้วนะไม่ใช่ของประเทศไทยนะอันดับ4ของโลกนะคะ
0: คือเขาบอกว่าถ้านับถ้วยที่บ้านนะ
1: ธ
0: ีราธรมีถ้วยมากกว่าโรนัลโดอ่ะ
1: เออไม่น่าเชื่อเนาะโอ้โห
0: ก็บุรีรัมย์นี่ก็11ถ้วยแล้วมั้ง11ปีแล้ว
1: ใช่
0: อ๋อแต่เขามีไปอยู่เมืองไปอยู่ต่าง
1: ประเทศมาด้วยอันดับหนึ่งอ่ะเมสซี่อ่ะ45แล้วคิดดูดิห่างกันแค่7ถ้วยเองกับอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นธีราธรอุ้มธีราธรนี่คืออยู่อันดับที่4ของโลกนะคะนี่คือเขาจัดอันดับอันนี้ด้วยนะ
0: จัดอันดับว่าการใครที่คว้าแชมป
1: ์เออเพิ่งทราบข่าว
0: ใครที่คว้าแชมป์มากที่สุดนะอย่างที่บอกนั้นเห็นสื่อแซวว่าเนี่ยเป็นแชมป์มากกว่าโรนัลโดอีกอ่ะโอ้โหครับผมยิ่งใหญ
1: ่ใช่ไหมอันนี้เขาจัดระดับโลกเลยเหรอเรานึกว่าแบบประเทศไทยเล็กๆเขาไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆเขาก็จัดหมดใช่ไหม
0: เขาก็นับก็ถือเป็นแบบว่าโทรฟี่ที่เป็นถ้วยที่เป็นแบบระดับที่มีฟีฟ่ารองรับที่มีอาเซียนรองรับแหละผมว่านะ
1: อ๋อ
0: ว่านับกันนะว่าใครคว้าแชมป์ยังไงส่วนเมื่อคืนนี้นะครับอาร์เซนอลนะครับกลับมาที่ลอนดอนนะครับมาฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกกันแม้ว่าทัวร์ยุโรปจะแพ้จุดโทษนะครับกับปารีสแซงต์แชร์แมงเนาะแต่ว่า เมื่อคืนเขาก็เตรียมไว้แล้วรถแห่นะครับขบวนแห่รอบกรุงลอนดอนหรือว่าทางลอนดอนตอนเหนือนะครับขบวนรถแห่นะครับนำโดยนักทีมนักเตะอาร์เซนอลเนี่ยเป็นรถแบบรถบัส2ชั้นเปิดประทุนนะครับพร้อมกับถ้วยพรีเมียร์ลีกนะแห่รอบเลยฮะเขาก็เอาเหล็กมากั้นถนน2ฝั่งไม่ให้คนลงมาเนาะผู้คนก็ทั้งอยู่ริมถนนอยู่บนดาดฟ้าของตึกอยู่บนบ้านเรือนต่างๆนะแฟนอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ก็ออกมาแสดงความดีใจกันนะรอคอยมา22ปีพี
1: ่
0: นี่ผมก็จะซื้อหวยเลยฮะ22
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รอคอยมา22ปีนะครับแฟนๆได้ฉลองกันสักทีนะฮะก็ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จนะครับของอาร์เซนอลน
1: ะ
0: ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ
1: ่ค่ะ
0: แล้วเขาบอกอายุเฉลี่ยนะนักเตะเนี่ยยัง20กลางๆเองนะพี่
1: โอ้โห
0: เป็นทีมที่แห่งอนาคตของแท้
1: ค่ะ
0: แล้วยิ่งได้แชมป์เนี่ยมันก็จะมีเงินมีสปอนเซอร์ในการสร้างทีมขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวต้องจับตาดูฤดูกาลหน้าก็เห็นมีข่าวกับนักเตะนะครับอยู่ 2-3 คนสำหรับอาร์เซนอลขอยินดีด้วยนะครับฟุตบอลยุโรปถือว่าปิดไปอย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่สุดจบไปแล้วทีนี้ก็เข้าแคมป์นักเตะก็แยกย้ายกันแล้วครับพี่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างนะไปเข้าแคมป์ทีมชาติแล้วส่วนใครไม่ได้ไปบอลโลกก็ได้พักกันไปยาวๆเดือน2เดือนนะครับก่อนที่สโมสรจะเรียกมาแบบไปอุ่นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงนี้ก็เข้าสู่โหมดฟุตบอลโลกอีก10วันนี่อีก10วัน
1: สิบวันพอดี9วัน10วันนี่เลยเน
0: า
1: ะ
0: เก้าสิบวัน
1: ค่ะแล้วข่าวว่ากัมพูชาจะขายลิขสิทธิ์ให้ไทยนี่ข่าวจริงหรือเปล่า
0: โอ้ยงงมันคงไม่ได้นะพี่เราต้องไปซื้อกับฟีฟ่านะ
1: อันนี้ประมาณว่าเหมือนเขาแบบแซวกันอ่ะจะขายแซวว่าเปิดด่านให้ฉันสิฉันให้เธอดูบอลประมาณเนี้ย
0: คงเป็นโจ๊กกันใช่ไหม
1: โจ๊กใช่แล้วก็ประมาณว่าเอาพี่คุณมณีอ่ะประมาณว่ามาแบบมาขู่หน่อยหน่อยนึงอ่ะนะเนี่ยฉันให้เธอดูนะจะเปิดด่านให้ฉันสี่อะไรประมาณนี้นะคะก็นี่เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอย่างเร็วเลยนะสำหรับกัมพูชานะ
0: ครับ
1: ทำไมก็ไม่รู
0: ้เหตุผลว่าอะไรถ้าจำนวนฟีฟ่าเขาดูจำนวนประชากรดูจำนวนเงินที่เคยซื้อเคยทำสัญญากับเขาทำธุรกิจกับเขาแล้วตัวเลขมันไม่สูงอ่ะใช่ไหมกัมพูชาจำนวนประชากรอาจจะมีแบบไม่เท่าไหร
1: ่
0: เขาก็ไม่กล้าคิดแพงเพราะเขารู้แล้วว่าเขาดูเป็นจำนวนประชากรจำนวนหัวที่อินเดียที่มันแพงก็เพราะว่าคนเยอะฟีฟ่าเขาคำนวณจากจำนวนประชากรไทยเรากี่ล้านคนล่ะ70ดูบอลกี่คนเขาก็ตีราคามาให้เราไหวไม่ไหวก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: โอ้ดูคงแล้วแต่ไม่ได้ดูแล้วครับปีนี
1: ้คงไม่แหละเนาะไม่ต้องดูก็ได้เอาเงินมาเติมให้กับประชาชนดีกว่านะคะมีตั้งหลายเรื่องที่ต้องเติมนะคะ
0: ครับ
1: นะคะใครพร้อมจะดูก็น่าจะมีช่องให้ดูแหละยูทง YouTube อะไรอย่างงี้นะ
0: ครับผม
1: หาดูกันจนได้แหละนะ
0: ก็มันจะเป็นอย่างที่ตอนนั้นแม่น้องตีบอกเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์มันก็มีแฟนบอลนี่บอกว่ารู้ไหมว่าโลกออนไลน์ที่ท่านพูดถึงไอ้ช่องทางธรรมชาติเนี่ยมันคือช่องทางของเว็บพนันเว็บพนันเนี่ยถ้าเกิดว่าสมัครสมาชิกเข้าไปเนี่ยดูได้ทุกคู่เลยนะทุกลีกทุกอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่ามันก็สุ่มเสี่ยงต่อการให้เด็กไปดูในนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสพลั้งเผลอแบบที่มันสามวงก็เลยติดปลายนวม
1: ติดปลายนวมหน่อยนึง
0: อะไรแบบนี
1: ้ค่ะ ติดปลายนวมค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: วันนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มต้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ว่าสวนดุสิตโพไปสำรวจประชาชนมาเรื่องดัชนีการเมืองประจำเดือนพฤษภาคมนะกลุ่มตัวอย่าง 2,000 กว่าคนนะสำรวจทั้งออนไลน์และภาคสนามลงเมื่อ 26-29 พฤษภาคมนี้เองกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเฉลี่ยแล้วได้ 3.66 คะแนนที่ลดลงจากเดือนเมษายนนะเมษายนนี้ได้ 3.79 คะแนนนะคะตัวดัชนีชี้วัดตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านซะอย่างนั้นฝ่ายค้านได้ตั้ง 4.13 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดกับแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลยังไม่กระเตื้องเลยค่ะได้ 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดก็แน่นอนแหละนายกรัฐมนตรีได้คะแนน 37.07 รองลงมานายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ 29.06 นายเอกนิตินิติธันประภาส 16.09 สาบิดาไทยเศรษฐ์ร้อยลักษณ์ 10.76 และศิยศักดิ์พวงเกตแก้วได้คะแนน 7.02 นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้คะแนน 25.19 รองลงมาไอซ์รักชนกสีนอก 24.96 อันดับ3คุณณัฐพงศ์คุณเท้งนะคะเรืองปัญญาวุฒิและสิริกัญญาตันสกุลนะคะอ๋อตามมาด้วยภริศวัชรศิลป์นะคะนี่ก็ได้ฝ่ายค้านส่วนถามว่าความคาดหวังต่อรัฐบาลก็บอกว่านี่แหละวันนี้เลยโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์จะช่วยลดค่าครองชีพอันนี้ให้คะแนนเยอะหน่อย 56.83และรัฐบาลทำได้จริงตามสัญญาตามนโยบายเนาะ 123.42 แล้วก็ขอให้แก้ปัญหาพลังงานลดค่าไฟค่าน้ำมัน 19.75 นี่คือความคาดหวังของรัฐบาลเพราะฉะนั้น2เดือนในรัฐบาลคุณอนุทินยังน่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าท่านประธานสวนดุสิตโพบอกว่าดูจากคะแนนดัชนีการเมืองไทยที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยนี่แหละบ่งบอกถึงความกังวลของชาวบ้านกับสถานการณ์ต่างๆที่กำลังประสบอยู่ขณะที่ส่วนหนึ่งก็ตั้งคำถามและความคาดหวังต่อการทำงานว่ายังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งใช่ไหมโดยเฉพาะสองเรื่องที่บอกไปว่าคะแนนตกต่ำมากก็คือการปราบปรามยาเสพติดค่ะน้องรุ่งยังไม่ได
0: ้ครับ
1: ค่ะยังไม่ผ่านเรื่องนี้
0: ยังไม่ผ่านนะดูจากข่าวที่ขึ้นรายวันนะ
1: ไม่ผ่านค่ะ
0: มีต้นต่อปัญหาของยาเสพติดอีกเพียบเลยฮะ
1: ก็จับได้กันทุกวันน่ะเอาจริงๆเนาะ
0: ครับ
1: มีทุกวันเนี่ยเมื่อวานก็สกัดรถไอ้บรรทุกน้ำมันน่ะมียาไอซ์ตั้ง 1.7 ตันนะน้องโด่งยาไอซ์ 1.7 ตันนี่คือมันมากมันโอ้มันเยอะจริงๆอ่ะนี่ค่ะเยอะเยอะคราวนี้รถบรรทุกน้ำมันนะคะแล้วไปซุกยาไอได้ยังไงอ่ะปกติรถพวกนี้เขาก็มี GPS อยู่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: 1.7 ตันนี่คือมูลค่า200ล้านนะคะยาเคอีก50กิโล
0: แล้วออกเส้นทางไปยังไงทำไมถึงไม่รู้นะ
1: นั่นน่ะสินั่นแหละนะคะส่วนใหญ่รถบรรทุกน้ำมันอ่ะด่านเดินทางหลวงก็ไม่ค่อยจะยุ่งอะไรเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เนี่ยเมื่อวานจับได้ที่พิษณุโลกนะคะเนี่ยยาไอซ์มาเป็นโห 1.7 ตันเนี่ยนะคะเยอะมากนะ200ล้านอ่ะนี่แหละค่ะค่ะน่ากลัวมากค่าจ้าง 600,000 ค่ะ
0: ครับ
1: ทำมา4ครั้งแล้วนะคะรอดไป3ครั้งนี้ไม่รอดโอ้โหค่ะเหมือนเดิมตอนที่จับได้อ่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาถ่ายรูปใช่ไหมทีนี้เราก็มองไม่ออกไหนเจ้าหน้าที่ไหนคนขับรถน้ำมันบรรทุกยา
0: ชุดเซอร์ชุดเซอร์ต้องเซอร์หน่อย
1: อ๋อเหรอ
0: ลงไปหาข้อมูลไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่กลมกลืน
1: ไม่กลมกลืนนี่แต่งตัวนี่ใส่รองเท้าตรงรองเท้าแตะอ๋อนะคะ ก็ล็อตนี้ถือว่าใหญ่มากยิ่งใหญ่เลยนะคะ
0: ครับ
1: โอ้เนี่ยถ้ารอดไปได้เนี่ยหืม
0: ฮะ
1: ค่ะ
0: ตำรวจทุ่งสงก็ฟังอยู่นะฮะก็ทุกสีแซวฮะรวบเลยฮะเจอที่ไหน
1: อันนี้พิษณุโลก
0: ครับผม
1: อ๋อโอเคความต่างมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นโจรเนี่ยเขาจะเบลอหน่อยนึงเบลอหน้านิดๆนะสื่อเขาจะเบลอให้ตำรวจก็ไม่เบลอหรอก
0: ครับ
1: สื่อเราเบลอให้กันเองนะคะเราเซ็นเซอร์ให้นะไอ้ที่ไม่เบลอนี่ไม่เบอร์ที่ตำรวจนะคะแต่หน้าก็คล้ายๆกันอยู
0: ่เออปัดหินโล่งไม่ได้นะ
1: หมดเฟิร์มผมยาวๆใส่รองเท้าแตะบางทีเราก็แยกไม่ออกเท่าไหร่
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เราพักกันสักเพลงไหมพี
1: ่นี่คือรถใหญ่มาก
0: อืม
1: ค่ะ
0: ผมเนาะพักกันสักเพลงนะครับ
1: ได้ค่ะเพลงสดสักเพลงเน
0: า
1: ะ
0: ช่วงหน้ากลับมาครับ
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เอาละครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เอาละครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใส

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
3: เดี๋ยวนี้เรียกไรเดอร์ก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยแต่ว่าเนี่ยพอมีเคสหนึ่งที่สีทำเนี่ยนะมันก็ต้องถูกอ่านข่าวแบบมันก็เป็นอาชีพของเขาเนาะคนอื่นจะได้ต้องรับผลกระทบไปด้วยนะครับคือคนที่ดีๆนะพี่นะฮะก็หลังจากที่มีผู้ใช้ Facebook นะครับเขาโพสต์คลิปวิดีโอนาทีที่โดนโชเฟอร์คนขับรถจากแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะก่อเหตุลวนลามจู่ๆนะพี่เรานั่งอยู่นะเอามือมาลูบขาแล้วก็เอามือมาจับอวัยวะเพศเราผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงนะครับนั่งในรถนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีสตินะพยายามใจดีสู้เสือนะครับก็คือตอนนั้นอ่ะต้องยอมไหลตามน้ำเพราะว่ากลัวกลัวว่าขัดขืนแล้วจะโดนทำร้ายนะครับเขาบอกว่าเขาก็ใจดีสู้เสือจนในที่สุดกลับห้องมาได้นะเขาบอกสั่นไปหมดไอ้คนขับเนี่ยจอดรถรอไม่ยอมไปด้วยอ่ะโอ้โหนะฮะเนี่ยเขาก็เลยรีบไปแจ้งความนะครับพอตอนเช้าก็ไปแจ้งความนะก็คำคืนนั้นคงสุดท้ายแล้วก็คงไม่มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้นนะฮะแต่น้องเขาก็ฝังใจเขาก็กลัวก็ไปแจ้งความที่สภ.เมืองพัทยาล่าสุดนะฮะตำรวจตามตัวเจอแล้วนะครับคนขับโบ๊ฮะแล้วก็เรียกนะครับน้องที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับเข้ามาชี้ตัวแล้วให้ปากคำนะฮะเห็นบอกว่าตอนเจอเนี่ยโบก็สำนึกมาสำนึกต่อหน้าตำรวจกล่าวขอโทษนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เสนอว่าจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้เสียหายสัญญาต่อหน้าตำรวจว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกมันจะได้ไหมเนี่ยพี่มัน
2: ได้นะสิ
3: คนเรามันเคยทำนะไม่รู้นะก็ต้องลองดูนะแต่ถ้าเขายังขับอยู่นี่ก็น่ากลัวนะนะเคยทำแบบนี้มาแล้วอ่ะแล้วแต่เขาก็สัญญากับตำรวจว่าเขาจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกก็ขอให้เขาหักข้ามใจได้แล้วกันนะนะฮะส่วนเรื่องเงินชดใช้เนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่มีแต่เขารับปากว่าเขาจะหามาให้ดูสิ
2: โอ
3: ้นะครับเบื้องต้นก็โดนข้อหาอนาจารไปก่อนนะครับแจ้งข้อหาไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคดีเกี่ยวกับเรื่องของกระทำอนาจาร
2: แต่ก็ยังไปขับรถได้ปกติ
3: เหรอแต่ยังห่วงเลยยังห่วงว่าที่เขารับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเนี่ยแล้วโอ้โหฮะทำไมมันต้องยึดได้อนุญาตหรือพวกนี้เขาไม่ต้องมีแบบอนุญาต
2: ไม่น่าสิ
3: ที่เวลาหน้าใหม่พี่แท็กซี่ชอบโทรมานะว่าพวกนี้ทำไมขับได้ขับได้นะ
2: ขับได้แต่ว่าความรับผิดชอบมันจะได้หรือเปล่า
3: เนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วบางทีเราก็จำเป็นเอากลางคืนเราบอกดื่มไม่ขับนะดื่มไม่ขับคนก็ไม่ขับแล้วเวลากลับบ้านทำไงก็ต้องเรียกรถพวกเนี้ยใช่ป่ะสมมติมีงานเลี้ยงหัวหน้าเลี้ยงครึ่งปีหัวหน้าเลี้ยงรายได้ดีโบนัสดีตีหนึ่งตีสองจะกลับบ้านไม่เอารถไปเพราะเมาไม่ขับแล้วจะทำยังไงก็ต้องใช้บริการพวกนี้
2: ใช
3: ่ค่ะก็ฝากกันเนาะเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเรานะพี่เนาะ
2: จริงค่ะแล้วก็ฝากพ่อแม่ด้วยเนาะบางทีเนี่ยอย่างเมื่อวานมีผู้สื่อข่าวที่บุรีรัมย์รายงานว่ามีคนร้ายเป็นวัยรุ่นเด็ก13นะลูกก่อเหตุไล่แทงกัน
3: โอ้โห
2: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านสี่แยกแถวแคนดงบุรีรัมย์อ่ะแล้วก็ไล่แทงกันเด็ก13ปีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนน่ะเป็นผู้เสียหายโอ้โหไอ้สองคนเนี้ย13ขวบต้อนกันมาแล้วก็ไปไล่แทงเด็กเนี่ย10คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ13ปีนะคะด้วยความกลัวรีบบิดมอเตอร์ไซค์ล้มได้รับบาดเจ็บนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็หนีไปปรากฏว่า ก็บอกว่าไปนั่งเล่นกันช่วงเที่ยงคืนของคืนวันที่30ไปกัน10คนเป็นหญิง7ชาย3นี่คือเด็ก13นะไปนั่งเล่นกันที่สวนตอนเที่ยงคืนค่ะน้องโล่ง
3: โอ
2: ้แล้วซ้อนกันไปอย่างนี้ค่ะนี่คือภาพวงจรปิดจับได้เลยแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเด็กเนี่ย13 14เมื่อวานนี้นะคะเสียหลักรถล้มกันเป็นแถวเลยนะคะ
3: อ
2: ะไรกันเนี่ย
3: น
2: ี่คือวัยรุ่นโหดกันมากนะคะเดี๋ยวนี
3: ้ครับ
2: ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะ13 14เนี่ยไม่ควรอยู่นอกบ้านนะคะเที่ยงคืนเนี่ย
3: เนาะครับ
2: ค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านได้ใช้เงินกันอย่างระมัดระวังนะคะนั่นแหละเดี๋ยวดูความคึกคักกันว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารายงานให้ทราบกันปี5เหมือนเดิมนะคะ
3: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นนี้กันเลยนะคะอยากทราบเหมือนกันว่าโตเหลิมเนี่ยทำอะไรเวียดนามจึงได้โตเร็วนะคะ
5: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปคุย
4: ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์มีประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
5: ถูกต้องค่ะเพราะว่าอยากจะชวนแล้วก็เชิญคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะซึ่งเป็นทริปทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญทีเดียวดิฉันดูแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าก็ชอบเหมือนกันเรื่องประวัติศาสตร์นะคะ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจนำเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควร์อโยธยากับ3กูรูแห่งยุค